0: โนนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง2ท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิศกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าคุณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้เด็กไทยนี่อยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยนะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
1: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยคร
0: ับและสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค่ะ
1: แน่นอน
0: ผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
1: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
1: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
1: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
1: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมองอย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ยเขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: คลื่น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
1: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
2: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก็ก็ไก่ของเนี้ยแล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูนหนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
2: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก็จะชอบแนวนี้
2: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้หนังสือกับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
2: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
2: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
1: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันบ้าง

0: คุณเคยทราบหรือไม่ว่าบุตรหลานของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองชอบการเรียนรู้แบบไหนจริงอยู่ที่เราทุกคนเรียนรู้ผ่านอายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบใดเราก็สามารถรับรู้และเรียนรู้ได้ทั้งสิ้นแต่หากเราสังเกตให้ดีจะมีข้อมูลบางรูปแบบที่เรารับรู้ได้ง่ายและรวดเร็วกว่าข้อมูลบางรูปแบบอาจนับได้ว่าเป็นความชอบเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีแตกต่างกันไปแต่หากเรารู้สไตล์ที่ตัวเองชอบเราก็สามารถหาวิธีเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้จดจำของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นได
1: ้เธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร
2: สังเกตว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย
3: ์ก็ด้วยกันฮะการเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาที
1: Together, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: การที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
3: ือ อ๋อเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่สนุกละเล่นมาซ้ำหลายที
1: สวัสดีสวัสดียินดีที
0: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะพลาย
0: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแพรวน้องปลาย
3: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
2: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
3: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
2: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
3: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
0: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็ก
4: ๆใครทำตามใครได้บ้าง
0: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันเอาจับกันได้ๆๆโอเคเอาถึงเปล่าโอเคเอาสู้ๆสบายเอาสู้ๆเอาสู้ๆได้ป่ะ
3: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงไททอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทาง
2: ค่ะ
3: เขาจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยาน

0: เป็นพันชั่วโมงแต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
2: ลูกไม้ใบไม้สด
3: ใช่มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
2: สวยปะ
3: สวยมาก
2: ว้าว
4: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกต่างกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: ับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวาโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณที่มันไม่มี
0: เป็นภาพ
1: เป็นหนังนี่แหละครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยน
0: ะ
1: ไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ดูการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: โอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปหรือถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ
1: ์อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันเป็นคลื่นไมโครเวฟ
0: ค่ะ
1: มันจะทำให้สมองเนี่ยร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็งนะ
0: มี
1: ผ
0: ลมีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนแล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่
0: ล่ะ
2: ค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในส

0: เสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะคร
1: ับ แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
0: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
2: ่
0: ซนมากนะครับแล้วเที่ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
1: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
0: ู
1: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้น
0: แน่นอนอย่างเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
2: ้
0: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL
1: ค
0: ือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
1: ๆ
0: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือหัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
1: อ
0: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
1: ะ
0: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาป้องกันเพราะสมองคนเรามี2ซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
1: ะ
0: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
1: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
1: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
0: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำแต่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
1: ลูกหนูลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่ะทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
0: เนี่ย
1: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ครับก็จะเป็นวัยหนึ่งพ
2: อ
0: วัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละเฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่ควรจะให้ลูกทำนะครับไม่ว่าจะจัดบ้านช่วยกันจดมิเตอร์ไฟนะเพราะว่าจะเป็นการประหยัดไฟได
1: ้
0: มันเป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือทำทั้งสิ้นตอนนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเรามันจะเกิดเขาเรียกว่า gray matter คือสมองส่วนที่มีสีเทาตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
1: ้
0: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจากง่ายไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟ ังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบ
0: บ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อัน
0: นี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ค
0: ุณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: พ่อ
0: แม
1: ่
0: แม
1: ่
0: จะต้องรู้
1: ค่ะ
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยจะจัดเป็นชมรมได
1: ้ค่ะ
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศิลป์เรื่องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะว่าเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: ค่ะแม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:05 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้าทั้งสามเข้ามาที่เมืองมักได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
3: ท่านอาจารย์มักส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
1: ท่านอาจารย์มักให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันอ่ะ
4: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมรรคและเข้าใจมรรคมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
1: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มรรคส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
5: จะทำได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
6: จะได้เหรอได้จริงเหรอไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
7: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
1: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้ตามข้ามา
3: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
8: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
1: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
4: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
1: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมักไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
3: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
1: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
8: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
3: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
7: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงเหรอเย้ พวกเรารอดแล้ว
8: เย้ๆข้าเก็บด้วยข้าเก็บด้วย
7: เก็บตรงนี้เก็บตรงน
3: ี้อะไรเนี่ย
7: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
4: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
3: มัวแต่โม้อยู่นั่นและรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
7: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
8: ้
7: เย้ย
8: อันนี้ข้าขอนะ
7: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ้ย
4: เฮ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
8: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
4: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
1: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มักถึงส่งมาช่วยพวกเรา
3: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
1: ยังการที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้าสามคนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
3: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
7: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
1: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
3: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
4: ถูกแล้วสิลา
7: แต่ แก่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
4: ก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิศิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
3: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
8: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
4: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได
3: ้ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
1: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ว
3: ได้ขอรับนี่คือภาพลุงโทนเบียดเบียนชีวิตสัตว์จับตุ๊กเหมียวไปบูชาไฟเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออาหยิบที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
8: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
7: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
3: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: ดีมากพูดต่อไปสิลาน
3: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้ๆๆภาพสุดท้ายแล้วสิลา
3: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฏฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
1: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
1: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
7: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
3: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
1: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
8: ไปไปไปข้าทำไม่เอง
3: โอ้ยหนักชะมัดเลยอะ

Ooh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
4: ฮะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: เอ๊ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
4: เฮ้บ้านครับ
3: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะเอ๊แล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
5: รถครับ
3: น่ารักจังเลยแคทโต้เอ๊ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: เอ๊ะเสียงแรปเปอร์กับแรปบี
1: ้เอ๊ะฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปเปอร์กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปเปอร์กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปเปอร์แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปเปอร์กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหม

0: ฟ้าฟ้า
1: แคทโต
2: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
1: ฮะโทรศัพท์เส้น
2: ถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊ะแรบบี้
2: ไหมท
1: ั้
2: งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
0: ้ฟ้าฟ้า
2: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
0: เอ
2: ๊อุปกรณ์นะแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
0: โทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
0: แรบโบแคทโต
1: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
0: ได้ยินแล
2: ้
0: ว
2: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อน

0: ็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
1: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
2: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
1: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
1: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนักรีธาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
2: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือ

0: เราต้องสอนการใช้นกบีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ขึ้นใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้

0: ูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด after shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม BLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราไปนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: นี้เสนอตอนติ๊กตอกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอเจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ฟาฟากำใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าเจ้าเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้า
1: ฮะนาฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข
1: สั้น
0: เข็มยาวใช่แล้วจ้าไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสกันทุกคนเลยเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูพัชกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่าใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆพร้อมที่จะเรียนกับคุณครูกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: น่ารักมากเลยเวลาเด็กๆตอบคุณครูนะคะเด็กๆก็จะต้องมีหางเสียงด้วยเด็กผู้หญิงจะต้องพูดลงท้ายว่า
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูค่ะเด็กผู้ชาย
1: คร
0: ับ อ๋อเด็กผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองคุณครูพัชนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆได้ฟังโดยคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดข่าวหรือว่าเหตุการณ์นะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังได้เด็กๆคะตอนนี้คุณครูพัชกำลังพูดอยู่ใครต้องเป็นคนฟังนะใครคะใครฟังคุณครูอยู่นะเด็กๆใช่ไหมคะถ้าคุณครูพัดพูดแล้วเด็กๆพูดด้วยเด็กๆจะได้ยินเสียงคุณครูไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินดังนั้นถ้าคุณครูพัดพูดอยู่เด็กๆก็ต้องทำอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: องฟ
0: ัง คุณครูนะเดี๋ยวก่อนที่เราค่ะจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าเด็กๆร้องเพลงสวัสดีกันได้แล้วใช่ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆสวัสดีคุณครูเด็กๆพนมมือไว้ระดับอกแบบนี้ค่ะไหนเด็กๆเอามือไว้ที่หน้าอกแบบนี้ไหนเด็กๆลองเอามือไว้ที่หน้าอกค่ะน้องสแตมป์ครับแล้วเด็กๆก้มศีรษะลงมาเอานิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งของเด็กๆไว้ที่จมูกแบบนี้นะคะก้มศีรษะลงมาแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมเลยเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะพบเจอคุณครูหรือว่าผู้ปกครองนะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกันด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายนั่นเองเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการรักษาความสะอาดในร่างกายของเราจะทำอย่างไรบ้างคุณครูพัดจะยกตัวอย่างของครูพัดนะคะคุณครูพัดก็จะรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการสระอะไรคะสระผมแล้วถ้าเล็บของคุณครูยาวคุณครูก็จะต้องทำอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ด
0: เล็บตัดเล็บเพราะว่าถ้าเล็บของเรายาวอาจจะมีเชื้อโรคหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่ที่เล็บก็ได้ดังนั้นเราก็จะต้องตัดอะไรคะ
1: ต
0: ั
1: ดเล็บ
0: ตัดเล็บ
1: เด็กตัดเล็บเองไม่ได้ต้องให้ผู้ปกครองตัดให
0: ้ใช่ค่ะถูกต้องเลยเหมือนที่น้องอองฟองบอกเลยว่าเด็กๆนะคะยังเป็นเด็กๆเล็กอยู่หรือว่าเป็นเด็กอนุบาลนั่นเองเด็กๆจะตัดเล็บเองได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องให้ใครตัดลูก
1: คุณพ่อคุณแม่
0: ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆตัดเล็บให้นั่นเองนอกจากจะสระผมตัดเล็บแล้วก่อนมาโรงเรียนเราต้องทำอะไรด้วยคะ
1: ล้าง
0: อาบน้ำแล้วก็ทำอะไรด้วย
1: แปรงฟัน
0: เพราะว่า
1: แปรงฟันเดี๋ยวจะเริ่มมาติด
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะอาบน้ำหรือว่าแปรงฟันค่ะก็เป็นการดูแลความสะอาดในร่างกายของเรานั่นเองเด็กๆขาจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจับจับจับนกกระจาบบินไปนกหายไปแล้วไม่มีเสียงแล้วนะนกหายไปแล้วค่ะต้องไม่มีเสียงแล้วนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะ

0: เด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในร่างกายของเรานั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวใครจะออกมาสนทนาข่าวหรือว่าพูดคุยกับคุณครูเด็กๆจะทำยังไงคะ
1: ยกม
0: ือ
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ยกมือถูกต้องเลยเด็กๆส่งเสียงได้ไหมคะใช่ต้องจุๆเลยแล้วก็ยกมือให้คุณครูนะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องเกรทค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องเกรท
0: น้องเกรทค่ะ
2: น้องเกรทค่ะ
0: น้องเกดค่ะน้องเกดมีวิธีการรักษาความสะอาดยังไงลูกก่อนมาโรงเรียนทำอะไรมาบ้างคะ
2: แปรงฟ
0: ัน ทำอะไรนะคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันแปรงยังไงเอ่ยแปรงยังไงคะไหนลองทำท่าให้ครูดูสิอ๋อแปรงฟันแบบนี้น่ารักมากเลยค่ะนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรมาอีกลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำเวลาอาบน้ำต้องทำยังไงบ้างคะ
2: เช็ดตัว
0: อาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องเช็ดตัวด้วยถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องเกดอาบน้ำเองได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ใครช่วยน้องเกดลูก
2: แม
0: ่คุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยเด็กๆในการอาบน้ำนั่นเองหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะที่สามารถอาบน้ำเองได้แล้วก็ยอดเยี่ยมมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดหน่อยค่ะเหมือนที่น้องเกดบอกเลยนะคะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะน้องเกรแปรงอะไรคะ
1: แปรงฟ
0: ัน แปรงฟันนอกจากน้องเกรจะแปรงฟันก่อนมาโรงเรียนแล้วน้องเกรทำอะไรอีกลูก
1: อาบน
0: ้
1: ำอ
0: าบน้ำถูกต้องเลยเอวันนี้มีใครอาบน้ำก่อนมาโรงเรียนบ้างคะโอ้โหเด็กๆทุกคนเลยอาบน้ำก่อนมาโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆอาบน้ำนะคะก็เป็นการรักษาความสะอาดร่างกายของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะถามเด็กๆคนต่อไปกันนะคะว่าเด็กๆค่ะรักษาความสะอาดร่างกายของเราอย่างไรค่ะเอใครดีนะคุณครูพัชจะให
1: ้
0: คุณครูพัชจะให้อะไรดีนะให้กล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้วันนี้คุณครูจะมอบให้ใครดีนะน้องสแปมค่ะน้องสแปมหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องสแตม
0: น้องสแตมครับน้องสแตมครับ
3: น้องสแตมครับ
0: ครับน้องสแตมครับน้องสแตมรักษาความสะอาดร่างกายเรายังไงลูกสระผมหรือเปล่าหรือว่าตัดเล็บทำยังไงคะ
3: ต
0: ั
3: ดเล็บ
0: ตัดเล็บใครช่วยน้องสแตมตัดเล็บครับ
3: แม่จ๋า
0: ใครนะคะ
3: แม่จ๋า
0: อ๋อแม่จ๋าช่วยน้องสแตมตัดเล็บใช่ไหมครับไหนดูเล็บน้องสแตมสิโอ้โหเล็บของน้องสแตมสะอาดจริงๆด้วยค่ะเด็กๆเล็บน้องสแตมไม่ยาวเลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากตัดเล็บแล้วทำอะไรอีกลูก
1: อาบน้ำ
0: ทำอะไรคะ
4: อาบน้ำ
0: อาบน้ำน้องสแตมอาบน้ำตอนไหนบ้างลูกตอนไหนบ้างคะก่อนมาโรงเรียนอาบน้ำมาหรือยังเอ่ย
4: อ
0: าบมาแล้วแล้วก่อนนอนอาบน้ำหรือยังคะ
4: อ๋อ
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าน้องสแตมอาบน้ำก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วก่อนนอนน้องสแตมก็อาบน้ำเหมือนกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าพูดคุยในหัวข้อต่างๆนะคะที่คุณครูค่ะเตรียมมาให้เด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการพูดแล้วก็ฝึกความกล้าแสดงออกนั่นเองค่ะคุณครูพัชนะคะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะเอ๊ใครดีนะ

0: น้องบาสิตค่ะค่อยๆเดินลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องบาสิต
0: น้องบาสิตครับ
1: น้องบาสิตครับ
0: น้องบาสิตมีวิธีทำความสะอาดร่างกายยังไงลูก
1: ร่างกายแข็งแรง
0: อะไรนะคะ
1: ร่างกายแข็งแรง
0: อ๋อดูแลความสะอาดแล้วร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะถูกต้องเลยทำยังไงลูกทำยังไงบ้างคะทำอะไรนะคะ
1: แปรงฟ
0: ัน อ๋อแปรงฟันนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรอีกลูกทำอะไรคะสระอะไร
1: สระผม
0: สระผมถูกต้องเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสิตนะคะบอกว่าน้องบาสิตมีวิธีการดูแลความสะอาดนะคะด้วยการสระผมแล้ว
2: แปรงฟ
0: ันปรบมือให้น้องบาสิตหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูพัดค่ะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความกล้าแสดงออกค่ะสามารถออกมาเล่าข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยววันต่อๆไปนะคะคุณครูพัดก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรนะคะสนทนาข่าวและ
2: เ
0: หตุการณ์ถูกต้องเลยกิจกรรมแรกที่เรามาเจอกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: พร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ล่ะค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่าแล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
2: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะข้างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค่ะ
2: หนูไม่อยากตาย
1: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
2: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
1: หิวกันใช่ไหมคะอ
2: ๋
1: อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
2: ค่ะ
1: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
2: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ
3: ้
1: าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
2: ถ้าดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
2: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
2: ค
1: ่
2: ะแม่
1: ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
2: ใช่
1: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
2: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัทค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูพัทค่ะก็มีเครื่องให้จังหวะมาแนะนำให้กับเด็กๆด้วยเด็กๆลองสังเกตที่มือของคุณครูพัทค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าเครื่องให้จังหวะนี้มีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรนะ
1: กล
0: ับมืออีกหนึ่งครั้งค่ะกลับมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยเพราะว่าคุณครูพัทนะคะเคยนำมาให้เด็กๆได้รู้จักกันแล้วเดี๋ยวคุณครูพัทนะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วบอกคุณครูว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าจากคุณครูใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าแต่ถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะนี้ค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วยังไม่ถึงจังหวะหยุดนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้คือจังหวะเร็วเด็กๆต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูให้จังหวะ2ครั้งค่ะติดกันแบบนี้คือจังหวะหยุดเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนเด็กๆก็ต้องตัวแข็งเป็นอะไรคะ
1: ก้อนหิน
0: เป็นก้อนหินเลยเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้หาพื้นที่ของตนเองเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเด็กๆต้องระวังชนใครคะระวังชนเพื่อนๆหรือว่าชนสิ่งของในห้องเรียนนะคะเด็กๆสามารถเดินหาพื้นที่นะคะไปทางด้านนี้ก็ได้หรือว่าไปทางด้านนี้ก็ได้เด็กๆสามารถหาพื้นที่ได้รอบห้องเรียนเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเด็กๆยืนขึ้นได้เลยค่ะเด็กๆลองเดินหาพื้นที่ไปรอบๆห้องเรียนได้เลยนะคะเดินไปฝั่งนู้นก็ได้นะเด็กๆลองกางแขนออกค่ะใครไม่ชนเพื่อนแล้วหยุดนิ่งเลยนะคะตอนนี้คุณครูพัดไม่ชนเด็กๆแล้วครูพัดหยุดนิ่งแล้วค่ะใครได้พื้นที่แล้วหยุดเลยตรงนู้นก็ได้นะคะได้พื้นที่กันแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้องถอยออกมาจากโต๊ะนะคะถอยออกมาจากโต๊ะกับเก้าอี้เลยครับพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วฟังจังหวะคุณครูนะอยู่กับที่ก่อนนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะเอเด็กๆคนไหนทำท่าอะไรกันบ้างนะคุณครูพัดจะถามแล้วไหนใครตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยน้องมาตินครับน้องมาตินทำท่าอะไรลูกทำท่าสไปเดอร์แมนเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆทำท่าทางที่ไม่เหมือนเพื่อนได้เลยนะคะอยู่กับที่นะเด็กๆจังหวะหยุดแล้วค่ะไหนดูซิใครทำท่าไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะน้ององฟองทำท่าอะไรคะ
2: ไปเดอร์แมนยูจิว
0: ทำท่าสไปเดอร์แมนเหมือนกันเลยเด็กๆนะคะสามารถทำท่าอื่นๆที่แตกต่างจากเพื่อนๆได้นะคะเด็กๆอาจจะทำท่าทางสัตว์ก็ได้หรือว่ารถยนต์เครื่องบินก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเรียนนะคะเด็กๆพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะคะเคลื่อนที่แล้วนะเคลื่อนที่ได้เลยค่ะลูกตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะคะเด็กๆคนไหนหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยทำท่าอะไรคะ
3: ท่าพัด
0: ทำท่ากระต่ายยอดเยี่ยมเลยทำท่าที่แตกต่างจากเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูนะเด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะคุณครูเลยนะคะจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะถามใครดีนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะเคลื่อนที่ได้เลยค่ะลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้จังหวะหยุดแล้วนะตัวแข็งเป็นก้อนหินเลยเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามคำสั่งวันนี้เราจะเคลื่อนไหวตามคำสั่งนะคะถ้าคุณครูให้จังหวะอะไรคะจังหวะหยุดเด็กๆต้องตั้งใจฟังว่าคุณครูพัดจะมีคำสั่งอะไรให้เด็กๆทำตามได้ไหมคะได้ไหมลูกได้พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวตามคำสั่งกันค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆฟังคำสั่งของครูนะคะให้เด็กๆปรบมือ2ครั้งค่ะ1 2ปรบมือกี่ครั้งคะ2ครั้งถูกต้องเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะเด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะของครูได้เลยนะจังหวะหยุดแล้วค่ะฟังคำสั่งคุณครูนะคะให้เด็กๆเอามือแตะไหล่ค่ะไหล่ของเด็กๆอยู่ตรงไหนเอ่ยเอามือแตะไหล่2ครั้ง1 2กี่ครั้งคะ2ครั้งยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆห้องเรียนต่อเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมของเด็กๆอยู่ตรงไหนคะให้เด็กๆแตะผม2ครั้ง1 2ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเด็กๆนั่งลงค่ะนั่งลงที่พื้นเลยนั่งลงที่พื้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะมาค่ะเด็กๆนั่งยืดขาออกมาเลยใครนั่งชิดกับเพื่อนมาตรงนี้ได้ลูกน้องมาตินมานั่งตรงนี้ได้ครับถ้าตัวชิดกันขยับได้เลยค่ะแล้วเด็กๆยืดขาออกมาค่ะ
1: ตัวชิดกันนะ
0: เด็กๆที่ขาออกมาเลยน้องเดมี่ไปนั่งด้านหลังก็ได้ค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาบิดนวดส่วนต่างๆของร่างกายกันนะคะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่ของตนเองได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งเลยครับนั่งเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มอะไรเอ่ยดื่มนมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ากำลังเรียนเสียงที่ปลุกฟาฟาทุกเช้าอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: เอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เรียนเสียงเสมือนเลยนะฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของอะไรเราลองไปตามหาเจ้าของเสียงกันดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับดีเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอกเอก
0: เราลองไปตามหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะ

าทางจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาถ้าอย่างนั้นเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่านะจ๊ะ

0: อย่าเพิ่งเศร้าไปสิจ้าปาปาฮ่าดูนั่นสิตรงนั้นมีเล้าไก่อยู่ด้วยลองไปถามคุณไก่เขาดูดีไหมยอมแพ้เลย
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอ
2: กุ๊กกู
0: นี่ไงจ้าฟาฟาเสียงเหมือนกับฟาฟาเลยนะ
1: เอกีเอกเอ
2: ก
0: เสียงที่ปลุกฟาฟาอยู่ทุกเช้าก็คือเสียงของคุณไก่นี่เอง
1: เอกีเอกเอก
2: กุ๊กกู
0: ในที่สุดก็รู้สักทีนะจ๊ะฟาฟาที่ถ้าฟาฟาถอดใจไปสักก่อนเราก็คงไม่รู้กันแล้วล่ะ
2: กุ๊กกู
1: เอกีเอกเอก
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะยอมแพ้อะไรง่ายๆจนกว่าจะได้ลองทำเต็มที่แล้ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วย
0: ประ
1: เทศ
0: หน่วยอะไรเอ่ยสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: ตัวเรา
1: อ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะหน่
1: วย
0: ตัวเราถูกต้องเลยค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะเรียนรู้กันในหน่วยตัวเรานั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูพัทค่ะมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยมีเด็กๆคนไหนอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆอยากฟังนิทานกันใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆอยากฟังนิทานเด็กๆจะต้องตั้งใจอะไรคะตั้งใจฟังคุณครูเพราะว่าถ้าเด็กๆพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัทเล่านิทานเด็กๆจะได้ยินไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม

0: สอสอสอยิ้มหวานหน่อยจ้ะคุณกระต่ายยิ้มหวานคุณกระต่ายยิ้มอวดฟันขาวๆซี่ยาวๆฟันของคุณกระต่ายน่ารักจังลิงจ่อยิ้มหวานลิงจ่อยิ้มอวดฟันซี่ขาวๆเต็มปากฟันของลิงจ่อสะอาดจังพี่วัวยิ้มหวานพี่วัวยิ้มอวดฟันซี่ใหญ่ๆแข็งแรงฟันของพี่วัวแข็งแรงจังพี่ฮิปโปยิ้มหวานพี่ฮิปโปยิ้มอวดฟันซี่โตๆโอ้โหฟันของพี่ฮิปโปซี่โตดีจังเสือน้อยไม่ยอมยิ้มหวานอ๋อเสือน้อยปวดฟันจะทำอย่างไรดีแม่พาเสือน้อยไปหาคุณหมอใจดีคุณหมอดูแลฟันให้เสือน้อยทันทีแปรงฟันทุกๆวันแปรงฟันให้ถูกวิธีวันนี้เสือน้อยยิ้มหวานเสือน้อยยิ้มหวานเพราะไม่ปวดฟันอีกต่อไป
1: จบแล้ว
0: จบแล้วค่ะเด็กๆนิทานของคุณครูพัชชื่อว่าอะไรนะคะ
1: เ
0: สือน้อยอะไรนะ
1: เส
0: ือ
1: น
0: ้
1: อย
0: ยิ้มหวานถูกต้องเลยค่ะเอ๊ในนิทานของคุณครูมีสัตว์อะไรอยู่บ้างคะมีอะไรบ้างคะมีฮิปโปมีอะไรอีกลูกมีเสือมีตัวอะไรอีกคะ
1: มีปลาม
0: ีอะไรนะลูกมีวัวด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกนะหูยาวๆ
1: กระต
0: ่
1: าย
0: มีพี่กระต่ายอยู่ด้วยถูกต้องเลยค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับการ
1: แป
0: รงฟันถูกต้องเลยเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายเราค่ะด้วยการอะไรคะด้วยการแปรงฟันนั่นเองแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมเราถึงต้องแปรงฟันคะ
1: ถ้าว่าไม่สะอาด
0: น้องมีอาออกมาหาคุณครูเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรนะคะ
3: ชื่อน้องดินดาค่ะ
0: ยาดินดาน้องยาดินดาหรือน้องมีอาใช่ไหมคะทำไมเราถึงต้องแปรงฟันคะ
3: ถ้าว่าล้างหน้า
0: อ๋อต้องล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมคะเพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าอยากฟันไม่สะอาด
0: อ๋อเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันฟันก็จะไม่สะอาดใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับปรบมือให้น้องมีอาหน่อยค่ะน้องมีอานะคะบอกว่าถ้าเด็กๆไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆก็จะไม่สะอาดนั่นเองไหนก่อนที่จะมาโรงเรียนวันนี้ใครแปรงฟันกันมาแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆแปรงฟันกันก่อนที่จะมาโรงเรียนกันทุกวันเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าฟันเด็กๆห้องครูพัชเนี่ยต้องสะอาดกันทุกคนแน่เลยแต่เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะคะจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยนอกจากจะแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเด็กๆค่ะจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ
1: 2
0: ครั้งถูกต้องเลยอย่างน้อยเด็กๆจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งนั่นก็คือตอนเช้าก่อนที่เด็กๆจะมาโรงเรียนกับตอนเย็นตอนที่เด็กๆจะเข้านอนนั่นเองเด็กๆก็จะต้องแปรงฟันแต่ว่าเวลาที่เด็กๆมาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆแปรงฟันตอนไหนอีกด้วยคะ
1: เช้า
0: ตอนไหนคะ
1: เช้า
0: หลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จใช่ไหมคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปแปรงฟันก่อนที่จะนอนกลางวันกันด้วยเด็กๆคะเหมือนที่คุณครูบอกไปเลยว่าเราจะต้องแปรงฟันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะมีอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการแปรงฟันมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วย

0: นี่เลยค่ะเด็กๆอย่างแรกเลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแก้วน้ำนะคะถูกต้องเลยนี่ก็คือแก้วน้ำที่เด็กๆนะคะจะต้องใช้ในการแปรงฟันนั่นเองนอกจากจะมีแก้วน้ำแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยค่ะคืออะไรเอ่ย
1: แปรงฟัน
0: แปรงสีฟันค่ะ

0: สีฟันแล้วนะคะเวลาเด็กๆแปรงฟันเรายังต้องใช้ยาสีฟันด้วยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตวิธีการแปรงฟันให้เด็กๆได้ดูกันเลยนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัฒน์นะคะมีอะไรเอ่ยมีฟันจำลองนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้กันนะคะนี่คืออะไรนะคะคือฟันจำลองนั่นเองเหมือนกับของเด็กๆไหมคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็คือฟันจำลองนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กได้เรียนรู้กันค่ะโดยเรานะคะจะมีวิธีการแปรงฟันค่ะนั่นก็คือเราจะต้องใช้อะไรคะใช้แปรงสีฟันคืออะไรนะคะแปรงสีฟันเวลาเด็กๆแปรงฟันนะคะเด็กๆจะต้องแปรงที่บริเวณด้านในแบบนี้ค่ะด้านในของเราตรงนี้นะคะคือฟันกรามนั่นเองเด็กๆจะต้องค่อยๆค่ะขยับแปรงนะคะไปมาแบบนี้ที่ด้านในนะคะหรือว่าที่ฟันกรามของเราแบบนี้เลยค่อยๆขยับนะคะเด็กๆไม่ต้องถูแรงมากนะคะไม่งั้นเด็กๆอาจจะเจ็บฟันได้ค่อยๆขยับแบบนี้ค่ะและเด็กๆนะคะนอกจากจะแปรงที่ฟันกรามแล้วค่ะเด็กๆจะต้องแปรงที่ด้านนอกแบบนี้ด้วยค่อยๆขยับนะคะเด็กๆค่อยๆขยับซ้ายขวาไปมาแบบนี้ให้ทั่วๆฟันของเด็กๆเลยเห็นไหมคะเด็กๆอาจจะนับเลขในใจ1ถึง10แล้วก็ค่อยๆขยับขาแบบนี้เลยเราจะแปรงให้ทั่วเลยนะคะเราจะแปรงให้ทั่วปากของเราเลยหรือว่าทั่วฟันของเราเลยค่ะค่อยๆขยับให้ทั่วเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูก็จะค่อยๆขยับแปรงค่ะตอนนี้คุณครูพัดถึงฟันที่อยู่ด้านในแล้วหรือว่าฟันกรามเราก็จะต้องเปลี่ยนนะคะการวางแปรงมาวางที่ด้านบนแบบนี้แล้วก็ค่อยๆขยับค่ะตอนนี้คุณครูแปรงฟันด้านล่างแล้วต้องแปรงด้านไหนอีกคะด้านบนด้วยเราจะต้องแปรงให้ทั่วเลยแบบนี้นะคะค่อยๆขยับแปรงเราก็แปรงให้ทั่วเลยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณครูค่อยๆขยับแปรงนะคะแปรงเบาๆไม่ต้องแรงมากนะคะเด็กๆไม่งั้นเด็กๆอาจจะเจ็บฟันหรือว่าเจ็บเหงือกของเด็กๆได้แบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ก็คือการแปรงฟันนั่นเองเราจะต้องแปรงฟันให้ทำไมนะคะแปรงฟันให้สะอาดเมื่อเด็กๆแปรงฟันเสร็จแล้วเราจะต้องบ้วนอะไรด้วยลูกบ้วนปากยอดเทียมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ลองออกมานะคะสาธิตว่าเวลาที่เด็กๆแปรงฟันเนี่ยเด็กๆแปรงฟันอย่างไรได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใครจะออกมาดีนะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักค่ะใครดีนะจะออกมาช่วยคุณครูนั่งที่เก้าอี้ก่อนเลยค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้ององฟองค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยน้ององฟองขาเวลาน้ององฟองแปรงฟันทำยังไงคะ
2: พอกินขนมเสร็จถ้าไม่แปรงฟันฟันจะผุ
0: อะไรนะคะ
2: ถ้ากินขนมแบบไม่แปรงฟันฟันจะผุด้วย
0: อ๋อถูกต้องเลยค่ะน้ององฟองนะคะบอกว่าถ้าเราค่ะรับประทานขนมแล้วเราไม่แปรงฟันฟันก็จะเป็น

0: ยังไงลูกฟันก็จะผุถูกต้องเลยแล้วเวลาน้องอองฟองแปรงฟันทำยังไงคะไหนลองทำท่าแปรงฟันให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะ
1: แปรงบนแปรงล่างเยอะๆแปรงแบบนี้ซาซา
0: อ๋อยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องอองฟองบอกว่าแปรงบนแปรงล่างแล้วก็แปรงแบบนี้ช้าๆใช่ไหมคะ
1: แปรงให้หนู
0: อ๋อน้องอองฟองบอกว่าตอนอยู่ที่บ้านมีคุณแม่ช่วยแปรงใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่โรงเรียนน้องอองฟองแปรงฟันเองใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะน้องอองฟองสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้นะคะเด็กๆก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้แล้วเพราะว่าตอนที่เด็กๆอยู่โรงเรียนก่อนที่จะนอนคุณครูพัดก็พาเด็กๆไปแปรงฟันคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันได้ด้วยตนเองได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเราค่ะจะต้องดูแลความสะอาดของร่างกายของเราด้วยการแปรงฟันทุกวันเลยเด็กๆค่ะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักค่ะใครดีนะที่นั่งเรียบร้อยคุณครูจะให้เด็กที่นั่งเรียบร้อยออกมาค่ะน้องอาก้าครับน้องอาก้ายืนตัวตรงเลยน้องอาก้าหันไปหาเพื่อนๆสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องอาก้า
0: น้องอาก้าครับเวลาน้องอาก้าก่อนที่จะมาโรงเรียนต้องทำอะไรบ้างครับ
2: แปรงฟัน
0: นอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรอีกลูกทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันน้องอาก้าแปรงฟันเองได้ไหมคะแปรงได้ไหนลองอาก้าลองแปรงฟันให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะทำยังไงคะทำแบบนี้เหรอไหนเด็กๆลองค่อยๆสมมุติว่าเด็กๆมีแปรงสีฟันของตนเองเด็กๆค่อยๆขยับแปรงแบบนี้ค่ะค่อยๆแปรงแบบนี้ค่ะไหนน้องอาก้าทำให้เพื่อนๆดูด้วยสิคะเด็กๆแปรงฟันแรงได้ไหมคะได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเด็กๆแปรงฟันแรงนะคะเด็กๆอาจจะเจ็บฟันหรือว่าเจ็บเหงือกของเด็กๆได้ค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะลองขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาลองแปรงฟันช่วยคุณครูพัดได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้เด็กๆมาช่วยคุณครูพัดแปรงฟันได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะขนมจีซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบนึงค่ะขนมจีซาลาเปาข้าวต้มมัดเด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะเด็กที่นั่งเรียบร้อยน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยน้องหมุยหมุยถือฟันนะน้องหมุยหมุยจับแปรงสีฟันเลยค่ะน้องหมุยหมุยไหนลองค่อยๆแปรงฟันดูสิคะค่อยๆถูแบบนี้เลยเห็นไหมคะน้องหมุยหมุยค่อยๆแปรงฟันเบาๆแบบนี้เลยค่อยๆแปรงแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะค่อยๆขยับไปให้ทั่วเลยเราจะต้องแปรงให้ทั่วเลยนะคะทั่วฟันของเราเลยไหนน้องหมุยหมุยลองขยับดูค่ะลองขยับแปรงสีฟันดูเห็นไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการอะไรเอ่ยการรักษาความ

0: ความสะอาดของร่างกายด้วยการแปรงฟันแต่ว่าเรานะคะยังสามารถดูแลความสะอาดร่างกายของเราได้นอกจากการแปรงฟันแล้วมีอะไรอีกคะการทำไมคะทำอะไรลูกอะไรนะคะ
1: อาบน
0: ้ำนอกจากอาบน้ำแล้วมีอะไรอีกคะทำอะไรคะลูกอะไรนะคะล้างหน้ามีอะไรอีกเอ่ยเวลาที่เด็กๆเล็บยาวเราจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำอะไรนะคะถูกต้องเลยถ้าหากเด็กๆนะคะเล็บยาวแล้วเราก็จะต้องตัดเล็บนั่นเองมีอะไรอีกเอ่ยทำอะไรคะทำอะไรลูกสระผมถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะควรจะสระผมเพราะว่าถ้าหากเด็กๆไม่สระผมนะคะเด็กๆบางคนที่ไว้ผมยาวหรือว่าผมไม่สะอาดนะคะอาจจะมีเหาหรือว่ามีสิ่งสกปรกติดอยู่ที่เส้นผมได้ดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถช่วยกันนะคะดูแลความสะอาดร่างกายของเราด้วยการสระผมนั่นเองแต่ว่าวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณครูพัฒน์นะคะเน้นย้ำกับเด็กๆเลยนั่นก็คือการแปรงอะไรคะแปรงฟันเด็กๆจะต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะวันละ2ครั้งเพราะถ้าหากเด็กๆไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆจะสะอาดไหมคะไม่สะอาดแล้วก็มีฟันขุด้วยเหมือนที่เพื่อนๆบอกว่าถ้าเด็กๆรับประทานขนมแล้วไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆก็จะผุต้องไปหาคุณหมอเหมือนกับเสือน้อยเลยที่ต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะถ้าหากเด็กๆนะคะอยากมีรอยยิ้มที่สวยๆมีฟันที่สะอาดเด็กๆจะต้องแปรงฟันค่ะจะต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีด้วยนะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเรานะคะด้วยการแปรงฟันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: Safety Kit Store ความปลอดภัยภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ดูสิ
2: อุ๊ยแบทมาร์โอ้ยน้องไอพี
1: ปักเต็มแล้วปักท่วง
2: เออแบท
1: เนี่ยเอาอันนึงเนี่ยออกแล้วก็เอานี้เสียบ
2: ได้แหละ
1: อุ๊ยแบทร้อนอ่ะ
2: ร้อนเออพี่ก็ว่าอยู่แค่บ้านฉันมันเสีย
1: เอามา
2: เจ้าบ้าน
1: เนี่ยกันเนี่ย
2: มีขนมปังให้กินไหมเนี่ยเฮ้ยปลาในตู้ก็มี
1: เอาขนมปังมาแปะหูหิวเอาไป
2: น่ากินนะ
3: วันนี้จะได้กิน
4: นี่ไงคุณแม่รู้แล้วค่ะว่าทำไมถึงไฟดับ
2: อะไรคะ
4: นี่เลยเห็นเลยค่ะปลั๊กไฟอย่างเนี้ยหนูไม่ควรที่จะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบหลายๆรูแบบนี้มาเสียบพร้อมกันอย่างนี้ไม่ได้ค่ะปลั๊กไฟเนี่ยเวลามันใช้กระแสไฟเนี่ยเดินเนี่ยสายไฟมันจะเกิดความร้อนลูกนะพอเกิดความร้อนมากๆเนี่ยสายไฟมันก็จะเกิดการหลอมละลายทำให้ไฟช็อตแล้วก็ไหม้ไฟดับแบบนี้ละค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบปลั๊กให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะว่ามีสภาพดีหรือเปล่า

0: แล้วมือของหนูๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาไปแย่ปลั๊กไฟเล่นหรือจะเอาของเนี่ยไปจิ้มแย่ในรูปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะลูกนะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็เดี๋ยวกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: หนูไม่อยากตาย
0: อีกอย่างนึงที่แม่จะบอกก็คือถ้ามือหนูเปียกนะหนูห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยจะวิ่งเข้าหาร่างกายเราทำให้ร่างกายของหนูเนี่ยถูกไฟช็อตอย่าเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้เองสุ่ม4สุ่ม5ต้องศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกต้องเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีเข้าใจไหมคะ
1: ค่ะต่อไปหนูจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: แต่พวกหนูหิวแล้วอะ
0: หิวกันใช่ไหมคะอ๋อเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณแม่ไปอุ่นอะไรให้ทานละกันแต่ว่าเราไปในครัวกันดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: นี่มีซาลาเปาพอดีเลยค่ะอันนี้เรียกว่าไมโครเวฟนะคะลูก
1: เดี๋ยวนะคะแม่เมื่อกี้ไฟดับอยู่ไม่ใช่เหรอคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวก็แม่เนี่ยไปดันเบเกอร์ขึ้นแล้วก็ไฟก็ติดเรียบร้อยแล้วลูกตอนนี้ใช้ไฟได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1: ถ้าดันเบเกอร์ขึ้นไฟจะใช้ได้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะอ่ะปิดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟแล้วก็ตั้งเวลาเพียงแค่1นาทีเดี๋ยวเราก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆแล้วล่ะจ้า
1: แป๊บเดียวเองค่ะแม่
0: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าหนู2คนเนี่ยเล็กเกินไปที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยลำพังได้ต้องมีผู้ใหญ่อยู่หรือมีคุณแม่อยู่ถ้าหนูหิวบอกผู้ใหญ่บอกคุณพ่อคุณแม่ให้อุ่นให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้เข้าใจไหมคะไม่งั้นจะอันตรายเข้าใจไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะแม
0: ่ดีแล้วจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วว้าวพอดีเลยมาของที่อุ่นในไมโครเวฟเนี่ยมันจะมีความร้อนใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: เราต้องใช้ถุงมือค่ะมันร้อนแล้วเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้อ่ะแล้วเราก็ใช้ที่คีบปึ๊บเรียบร้อยแล้วจ้ะไปกินกันได้เลยจ้า
1: ค่ะแม่ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น. ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะกำมือแบมือกำมือแบมือกำมือ

mè mè mè cầm cầm cầm cầm cầm cầm mè mè mè cầm cầm cầm mè. ยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กทั้งหมด3กิจกรรมเลยกิจกรรมที่1กิจกรรมอะไรคะปั้นนั่นเองเวลาเด็กๆทำกิจกรรมปั้นเด็กๆต้องหยิบอะไรมาคะดินน้ำมันกับแผ่นอะไรลูกกับแผ่นรองปั้นมาด้วยนะคะและกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนเด็กๆนะคะถ้าเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆอย่าลืมหยิบปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์มานั่งที่โต๊ะสำหรับวาดภาพด้วยสีเทียนนะคะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมตัดปะกระดาษเซนนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะได้ทำมาแล้วในครั้งที่แล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะมาแนะนำอุปกรณ์นะคะเพื่อเป็นการทบทวนกับเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะสังเกตกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วสังเกตที่อุปกรณ์ที่คุณครูพัดถืออยู่เลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะมีการจัดเตรียมกระดาษสีนะคะหลากหลายสีเลยให้กับเด็กๆได้เลือกใช้ค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนจากกระดาษสีนะคะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษจากนิตยสารก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือกระดาษสีเด็กๆสามารถเลือกใช้ตามความสนใจของเด็กๆได้เลยนะคะต่อมาค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรนะคะยอดเยี่ยมเลยนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะใช้ใส่กระดาษที่เด็กๆตัดได้เด็กๆตัดกระดาษได้แล้วใส่ไว้ในไหนคะใส่ไว้ในตะกร้านะคะยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่นำกระดาษใส่ไว้ในตะกร้านะคะเศษกระดาษของเด็กๆอาจจะปลิวได้นั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะกาวนอกจากจะมีกาวแล้วคุณครูยังมีอะไรอีกลูกไม้ทากาวใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆใช้เด็กๆก็จะต้องใช้ไม้ทากาวนะคะปาดที่บริเวณปากของภาชนะนั่นเองต่อมาเลยค่ะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะคุณครูปลายทางค่ะอาจจะใช้เป็นกระดาษ A4 กระดาษเหลือใช้ต่างๆนะคะสามารถนำมาให้เด็กนะคะใช้ในการทำผลงานได้เลยค่ะต่อมาค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะอุปกรณ์ที่เด็กๆนะคะจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ค่ะนี่เลยคืออะไรคะจำได้ไหมเอ่ยคืออะไรคะกรรไกรถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกรรไกรนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะใช้กรรไกรปลายมนค่ะที่มีความปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถจัดหานะคะกรรไกรปลายมนเพื่อให้เด็กๆได้ใช้กันค่ะโดยวิธีการใช้นะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นค่ะที่กรรไกรของเรานะคะจะมีช่องนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ใส่นิ้วมือของเราทั้งหมด2ช่องเลยเด็กๆสังเกตดูนะคะโดยเด็กๆค่ะจะใช้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วหัวแม่มือนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยและช่องด้านล่างนะคะเด็กๆค่ะสามารถใช้ได้นะคะทั้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเลยเพราะว่านิ้วของเด็กๆยังเล็กค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรเอ่ยผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะหรือว่าผ้าชุบหมาดนะคะถ้าหากเด็กๆใช้กาวแล้วมือของเด็กๆเลอะนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือหรือว่าผ้าชุบหมาดนะคะในการเช็ดทำความสะอาดมือของเด็กๆค่ะคืออะไรนะคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตวิธีการต
ัดกระดาษให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเอเด็กๆคะคุณครูใช้กระดาษสีอะไรดีนะคะใช้กระดาษสีอะไรดีนะวันนี้คุณครูพัดใช้กระดาษสีส้มดีกว่าค่ะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตที่กระดาษของคุณครูพัดใช่ไหมคะก็คือกระดาษสีอะไรนะคะกระดาษสีส้มเด็กๆนะคะอย่าลืมเลยเวลาใช้กรรไกรนะคะเด็กๆอย่าลืมระมัดระวังด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำตะกร้ามาไว้ตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆใช้กรรไกรนะคะในการตัดกระดาษค่ะแบบนี้เลยค่อยๆตัดกระดาษนะคะแล้วจะค่อยๆขยับกรรไกรนะคะไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเมื่อตัดได้แล้วให้ใส่ลงไปในไหนเอ่ยใส่ลงไปในตะกร้านะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูสาธิตให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆใช้กรรไกรค่ะตัดลงไป

ที่กระดาษนะคะเด็กๆค่อยๆขยับมือของเด็กๆนะคะแล้วก็กรรไกรค่ะไปตามความยาวของกระดาษเลยแบบนี้นะคะค่อยๆตัดแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถตัดกระดาษนะคะให้ขาดจากกันแล้วก็ใส่ลงไปในตะกร้าแบบนี้ได้เลยเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เมื่อเด็กๆตัดกระดาษเสร็จแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำมาติดนะคะหรือว่าปะลงไปบนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะนี่เลยคุณครูพัดนะคะก็จะนำกระดาษมาวางไว้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาใช้กาวเด็กๆจะต้องปาดกาวยังไงคะปาดกาวที่ตรงไหนคะที่บริเวณปากของภาชนะนั่นเองเด็กๆนะคะอย่าลืมปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถปาดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะปริมาณกาวของเด็กๆจะได้ไม่เยอะเกินไปค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็นำกาวนะคะมาทาลงบนกระดาษสีเลยแบบนี้ได้ค่ะแล้วเด็กๆก็ค่อยๆพลิกกระดาษนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยค่อยๆใช้มือนะคะในการกดกระดาษของเราให้ติดกันมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูพัชจะติดอีก1เส้นค่ะแบบนี้เลยปาดกาวที่บริเวณปากของภาชนะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ทาลงไปค่ะ

นี่เลยค่ะผลงานของคุณครูพัฒน์นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าคุณครูพัฒน์ปะกระดาษเป็นรูปอะไรคะอ๋อมีเด็กๆบอกว่าเป็นรูปรองเท้ามีใครว่าเหมือนอะไรอีกคะเหมือนบันไดคุณครูพัฒน์นะคะทำเป็นกำแพงบ้านค่ะเด็กๆใช่เลยกำแพงบ้านคุณครูพัฒน์สีอะไรคะสีส้มเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จแล้วค่ะเป็นผลงานที่เรานะคะใช้กาวใช่ไหมเอ่ยเด็กๆจะต้องนำไปทำอะไรลูกนำไปตากหรือว่านำไปหนีบในพื้นที่ที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะเด็กๆค่ะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะจะต้องเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมเอ่ยอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะและเมื่อเด็กๆค่ะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ของคุณครูได้ค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะเปิดมุมอะไรเอ่ยมุมหนังสือมุมอะไรคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆค่ะสามารถเลือกมุมประสบการณ์นะคะที่เด็กๆสนใจได้เลยแต่เมื่อเด็กๆค่ะได้ยินสัญญาณหมดเวลาหรือว่าคุณครูร้องเพลงนะคะเด็กๆก็จะต้องเก็บอะไรลูกก็จะต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเด็กๆเก็บของเล่นเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆมานั่งรอคุณครูที่พื้นได้เลยนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเข้าแถวนะคะตามความสนใจของกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเลยแต่ว่าก่อนอื่นเลยเด็กๆจะต้องเก็บอะไรคะเก็บอะไรลูกเก็บเก้าอี้เข้าที่นะคะเด็กๆค่อยๆยกเก้าอี้เก็บที่ได้เลยค่ะ

นี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวนะคะตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆกลับหลังหันเลยค่ะเด็กๆกลับหลังหันเลยลูกเด็กๆกลับหลังหันเลยครับกลับหลังหันแล้วเดินไปหยิบแผ่นดินน้ำมันเลยลูกแผ่นรองปั้นกับดินน้ำมันเลยค่ะเดินมาเลยครับน้องสแตมป์

0: เด็กๆหยิบกระดาษสีที่เด็กๆชอบคนละหนึ่งสีเลยค่ะเดี๋ยวน้องมีอาระวังนะคะจับตัวนี้แป๊บนึงค่ะจับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะจับตัวนี้ค่ะแล้วค่อยๆนะเดี๋ยวมาเลยค่ะแต่คุณครูดูค่ะ
1: ป้าหนูใช้เด็ก
0: ใช่ค่ะหยิบกระดาษหนึ่งสีค่ะตัดใส่ในนี้นะจับนึงนะคะจับให้หนูจับเลยค่ะตัดนึงค่ะแล้วตัดเลยเก่งมากเลยค่ะตัดอีกนิดนึงค่ะตัดอีกลูกน้องการแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณครู

เด็กๆค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะช่วยกันเก็บเลยครับช่วยกันเก็บเลยครับ

0: หลังจากที่คุณครูนะคะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันมาแล้วนะคะคุณครูค่ะก็จะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้เลยค่ะขอเชิญน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นต้นคริสต์มาสค่ะ
0: ทำเป็นต้นคริสต์มาสนะคะเอ๊ะไหนคุณครูดูสิอ๋อเห็นนี่ค่ะต้นอะไรนะคะ
1: ต้นคริสต์มาสค่ะ
0: ต้นคริสต์ปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเดี๋ยวนี้ฝากคุณครูพัดนะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างผลงานของเด็กๆค่ะที่ได้ทำในวันนี้นะคะโดยคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ตามความสนใจที่คุณครูเปิดให้เลยค่ะแต่เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ต้องช่วยกันอะไรคะ
2: เก็บของเล่น
0: ยอดเยี่ยมเลยครับก็ต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปล้างอะไรลูกล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมค่ะเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอามือวางไว้บนตักเลยนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้นะคะเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้กันค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาของคุณครูพัดเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพหมวกถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆจับคู่ภาพเหมือนหมวกแบบต่างๆนั่นเองภาพที่เด็กๆเห็นนี้ก็คือภาพหมวกถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพหมวกเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสีอะไรเอ่ยเป็นสีส้มนอกจากสีส้มแล้วมีสีอะไรอีกด้วยคะ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพหมวกใบนี้สีอะไรบ้างลูก
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงแล้วสีอะไรอีกคะสีดำถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพนะคะหรือว่าสังเกตสีในภาพเกมการศึกษาได้เลยนะคะต่อมาค่ะ
1: หมวก
0: สีอะไรคะลูก
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองกับสีอะไรเอ่ยกับสีดำนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองเป็นหมวกเหมือนกันใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยนะคะต่อมาค่ะคืออะไรคะ
1: หม
0: วกสีฟ้ากับสีอะไรอุ๊
1: สีฟ้าก
0: ับสีอะไรเอ่ยที่เป็นเส้นๆสีดำถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะส่วนภาพที่เหลือนะคะคุณครูค่ะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาจับคู่นะคะภาพเหมือนหมวกแบบต่างๆกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมค่ะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆตอบคุณครูเด็กๆพูดเบาๆก็ได้นะถ้าเด็กๆตะโกนเสียงดังจะเป็นยังไงคะจะเจ็บคอนะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอเลือกหมวกนะคะขึ้นมา1ใบเลยหมวกใบไหนดีนะใบนี้ละกันค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะนี่เลยค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็จะต้องหาหมวกที่มีสีอะไรลูก
1: สีแดง
0: กับสีอะไรคะหมวกสีแดงกับสีดำใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะต้องมาหาภาพเกมที่เหลือเลยภาพไหนนะภาพนี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ภาพนี้ไหมคะถูกไหมคะลูก
1: ถ
0: ูกถ้าเหมือนกันครูพัดต้องมาวางทำไมนะคะ
1: มาช
0: ิดติดกันเลยแบบนี้ถูกต้องไหมลูก
1: ถ
0: ูกต้องต่อไปค่ะคุณครูพัดจะหยิบหมวกใบสีอะไรดีนะ
1: ส
0: ี
1: ฟ้า
0: เอาสีนี้แล้วกันค่ะเด็กๆคุณครูพัดก็จะนำไปวางเลยวางชิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้คุณครูพัดต้องเว้นระยะนิดนึงใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะใช้อะไรเอ่ย ใช้นิ้วมือในการวางลงไปหรือว่าทาบลงไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนออกมาช่วยคุณครูพัดจับคู่ค่ะใครดีนะเด็กๆนั่งที่ก่อนนะคะใครนั่งที่เรียบร้อยนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมช่วยคุณครูพัดเลือกค่ะเด็กๆค่ะน้องข้าวหอมจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถสังเกตภาพนะคะหมวกแบบต่างๆนะคะจากสีหรือว่าลักษณะของรูปภาพได้เลยภาพที่เหมือนกันหรือว่าสีเดียวกันต้องเอามาวางทำไมนะคะวางชิดติดกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้เล่นเกมการศึกษานะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆของเราได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกจะต้องยกมือก่อนเด็กๆจะต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะคะถ้าคุณครูบอกว่าเด็กๆสามารถเก็บเกมการศึกษาได้เด็กๆค่อยนำเกมการศึกษาใส่ไว้ในตะกร้านะคะแล้วเด็กๆค่ะสามารถมาเลือกเกมการศึกษาใหม่นะคะที่คุณครูนะคะจัดวางไว้ให้เด็กๆที่มุมเกมการศึกษานะคะไปเล่นต่อได้เลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆเก็บอะไรเอ่ยเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะ

0: างก่อน
1: เอามาวางเลยค่ะ
2: มาวางแบบนี
1: ้มาวางตรงนี้เลยแบ่งกันนะคะมาวางตรงนี้เลยค่ะ
2: มาวางแบบนี
1: ้เอามาวางอีกใบนึงคือไหนคะค่ะโอเคต่อไปเลยค่ะเอามาวางเลยค่ะแล้วเขาอีกใบหนึ่งอยู่ไหนคะน้องมุ้ยมุ้ยกับน้องบาซิสค่ะเอามาวางเลยลูกเดินนะคะต่อไปเลยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยช่วยคุณครูวางให้นะแบ่งกันเล่นเลยลูกหมดหรือยังยังไม่หมดเลยอยู่ไหนอีกคะนำมาวางเอามาวางตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันก่อนนะ
2: ที่หวยค่ะเกือบแยกห้องลูกไปเลย
1: แบ่งกันเล่นนะคะแบ่งกันเล่นเลยลูกเอามาวางก่อนค่ะเราต้องตรวจสอบกันก่อนนะเอามาวางเลยค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบกันก่อนนะคะ

0: เอามาวางตรงนี้เลยลูกน้องหมุยหมุยค่ะมาวางต่อจากเพื่อนเลยค่ะอ่ะหมุนแบบไหนคะหมุนให้เหมือนกันอันนี้หมุนถูกหรือเปล่าหมุนยังไงคะโอเคใบนั้นต้องชิดติดกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเอาวางชิดติดกันเลยค่ะน้องแก้มใสช่วยขยับมาให้คุณครูหน่อยเอามาวางตรงนี้เลยค่ะเก่งมากเลยครับน้องสแตมน้องมาซิดเอาไปวางต่อจากเพื่อนเลยโอเคหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าไปทางนู้นอีกด้านนึงหมุนเลยถูกต้องไหมครับวางนะครับช่วยกันดูสิคะจับคู่กันถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือหน่อยค่ะช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าค่ะช่วยกันเก็บเบาๆวางเบาๆลูกวางเบาๆนะคะวางเบาๆลูกรอก่อนครับต้องเก็บอันนี้ให้หมดก่อนลูกเอามาวางเลยค่ะน้องแก้วใส่เก็บใส่ตะกร้าเลยค่ะเอาที่เหลือมาวางลูกเอามาวางเลยเอามาวางต่อจากเพื่อนเลยค่ะน้องอันไหนคะ
1: ตรงนี้ค่ะ
0: โอ้ยแล้วฟ้อมอยู่กับใครอีกไหนลูกฟ้อมอยู่ที่ไหนอีกไหนคะมาวางเลยวางตรงนี้ค่ะผัดหน้าหมุนโอเคต่อไปค่ะลูกอะไรเอ่ยลูกตุ๊กตาหมีอยู่ที่ใครคะเอามาวางตรงนี้ลูก

0: ็จะจับหมุนไหมคะหมุนไม่เหมือนกันถูกต้องแล้วต้องวางยังไงคะวางชิดติดกันวางต่อเลยค่ะ
1: กางเกง
0: กางเกงต่อมาค่ะหมุนให้ด้านเดียวกันเลยถูกต้องค่ะ

เด็กๆค่ะกลุ่มไหนที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลา

0: ยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ๊ะ
0: บ๊ายบายค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: What?

Huh?

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เป๊ะๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป๊ะๆจอมซนทำเสีย

Ha ha ha!

응? 어.

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป๊ะเห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป๊ะเห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนผลไม้สีอะไร
2: เร็วอีกฟ้าฟ้า
3: คุณผีเสื้อเขาแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
4: ฮะสวัสดีครับ
3: แหมวันนี้ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมเลยนะ
4: สวัสดีค่ะลุงโคโค่ป้าแมงโก
3: ้สวัสดีจ้าแรบบี้
4: สวัสดีรับบี้สวัสดีจ้าฟ้าฟ้าผลไม้จ้าผลไม้ผลไม้อร่อยอร่อย
3: ผลไม้น่ะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยนะ
4: ว้านี่แตงโมแตงโมว้าว
3: สงสัยฟาฟาอยากจะกินแตงโมดูแรบบี้ช่วยแบ่งให้ฟาฟาหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: ได้ค่ะนี่จ้ะแตงโม
3: ถึงไม่ใช่แตงโมล่ะฟ้าฟ้า
4: เนี่ยสีแดงแตงโมสีเขียวแล้วนี่ไม่ใช่แตงโม
3: ฟ้าฟ้าจ๊ะจะสีแดงหรือสีเขียวมันก็คือแตงโมเหมือนกันนะ
4: เอ๊ะ
2: ใช่จ๊ะเจ้าสีเขียวข้างนอกเขาเรียกว่าเปลือก
4: ข้างนอกคือเปลือก
3: ส่วนสีแดงที่อยู่ข้างในน่ะเขาเรียกว่าเนื
4: ้อข้างในคือเนื้อส่วนพวกเม็ดๆข้างในนี้เขาเรียกว่าเมล็ดเมล็ดเหรอ
3: ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าผลไม้น่ะก็จะมีทั้งเปลือกเนื้อแล้วก็เมล็ดอยู่ข้างในเวลาจะกินก็กินแค่ส่วนของเนื้อนะจ๊ะอ่ะลองดูสิ
4: อร่อยจังเลย
3: ชอบแล้วล่ะสิไหนให้ฟ้าฟ้าลองอย่างอื่นด้วยดีไหมแรบบี้
4: แอปเปิ้ล
2: แอปเปิ้ลสีอะไร
4: ีแดงครับ
3: ใช่แล้วจ้าฟาฟาแอปเปิ้ลน่ะสีแดงเหมือนกับตัวของฟาฟาเลยนะเปลือกแอปเปิ้ลสีแดงแล้วเนื้อข้างในสีอะไรจ๊ะนั่นสิฟาฟาเนื้อแอปเปิ้ลข้างในจะเป็นสีอะไรกันเอ่ย
4: ไม่รู้ครับเนื้อแอปเปิ้ลสีนี้จ้าโอ้ว้าว
3: ลองชิมดูไหมล่ะฟาฟาแอปเปิ้ลเนี่ยกินได้ทั้งเปลือกเลยนะจะบอกให
4: ้อร่อยนี่คือเนื้อทุเรียน
3: ฟาฟาระวังหน่อยสิจ๊ะเปลือกทุเรียนน่ะมีแต่หนามแหลมๆกินไม่ได้นะจ๊ะน้องๆหนูๆเองก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรกินได้หรือเปล่าก็ต้องถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนตามหาน้องหมี

哈哈。

Hmm. Huh.

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมาช่วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้นี่เองเป้เจอน้องหมีแล้วครับ

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: เมื่อวานเป็นไง
2: เทปเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นถ้าเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ก้าโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: พี่เดี๋ยวเมื่อวานไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
1: ใครเลี้ยง
3: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
4: สนใจฉันหน่อย
3: เทปมาดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเล่นน้ำดีกว่า
1: เอางี้ว่ะโค้เข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
4: นี่
3: นะ
4: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
1: อ๋อรู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
4: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
3: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
4: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทํางานหนักก็เลยจะมาเป็นกําลังใจให้น้อง
3: พี่เชื่อมั้ยเอาจริงทําไม
4: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
1: นี่ๆๆโดยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
3: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
4: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
3: ครับ
4: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
3: แต่ว่าขอบอกจริงนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ
4: ๊พี่ถึงมาไง
5: โป้งครับ
3: ตายท่านตาย
6: สวัสดีครับคุณหมอ
3: สวัสดีครับหมอ
4: คุณตาแล้วคุยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมุขลงมาให้ฉันแ
1: ล้วเด็ดฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
3: อาบไปเลย
4: คุณหมอคะ
5: ครับ
4: แอมเป็นโรคอะค่ะ
5: อ้าวเหรอครับเป็นโรคอะไร
4: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอนรู
5: ปโรคนี้อาการมันเป็นยังไงล่ะ
4: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
5: บอกว่าไอเนี่ยไม่ดีนะครับร้ายมากๆเลยคุณหมอ
4: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะฉันนี่อะไปกลับบ้าน
1: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
5: เจ๊
1: เออไปเร็ว
5: เจ๊เจ๊นี่ดีกว่า
1: โอ้โหไม่ต้องม้วนไปเลย
4: โอ้ผักแรง
3: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
5: อ๋อจะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
5: อาการเขาดีขึ้นมากเลย
4: วายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
5: ครับ
4: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะ
7: คุณหมอคะแป้งจองไลน์นะคะ
5: โอเคจ้ะ
7: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
4: เป็นคนอกหักค่ะอกหัก
7: นี่หมอ
4: คุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
7: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทเป็นแฟนกันเหรอคะ
4: ไม่ใช่สิคะ
7: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ

0: คุณพูดจริงใจมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: นี่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
2: ใช่
3: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
2: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
4: เฮ้ยปังปองเดี๋ยวไงช่วยฝากหูฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม่
5: อ๋อครับ
4: ขอบคุณครับ
1: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
3: คุณหมอคุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
4: ขอบครับ
3: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าที่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะหูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมเพิ่งเอาไปให้ทุกวันเลยแล้ว
1: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
3: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นหรอเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอ่ะตับตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็นเพื่อนดึงอ่ะ
1: ก็จะแล้วเป็นเดินกราบกราบกราบกราบ
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมตอบให้อิงกันนะเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
4: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
2: ได้เลยครับฝากเลยครับ
4: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
2: ได้เลยครับแน่นอนครับ
1: งั้นแกกูจีบกูอิงนู้นรับปากเขาแล้วนะ
3: คุณหมอคะ
2: ครับ
3: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะพ้าย
6: คุณหมอคะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
4: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะครับ
3: คุณหมอคุณหมอไปจากตัวนะคะหัวใจอะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
2: ครับขอโทษแอนเจด้วยนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
3: นี่ไม่แกงอีกเน
1: า
3: ะ
1: อาหารอร่อยครับ
3: ใจนะส่งจุ่มหรือไม่บายดีอะไม่บายดีกว่าไม่บายก็ได้ไม่บายไม่บายนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
1: โถก็เมื่อกี้ตอนบายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ได้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
2: แต่ยังไม่ถึงนะพี
1: ่
2: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงแล้ว
1: อีกนิดนึงก็ถึงพื้นแล้ว
3: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน ี
1: ่ก็พื้น
2: โอ้โห
3: ทำไงดีอะบ๊อบปงปงไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนะหมอวีน
2: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
3: หรอเฮ้ยมีวิธีเหรอ
2: ถูก
3: ไม่ต้องผ่าตัดเลยเหรอ
2: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
3: น
1: ี่
3: อะไร
1: น่าก็รู้
2: หายยุ้ยแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม
7: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนไหนลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตริงปะบัตริงปะบัตริงจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกับอังกะลุงนะ
3: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
7: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้วยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
3: โป้ง
8: นะ
3: พี่พี่เอง
7: เฮ้ยแล้วมาพอดีเลยเอ้ยโจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
8: ป่ะครับต่อเฉยพี่น้ำ
2: นี่อันนี้น้องโจ้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
3: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากเลยเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
8: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะนี่ผมมีวิธีให้แขนจะรอแป๊บนึงนะ
7: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
3: อ๋อจ้า
7: ทำอะไร
8: หิวเหรอ
3: ก็นึกว่าจะให้กิน
8: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
3: ์อ
8: ๋
3: อ
8: ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอเอาของผมด้วยนะ
7: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
8: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม

0: 那种
1: 飘飘咯，冇错嘅。
0: 啊？
1: 错错，
2: 我睇下呢个，
0: 有有。你明白吗？
1: 哦。OK ผมมีท่ารถให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางลงข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
2: ต้องค่อยๆยกด้วย
1: ใช
2: ่เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้มีเอียงไปฝั่งนู้น
1: จะได้ลงข้างล่างเลย
0: ต่อสิโจ
1: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
0: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
1: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: อันเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
2: ที่สองแล้วนะ
1: สี่สิบครั้งนะสิบครั้ง
2: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
1: หัวไหล่ที
2: ่หัวไหล่
1: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
2: ไม่ได้
1: เลย
3: ต้องยกแบบ
1: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกข
3: ึ้
1: น
3: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
1: ได้ครับ
3: ท่าจบจบ
2: หาเรื่องตาย
3: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
0: โอ้โหใครมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่น้ำหอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
2: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไ
0: หมเอาต่อจ้ะต้องไปสนใจจ้ะ
1: สิบครั้งนะสิบครั้ง
0: โอเค
1: สิบครั้งแล้วสิบครั้งแล้วโอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
2: ท่าที่สาม
1: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกก็คือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
0: อ๋อโอเค
1: ใช่ถือแก้ว
2: ขนาดแล้วเราถือแก้ว
1: กัน
2: ต่อถือแล้วไง
0: แล้วไงต่อจะโจ
1: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
0: ลายมาจ้าต่อ
1: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี
0: ้
1: ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่สามแล้วสี
2: ่
1: สิบที
2: ่เป็นไง
0: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
1: ตึงที่แขนแล้วครับ
0: โห
2: น
0: ี
2: ่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
0: ตานั่งเฉย
1: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
2: ได้หน้าแขน
1: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
2: ้เรียกอะไรนะไบเซป
1: forearm
2: อ๋อ forearm
1: ใช่แล้ว
2: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
1: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
2: ้อ๋อ
1: ไบเซปก็คือหน้าแขน
2: บางนา
0: ท่านี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ควร
2: ท่าที
1: ่สาม
2: ต่อครับต่อไปขึ้นท่าสี
1: ่โอเคท่าสี
0: ่เอ้ยมีกี่ท่านะ
1: มี5ท่า
0: อ่ะสี
2: ่เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสี่ดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
1: ไหวไหม
0: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
1: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่างนี้ข้าง

0: อ๋อ
1: ดูทำตามโจ้ไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
2: เดี๋ยวขึ้น
1: ค่อยๆ
2: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
0: 10ทีเหมือนกันเนาะ
2: ตึงตรงไหนแล้ว
0: ฮะ
2: ตึงตรงไหนแล้ว
0: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
2: ไปไหล่
1: ไหล่10ครั้ง
2: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
1: ทุกท่า10ครั้ง
2: จำ
1: ไว้แอม
2: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
0: จ้ะ
1: นี่
3: ได้อะไรนะโจ
2: ได้หัวไหล่
3: หัวไหล
0: ่ตึง
3: ไม่น่าเลยต่อ
2: โอเคท่าที่4ให้เห็นได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
1: ท่าที่5
2: ท่าที่5
0: ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
2: ไม่ต้องกาง
0: ไม่ต้องกาง
2: กางทําไมล่ะ
0: อ๋อมันจะด้านบนนะกับทางแขน
2: โอเคท่าที่5จับ2มือ
0: 2มืออ๋อ
2: จับ2มือเลยไหวข้างหลัง
0: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
2: ถวายบังคมข้างหลัง
0: อ๋อไม่ต้องเงินมา
2: อย่าแขนอย่าแขนตึง
0: แล้วตึง
2: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
0: ้
2: ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วย
0: อ
2: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
1: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
2: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
3: คุณเขาคุ้นหินตัวเองนะ
2: เป็นไง
1: อยู่เป็นวัตถุดิบตัวเองนะ
0: ท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
2: ท่าที่ห้า
1: ท่าสุดท้ายแล้ว
0: ก็งงไม่สวยกันพอดี
2: โอเคจับหยับขึ้นนะขึ้น
0: โจ้อยู่บ้าง
2: โอเคทั้งสองมาด้านนั้น
0: โจ้จับไว้ยังจับไว้นานดูน
2: ะเหยียดแขนเหยียดแขน
0: เหยียดแขน
2: ค่อยๆหุบลง
0: หุบอะไรจ๊ะ
2: ขับแขนลง
1: ขับแขนแล้วได้กูดี
2: เหยียดขึ้นพับลง
0: เหมือนกัน10ทีเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ดูผมนี่ไง
1: ดูครับขึ้นดูโจ้แล้วนะ
2: เหยียดขึ้นพับลง
1: นี่ดูตัวอย่างไว
2: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
1: อันนี้คือได้
2: หลังแขนอ๋ออ
1: ันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการให้มันย้อยเลย
2: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี้ใช่ได้เหมือนกัน
1: นี่คือ5ท่า
2: ใช่5ท่าน
1: ี่เป็นยังไง5ท่านี่ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้เลย
2: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
0: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
1: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
2: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
0: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
3: เออนี่น้องผมขอ
1: หิวอะไรมาจัง
2: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องเรามา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
0: อุ๊ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องเรามา Channel ทุกวันมากๆอ่ะ
3: ไปเอาไว้ตรงนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
2: ครับ
3: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
2: กระชับเนาะ
3: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะ
1: เป็นไงดีใจไหม
0: คราวนี้ล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันละวะ
1: ไปเหรอไปเหรอ
0: ตึงแล้วนี่หมอวิทย์ไม่ไปไหนต้องละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
2: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควิน
4: เดี๋ยวกำลังหิวพอดี
2: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
4: ่เอามาทำการบริหาร
2: ใช่แล้วครับผม
4: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
2: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
4: ครับ
2: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
4: หงายมือ
2: ขึ้นซอกชิดลำตัว
4: ชิดลำตัว
2: ค่อยๆปล่อยลงแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
4: ้แค่นี้เหรอ
2: ใช่ครับลงลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
4: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
2: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
4: ตรงนี้เหรอ
2: เราจะไม่กางออกอย่างนี้นะยกตรงๆ
4: ตรงขึ้นมา
2: ใช่แล้วครับ
5: ข้างลำตัวใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับถ้า

0: ที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1
1: 1 2 3
0: 1 2 3 2 1 2 3
1: 3
0: 1 2 3สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
2: ใช่
0: ใช่ครับ
3: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
2: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ใช่
2: ได้ส่วนอื่น
0: ได้กล้ามเนื้อไบเซ็ปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
3: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
0: ใช้ได้ครับ
3: ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
3: ไม่ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายครับ
0: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
2: ใช
0: ่เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี
2: ้ครับ
0: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
2: ้
0: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความหนักได
2: ้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
0: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
2: 3เซต
0: ใช่แล้ว
3: 3เซตอ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
0: ใช่แล้วครับ
3: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
2: ท่าที่2
0: อันนี้จะช่วยลดการแขนยวยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชงกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นระวังยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกอย่าให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
3: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
0: ดักดัก
3: เจ้าดักซะแล
0: ้วค่อยๆปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมลง1
1: 2 3
0: ใช่ยก
1: 1 2 3
0: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง
1: 1 2 3
0: 3แล้ว
1: 1 2 3
0: ดีมากครับ4แล้วอึ๊บ
1: 1 2 3
0: ยก
1: 1 2 3
0: ดีแหละข้อมือได้นะปิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
1: 1 2 3
0: ขออีก2ที
1: ่1 2
0: ขออีก2ที่
1: 1 2 3
0: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
1: ้
0: ตรงนี้มั้ย
2: เออได้หมดเลย
0: ใช่แล้วครับ
2: แล้วรู้สึกส่วนนี้ก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
0: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิลเราจับหงายมือ
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
2: แล้ว
0: จับ
2: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
0: เมื่อกี้คว่ำ
2: นี่ตั้ง
0: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
3: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
0: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
3: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
0: ้ยได้ครับ
3: ใช้ปาก
2: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
3: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
2: ้ไม่น่าเชื่อ
0: แต่ท่านี้
2: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจนเนี่ย
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
3: ใช่ไ
0: หมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนช้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากลางออกกลางออกดีมากครับผมดัน
3: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่ง

0: ดั้งท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคดั้ง
1: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
2: ่1 2 3
0: ลง
2: 1 2 3
0: ลง
2: 1 2 3
0: ค่อยๆลง
2: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับค่อยๆทำไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ๆ
0: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
1: เอาขวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
1: ของเราให้ตับ
0: ตั้งใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
2: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงตรงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
2: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
1: อย่าทางศอก
0: ดัน
1: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
1: แค่นี้เ
0: หรอหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้น
1: ปึ๊บ
0: นั่นแหละโอ้ยอย่าพุ่งสั่นคนน้ำเพียงนิดเดียวลงมา
1: ตอนมันบีบเข้ามาไม่สั่นเลย
0: ใช่คร
1: ับ
0: มาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
1: ่แล้วที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่โจ
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
1: ไม่ต้องขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
1: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาตสั่น
2: ไปทั้งตัวเลย
1: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไห
2: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: มันกล้ามเนื้อมันเกร็งไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้าครับ
1: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดูๆ
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไบเซปเคิร์ฟครับถือ
1: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
1: ไอ้2
0: up right row นะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3 hammer curl ตั้งขึ้น
2: ตั้งขึ้น
0: แน่ hammer คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่า shoulder press ได้หัวไหล่ปึ๊บการออกแขนชี้หูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซปก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
1: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
1: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้ไหมครับ
0: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
1: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็5ท่าง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: กล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้5ท่าง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ทำเถอะครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมั้ง
3: เอ้ยนั่งก่อน
5: สถา
3: ปนิกโอ้โห
5: สถาปนิกโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา

0: า 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
4: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บ

0: และผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
0: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
1: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้

0: อย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทำเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาทากาวประกบกันครับนี่จบก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับ

0: รอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยึกหยักหยึกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะเป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับตัวอาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่เราเอาไว้ต่อกันนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างเนี่ยจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะแปะแปะแปะแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับ

น่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวคือครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โจจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซึนามิ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะ

0: บ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลชายเกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นหมอนข้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
1: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพาไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
2: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
1: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
0: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
3: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเน
0: า
3: ะ
0: ไม่รู้ล่ะฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
2: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
1: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อนจะเอายังไงกันดี
3: โพมาทะเลาะกันซะอย่างนี
4: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
0: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
4: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามาร่วมพลังกันเถอะ
1: สัจจันทร์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่า

ซึ่งทางด้านนอกแล้วก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้เป็นการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสติน่าเนี่ยนะครับคุณอาเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยเขาบอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายและก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ 3.7% ในปี570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นนั้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึง

0: เสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะอ
2: ย่างรถเข็นผลไม้แล้วอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี้ถูกไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไงหวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมันแล้วแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่อีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่

0: โดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี่ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่นี่รู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าหน้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันและเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
1: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
2: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญารอดผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
3: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
1: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณ นายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการ

0: คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติเงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
1: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอสในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอสจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตบเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตบเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตบเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: หู
4: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่หน่วยกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

วัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
2: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
3: ขุนพล
2: ชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยอะครับหรือว่าไงครับ
3: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
2: อ๋อคือเรามาที่หลักๆเพื่อจะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
1: ครับ
4: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยครับ
2: วันนี้อยากเจออะไรครับ
4: เลี้ยงผา
2: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
4: ยัง
2: งั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
4: ก็ที่นี่
2: ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ อ๋อคุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วหรอเลยยอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงที่ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
0: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
0: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข
0: ่ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1ฮะ
0: ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทำไมถึงทำเป็นอ่ะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
0: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1 L2
0: L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ดังไงครับ
1: เป็นขนาดอะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมั้ยครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
0: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกมั้ย
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
1: คร
0: ับแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงแหละฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อย
0: ๆ
1: ฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอช้างด้วยเหรอ
1: ไปแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี้ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนนนะ
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเร็ว
1: ได้เลย
0: ป่ะทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนนึงครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกันครับ

0: มันเขาโพสให้เราถ่ายนี้ด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสซะสวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรกับมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้อะไรอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างนี้ฮะ

0: วลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโครสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัจฉริยประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่
0: ายร
3: ู
0: ปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
0: อ้าวเหรอคือเขาชอบเองสินั่นน
3: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์เทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
3: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะ
3: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยคือปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกว่าหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องด้วงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่า เป็นโบนัสอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
0: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
3: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเกือบๆหกโมงเย็นอะไรเงี้ย
0: ฮะ
3: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก็
0: ทั้งวันเลยนะคร
3: ับใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนนี้มันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ปุ้มถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
0: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
3: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
0: ั
3: ่นคือสิ่งที่เขาได้มา เรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี่ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันนึงเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
0: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
2: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำเด็กหลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเลยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยงั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: งั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้นน่ะ
0: คือระหว่างทางกันไป
1: กระบวนการตรงนั้นน่ะคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
0: นั่นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
1: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคเพราะฉะนั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนร้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคน ให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าเอ๊ะถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทันคุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
1: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละเออแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้เออมันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายงั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาแม้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตอนนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีบได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราหมายมากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
0: บางครอบครัวหมายมากๆกับการที่เกรดลดนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าอาจจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
0: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
1: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะ
0: คุณลักษณะ
1: เราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก็คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามี growth mindset เนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเองคือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีgrowth mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมซ์เซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี growth mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
0: จิตอาสา
1: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟ

0: ิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
1: ค
0: ิดที่เข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
1: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
0: ใช่ใช่ไหมว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
2: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ็นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะ
2: เล่นดึกไปหน่อยอ่ะ
1: ดูสภาพสิ
2: แม่เอกข้าวสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
1: ครับ
3: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจัง
2: คราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
1: ่ Yep
4: เธอ
3: มีอะไรเหรอหมูหยอง
2: ทำไมเหรออ
3: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
2: ่เฮ้ยเปล่านะ
3: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: A worm. A worm.
1: เอ้ยนอนนอนข้าวสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
3: เออ

0: หรอไม่เอก
1: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
1: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
1: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
1: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลมาแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: หอยไกลเหมือนกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: A whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ

0: ไม่เป็นไรหรอกคุณว้าน่ะใจดี
1: ขอบคุณพวกเธอมาก
0: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
0: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
2: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
0: น่าสนุกนะ
3: วู้ปี
1: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
0: ขอบใจพวกแทมมา
2: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา
4: What is it?

0: A watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: watermelon. A wash, a whale, a worm, a watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Worm? Watch? Whale? Good job!

0: Watch.
1: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
2: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
3: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
4: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมากมีภูเขาอยู่บนหลังนาม
2: ันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหาก
2: อูด
1: ใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่าหนองนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
4: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
5: โยเย
4: หัวแล

0: านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ้

0: เราจะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอพวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงานสิ
1: แย่แล้วสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบต้องรีบแล้ว
0: อะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์เป๊ะเป็ดน้อย
8: ตอนเก็บของเล่น

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: วัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นเกมอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: ฮ่ายายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้าแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย
1: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
0: ตกลงค่ะก็เล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์
1: ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
1: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิ
1: อน
2: ุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
0: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่นะโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
1: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนที่มาจากชาติไหน
1: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
0: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
1: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
0: นี่เธอได้เปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
1: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
1: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
0: จับมาและใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะฮิกกองนี
1: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
1: ถามเลยครับคุณยายกับจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
1: เย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกุ๊ก
0: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
1: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
0: ้เออแย่แล้ว
1: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
0: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
1: ฮ่าเจอแล้วครับ
0: เอ๊ะเจอแล้วเหรอ
1: ข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาประยุกต์ใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่า าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
1: เย้แก๊ปชนะแล้ว
0: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแหมแต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้ยังเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
0: ค่ะก็เข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้ก็จะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
1: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรหรือครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิงคโปร์จากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแก๊ปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
2: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: แย่ที่สุดเลยค่ะวันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาน่ากินจริงๆนะจ๊ะเนี่ยฝีมือกุ๊กเขาละจ้ะเอาไว้กินกับข้าวเย็นวันนี
3: ้งั้นผมขอชิ้นนึงก่อนนะครับ
1: เอ้าแก๊บอะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้นสองชิ้นเองไม่เห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: ไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊ะแต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอกละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เลี้ยงไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่วเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
2: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
2: ่ก็นั่นน่ะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาเอ๊ทำอะไรนะจ๊ะ
1: ทุกอย่างจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
2: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
1: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
2: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
1: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
2: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้อะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
3: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
0: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นกินได้ปลอดภัยแน่นอน
3: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมานี่นะมาให้สั่งสอนสักดีๆ
1: เฮ้ยขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว
3: ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ย
1: ขอโทษครับพี่กุ๊กผมผิดไปแล้วครับผมผิดไปแล้ว

Huh. Oh. Oh. Oh. Oh.

哎，嘿嘿。

เปเป้เกมเพื่อนๆครับมีลูกข่างอยู่3ลูกรู้ไหมครับว่าเปเป้ชอบลูกข่างสีอะไรมากที่สุดสีเขียวสีม่วงหรือสีแดงเฉลยเปเป้ชอบลูกข่างสีแดงมากที่สุดครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: ระ
0: บบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์

0: OICG ร่วมกับสสส.เสนอ
1: เวจจี้

0: ถั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาละได้เวลาแล้วเอาละนะอะไรกันนี่นายเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
2: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
3: ชแวบเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
3: เสร็จแล้วล่ะแม
4: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
3: เอ๊สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลุกเขาอีกแล้วแม่
4: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
3: ้นั่นสินะ
4: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้าThank you.

0: อาหารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
3: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงงี้งงงี้งงงี
2: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริง
4: ๆอันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
5: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
1: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยัก

0: ในพวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
1: งงงงงงเรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊ะแบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้วทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังถัดกันเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
2: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
2: ครับครับครับหยุดก่อนครับอากาศข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่เพิ
2: ่งจริงขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
3: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
2: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่

0: บายไป
1: รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วย
2: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
1: ์ได้เลย
3: หากไม่ออกกำลั

B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: เป็นไข่ของอะไรกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น
3: ยีราฟไม่ได้ออกลูกเป็นไข่ซะหน่อยนะเขียวหวาน
2: งงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
3: โอ้โหเมฆก้อนนั้นใหญ่มากเลยนะ
4: จริงด้วย

0: คนอีกนิดนะพี่ยะค่ะองค์หญิงเราหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ยะค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ยาย
0: ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นอยู่นะอ้าว

0: ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยขอตัวต่อชา
1: พวกเราดีให้ความช่วยเหลือ
2: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูๆจะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือแต่ว่าตามตำนานของอาณาจักรของเราบอกเอาไว้ว่าผู้ที่จะมาช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองเอาไว้ในครั้งนี้เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งเพียงองค์เดียวข้าพเจ้าจึงต้องขอทดสอบดูก่อนว่าเจ้าชายองค์นี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกคุณหนูๆหรือไม่นี่คือหินศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเรานะยกเว้นเจ้าชายที่ว่าองค์นั้นแล้วไม่ว่าใครที่มาแตะถูกหินก้อนนี้ก็จะมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีแก๊สระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อ่ะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิใช่แล้วล่ะนี่ใช่เลยเธอเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีกเอาละบัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
4: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากแล้วขอรับ
5: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
4: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะ
6: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอาหารล่ะ
4: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
5: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
7: โอ้นาย
8: ออก
7: โอ้นาย
0: ออกแม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แบบนี้มันจะไม่ได้ผลนะครับ
3: ถ้างั้นต่อไปก็เป็นตาขอฟักทอง

กี้เจ้าเรียกฉันว่าคุณยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างยายแม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักจริงๆเลยมาขอสักทอดสิ

0: สาบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ไง

มเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับ5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้
0: เป็นส่วนใหญ
1: ่10
0: ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกขาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กๆเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไ
1: ปสอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคง
0: ไป
4: ยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของได้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย
0: ลิซ่าตอบครับนี่เป็นกระดานหมากรุกที่บ้านนะฮะคุณพ่อแม่ครับมีแก๊งหมากรุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
7: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
5: นี่ก็ได้
1: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: นี่คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
8: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
8: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
9: ุ
0: ณพ่อ
9: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
8: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเด
1: ีย
0: วซื้อแน่นอน
1: มีแน่นอนด้วยนะ
0: ปุ้นปุ้นซื้อมั้ยลูก
5: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
1: แต่ว่าอันเนี้ย
5: แล้วหนูก็มีแล้วเนาะ ันนี้หนูไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อกับแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
10: อันนี้
7: ลดให้เหลือ130บาท
1: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งมาด้วย
1: 130โอเคขอจับเลยนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะครับซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
4: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้อนะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
4: จริงๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
1: ล
0: ับ
1: ไปดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: ชื่อน้องอะไรคะ
11: น้องโฟน
12: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
11: ประหยัดไฟ
12: แล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
11: ป้า
12: ป้าสอนว่าไง
11: สอนว่าประหยัดไฟ
12: เพื่ออะไรอ่ะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
11: ไม่เสียตังค์เยอะ
12: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
11: หยดกระปุก
0: สายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
7: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
7: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
1: อยากได้เหรอ
7: เอ
0: ออันนี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร์
1: ไหนครับจะอยากได้
7: อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
1: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
1: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
13: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
14: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได้
14: ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
1: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
11: เอาซ้ำกัน
1: ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ำซ้ำ
1: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
7: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะขอบคุณคร
1: ับ
0: น้องโฟนซื้อ
1: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
0: เ
1: อาตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่

0: เป็นปัญหาเยอะมากเลยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
1: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
0: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
1: ะ
0: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
3: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
2: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
3: แล้วใครใจดีกว่ากัน
2: แม่ค่ะวันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศครีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
3: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยน้องพักค่าขอให้หนูได้สิ
2: แม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
2: ไม่แล้วค่ะ
3: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
4: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
5: ่ราคาถูกๆจ้า
4: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู
6: ่ป้าลูกป้าฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับไป
4: แล้วน้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
6: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
7: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
5: หมดแล้วเหรอ
6: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
4: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
6: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
4: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
8: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
4: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
8: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
4: คิดว่าไม่ซื้อ
8: คิดว่าไม่ซื้อ
4: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
6: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
5: จ้ะ
6: โอเคขอบคุณค่ะ
4: ไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเง
4: ินให้กับเขาด้วย
1: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
0: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเ
4: ข
0: านะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
4: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
0: ใช่
4: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
0: มีวิธีที่ละมุนละม่อม
4: ครับ
0: ถูกไหมคะตรงนี
1: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
10: หมิง
9: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ
10: ่
9: ะ
10: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
9: แพงไหมอ่ะ
10: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
9: น้ำมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
10: ่อยากได้ทั้งสองชุด
9: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
10: ห้ามใช้เงินเยอะ
4: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
11: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ

0: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
1: ผมว่าตักพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
0: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
1: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
0: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
1: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
0: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
1: ตักพอสมควร
0: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
1: แล้วก็ทานไม่หมด
0: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
0: พ่ออ
1: ิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพรอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
8: มิ้น
9: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
8: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
9: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
8: รู้จักค่ะ
9: ประหยัดคืออะไรคะ
8: เก็บเงิน
9: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
8: จ่ายค่าเทอม
9: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
8: ในกระโปรงหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
10: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
11: ก็ถ้ามัน

0: เจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
1: คิดว่าตักเยอะแน่
0: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยคือเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเงี้ย
1: คือขอแต่กินไม่หมดหรอก
0: ใช่
1: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
0: แล้วกินไม่หมด
1: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
2: เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี
3: ้อิ่มแล้วค่ะ
2: หมดไหม
3: ไม่หมด
2: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
3: ไม่ไหว
1: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
4: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
3: ต้องตักน้อย
4: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
0: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
1: คุณแม่ล่ะครับ
5: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
1: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
5: คิดว่าไม่หมด
1: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
5: ่ยอมกับยอม
1: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
6: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
3: หมดค
6: ่
3: ะ
6: ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
3: ินให้พอดีตัวเอง
6: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
3: พอดี
1: พอดีหมดจ้ะ
6: ยอมมากเลยนะ
1: ยอม
6: เยอะมากเลย
1: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
0: ก็เป็นไปได้ครับ
1: ครับ
0: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
1: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
7: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
1: ครับ
7: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
8: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจําเป็นต้องมานั่งสอนจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะครูอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทําได้พ่อแม
9: ่สู้สู
8: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: เก่งจังหยอดเองเลยหรอ500เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้น
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: มีการบอกให้

0: กรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
1: ให้รอนะ
0: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
1: มีการแบบนี้ครับ
2: แล้วค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
1: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ
3: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
1: ้
3: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
0: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาก็แล้วครับอันเนาะหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับอยากซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ่งก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ล้มผัดน้ำผัดน้ำผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็
8: เอาให้พ่อต้มในรถต้องติดท้ายตรง
9: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
9: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินงานอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: เขาจะเข้ามาซื้อทุกข้าวได้แล้วคร
5: ับผลไม้มาแล้วครับบาทเจ๊ด้วยนะครับบาทเลยครับ28บาท28บาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหาหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหม
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไป

0: เงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรอบแฟนจันปอสองต้นหนึ่ง
1: อ่านออกแต่คนเข
0: ีย
1: น
0: ยี่สิบสี่ไป
2: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
3: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
0: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
3: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
2: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูก คิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: ครอบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให้
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
2: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณใช่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียนให
2: ้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
3: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้ว
2: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้นขาประโยคนี
3: ้ครูอ้นคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้นไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
2: ร
3: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆ
2: ครับ
3: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ลองถามคุณแม่โจ
4: ้ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขแล้วแม่ก็จะกระซิบเขาจิจิแพงจิจิอันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
2: น
0: ะก
2: ็
0: เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่นเลยไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไ
2: ร
3: อันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้
2: คราวนี้มาดูต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว่างๆแต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว

0: ช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งผ่านคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
3: เขียน
0: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
1: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
4: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
4: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
1: ค่ะ
0: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขากำลังถูกสอน
2: ครับ
0: นะคะค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได
2: ้
1: แล้วก็เป็นพ่อแม
5: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ันโดโล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

เรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลังจากวิ่งตะบึงพร้อมกับช่วยบรรดาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยให้รอดพ้นไฟป่ามาได้7มหัศจรรย์ก็ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งแต่ขณะพักเอาแรงอยู่นั่นเองกระแสลมก็พัดกลับมาอีกทางหนึ่งทันใดนั้นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ป่าฝั่งตรงข้ามก็พลันโหมแรงขึ้นตามกระแสลมที่ผันผวนและลุกไล่เข้ามาทางแม่น้ำที่ทุกคนกำลังพักผ่อนกันอยู่

0: เอ๊ะนั่นไฟกำลังมาทางเรานี
1: ่จริงด้วยแย่แล้วชายชายแย่แล้ว
2: นี่แล้ว
0: พวกเราต้องช่วยพาสัตว์พวกนี้หนีแล้วล่ะอีกครั้งหนึ่งที่เจ็ดมหัศจรรย์คิดหาทางแก้ปัญหาอะไรนะที่จะพาพวกสัตว์หนีไฟไปด้วยกันได้โดยไม่ต้องโดดลงน้ำสะพานยังไงล่ะใช่แล้ว
3: โยเย
4: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟน

0: มาแล้วเด็กๆข้ามสะพานไปเลย
1: เจ็ดมหัศจรรย์ช่วยเพื่อนๆไว้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกสัตว์ต่างยินดีและเข้ามาขอบใจเจ็ดมหัศจรรย์ที่ช่วยพวกเขาไว้

นธรรมชาติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทุกชีวิตและเสียงชัยโยโห่ร้องของบรรดาสัตว์ต่างๆ7มหัศจรรย์ร่วมกระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานไปกับพวกสัตว์ทั้งหลายความสุขกำลังห้อมล้อมพวกเขามากกว่าเดิมหลายเท่าแสงแห่งความปิติก็พลันสว่างเรืองรองยิ่งขึ้นไปอีก

0: 7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกข้างในนี้ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้คือจอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร

0: ชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้ที่นัดผมมาที่นี่อ่ะเพราะว่ามาที่นี่บ่อยหรือว่าไงครับ
1: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่หลักๆเพื่อจะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยคร
0: ับ วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ยัง
0: งั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ก็ที่นี
0: ่ที่ตรงนี้เลยเหรอ
2: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ คุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วเหรอเราเลยยอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงก็ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
0: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
1: ใช่ฮะ
0: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
1: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข่
0: ตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1ฮะ
0: ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทำไมถึงทำเป็นอ่ะ
1: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
0: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
1: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
0: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
1: แม่พาผมไป
0: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
0: เป็นไข่
1: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1
0: L2 L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ดังไงครับ
1: เป็นขนาดอะฮะ
0: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
1: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
0: อ่ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
1: ก็เป็นดักแด้ฮะ
0: เป็นดักแด้
1: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
0: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานไหมครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
1: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
1: ครับ
0: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
1: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
0: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมถึงสนุกครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
0: ชอบด้วงเพราะว่ามันเท่อะไรอีกไหม
1: ไม่มี
0: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมันแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
1: ใช่ฮะ
0: แล้วตอนนั้นแรกถ่ายอะไรครับ
1: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงเลยฮะ
0: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
1: ด้วงที่บ้าน
0: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
1: เราก็มาถ่ายนกฮะ
0: ถ่ายนก
1: เสร็จแล้วก็แล้วก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
0: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
1: พวกสัตว์ป่า
0: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
1: ้เรื่อยๆฮะ
0: เรื่อย
1: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
0: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
1: เกิดแบบโชคก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
0: เลี้ยงผา
1: หรือว่าเจอช้าง
0: เจอช้างด้วยเหรอ
1: ไปแล้ว
0: มันมีช้างเหรอที่เนี่ย
1: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
0: อ๋อคือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
1: ข้างถนนนะ
0: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
1: ที่นี
0: ่ตรงเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ไหนไม่เห็นมีเลย
1: ยังไม่เจอไง
0: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
1: ขอให้เจอ
0: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
1: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมมันไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
0: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาเลยเร็ว
1: ได้เลย
0: ป่ะทางไหน
1: คนโหดจัดให
0: ้ทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคน

นึงครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: เหมือนเขาโพสให้เราถ่ายไปด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสซะสวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว
1: ได้ไปเที่ยวได้อะไรอีก
2: ก็แบบได้หาข้อมูลอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของสัตว์หรือว่านกอะไรอย่างเงี้ย

0: เวลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือมันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาตัวเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโคลสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัชเชอร์ประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่
0: ายร
3: ู
0: ปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไป
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
0: เหรอเพราะว่าเขาชอบเองสิงั้นน
3: ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์ตเทรตถ่ายสตรีทแนวนั้นแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
3: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราก็ไม่ได้ห้ามถูกไหมฮะ
3: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปแบบเรียกว่าหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่า เป็นโบนัสอย่างนึงคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
0: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหน้านี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
3: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเกือบ6โมงเย็นอะไรเงี้ย
0: ฮะ
3: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก
0: ็ทั้งวันเลยนะคร
3: ับใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนนี้มันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพชชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ปุ้มถึงบอกว่าถ้าลูกคุณน่ะสนใจอะไรสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
0: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
3: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
0: ั่
3: นคือสิ่งที่เขาได้มาเรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตกว่าจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี่ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันหนึ่งเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
0: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
2: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: ุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำเด็กหลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเนี่ยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้สิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นได้สนใจจริง
0: ๆครับ
1: นั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ยไม่ใช่วิชาเลี้ยงด้วงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลการได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงด้วงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
0: คือระหว่างทางกันไป
1: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
0: งั้นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
1: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
0: ครับ
1: และที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคเพราะฉะนั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนนึงก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเน
0: ี่
1: ย
0: เป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคนสมัยก่อนย้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคน ให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
0: อ่ะสมมติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าเอ๊ะถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำอะไรใดๆไหมครับ
1: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละเออแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราเลือกแล้วตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะมันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราไม่มากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
0: บางครอบครัวไม่มากๆกับการที่เกรดลดนิดน
1: ึ
0: ง
1: ก็ต้องกลับมาถามตัวเองไงว่าอาจจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
0: แล้วอีกเรื่องครับเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
1: ้หมอคิดว่าเราสร้างคุณลักษณะ
0: คุณลักษณะ
1: เราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก็คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามีGrowth Mindsetเนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
0: ครับ
1: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เราเรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีฟิกไมเซตแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มีGrowth Mindsetนะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
0: จิตอาสา
1: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
0: ค
1: ิดเข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
0: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
1: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
0: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอยครั้งนึงครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับแล้ววันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: กลับแล้วนะ
1: กลับแล้วนะเล่นดึกไปหน่อยอ่ะดูสภาพสิแม่เอกข้าวสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
2: ครับ
1: เฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยจังคราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
2: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
0: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
0: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะฮะ What is it?

0: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
2: ไม่หรอกน่ารักดีออก
0: ช่วยพวกเราด้วย
2: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
3: นั่นสิ
0: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
2: ให้ขนแตงโมกลับ
4: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกัน
0: จนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
2: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
3: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
0: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: จริงด้วยสิ
0: สู้สู้ขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
4: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าว
4: รับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลมาแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เอ้าอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: โหยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮะ
2: เออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: a whale. A whale.
1: ไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วุ๊ปปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแทมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา What is it

0: a watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอ่ะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: Watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play
1: What is it?
2: Worm? Watch?Whale. Good job.

0: Watch. Worm. Worm. Good job.
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: การและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็

ว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สอนศิลป
1: ์แน่สวยงามปุ้นปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้แล้วก็ทาก้าวติดเข้าไปกาวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแล้วก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

าละครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็ต่อกันแบบนี้

0: มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โจก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โจระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โจเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับงั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับหมายปมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนเอา2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณหนึ่งนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละขบวนเสร็จปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจากถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศครีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาละคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2สี่ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรส

SMS หรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclubนะครับนี่บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ากพระชมการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมีแต่เรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อชวนหลับทั้งนั้นเลยแต่แล้วก็ต้องเปลี่ยนความคิดค่ะเพราะอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่า
1: โหคุณยายดูอะไรครับเนี่ยรายการสารคดีชีวิตไทยเดิม
2: แหมดูรายการนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเรายังไงล่ะจ๊ะ
0: ประวัติศาสตร์ก็มีแต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้น
2: หลานๆคิดว่าประวัติศาสตร์มีแต่เรื่องน่าเบื่องั้นเหรอจ๊ะเรามาเล่นอะไรกันหน่อยดีไหมจ๊ะ
1: คุณยายซื้อเกมอะไรมาใหม่เหรอครับ
2: เกมของยายไม่ต้องใช้เครื่องเกมอะไรหรอกจ้ะแค่ให้หลานๆแข่งกันตอบคำถามของยายมาให้ถูกใครตอบถูก2ข้อก่อนก็ถือว่าเป็นผู้ชนะแล้วยายก็จะมีของรางวัลให้ผู้ชนะด้วย

0: เล่นครับเล่นได้ของรางวัลอย่างนี้ด้วยไม่พลาดอีกแล้ว
1: ตกลงค่ะกึ๊กเล่นด้วยค่ะ
2: คำถามข้อแรกลอดช่องสิงคโปร์ทำไมถึงเรียกว่าลอดช่องสิงคโปร
0: ์ลอดช่องสิงคโปร์ก็คือลอดช่องที่ทำมาจากประเทศสิงคโปร์ครับ
2: เสียใจผิดจ้ะ
0: ฮะ
2: ไม่ใช่จ้ะลองตอบดูใหม่สิอนุญาตให้ไปค้นหนังสือหาข้อมูลได้นะจ๊ะ
1: เจอแล้วค่ะลอดช่องสิงคโปร์จริงๆแล้วเป็นขนมไทยเรานี่แหละแต่ที่เรียกว่าลอดช่องสิงคโปร์ก็เพราะว่าร้านต้นตำรับที่ทำลอดช่องสุดพิเศษนี้ตั้งอยู่หน้าโรงหนังที่ชื่อว่าโรงหนังสิงคโปร์บนถนนเยาวราชคนมักเรียกกันว่าไปทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์กันจนต่อมาจึงเรียกกันสั้นๆว่าลอดช่องสิงคโปร์เฉย
2: ๆสรุปว่าข้อแรกหนูกุ๊กตอบถูกนะจ๊ะ
0: ช้าไปนิดเดียวเอง
2: ข้อต่อไปขนมจีนมีที่มาจากชาติไหน
0: ขนมจีนก็ต้องมาจากชาติจีนนะครับ
2: ถึงจะชื่อว่าขนมจีนแต่มันก็ไม่ได้มาจากชาติจีนหรอกนะ
1: เดี๋ยวขอหนังสือดูอีกทีก็ตอบได้แล้ว
0: แก๊ปรู้แล้วครับแก๊ปรู้แล้ว
1: นี่เธอเล่นเปิดอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลเลยเหรอเนี่ย
0: ตอบแล้วนะครับขนมจีนน่ะจริงๆแล้วเป็นอาหารของชนชาติมอญครับภาษาเดิมของเขาเรียกว่าขนอมจินขนอมแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มก้อนจินแปลว่าสุกขนอมจินพอเรียกกันต่อๆมาก็ค่อยๆเพี้ยนกลายเป็นขนมจีนไปในที่สุดครับ
2: ถูกต้องนะจ๊ะได้ไป1คะแนนเท่ากับพี่กุ๊กแล้ว
0: เย้อีกข้อเดียวแกก็ชนะแล้ว
1: จ๊ะมาเล่นใช้อินเทอร์เน็ตนี้นะพี่กองนี
0: ่เอาก็กติกาไม่ได้ห้ามนี่ครับว่าจะใช้อะไรค้นข้อมูลได
2: ้เอาล่ะยายจะเริ่มถามข้อ3ต่อแล้วนะ
0: ถามเลยครับคุณยายแกจะได้รางวัลสักที
2: รู้หรือเปล่าว่าข้าวผัดอเมริกันมีที่มาจากที่ไหน
0: เย้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยผิดกู
1: แค่นี้ก็ใช้คำไม่ได้แล้ว
0: น้อยก็ได้แกเปิดหนังสือเอาก็ได
1: ้เออแย่แล้วเออ
0: เฮ้ยโถเอ้ยอยู่ไหนล่ะเนี่ย
1: เออมันคงไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกันใช่ไหมคะคุณยาย
2: ไม่ใช่ข้าวผัดของประเทศอเมริกาแน่ๆจ้ะ
0: ฮะเจอแล้วครับ
1: เอ๊ะเจอแล้วเหร
0: อข้าวผัดอเมริกันเป็นอาหารที่คุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์เป็นคนประยุกต์ขึ้นเองเนื่องจากสมัยก่อนตอนคุณหญิงทำงานอยู่ที่ภัตตาคารของสนามบินต้องรับทำอาหารแบบอเมริกันอย่างไข่ดาวไส้กรอกส่งมาให้สายการบินทั้งหลายแต่พอมีสายการบินนึงยกเลิกอาหารเช้ากับกลางวันเข้าไส้กรอกกับไข่ดาวที่ทำไว้ก็เลยเหลือเยอะเลยคุณหญิงเลยเอาอาหารอเมริกันพวกนั้นมาใส่ข้าวผัดลงไปให้คนไทยกินกันเองพอฝรั่งมาถามว่าอาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าอเมริกันฟรายไรซ์หรือที่แปลว่าข้าวผัดอเมริกันนั่นเอง
2: ถูกต้องนะจ๊ะสรุปว่าแก๊ปตอบถูก2ข้อก่อนถือเป็นผู้ชนะไปเลยจ้ะ
0: เย้แก๊ปชนะแล้ว
1: โอ๊ยแพ้ซะแล้วแม้แต่ก็สนุกดีนะคะ
2: ประวัติศาสตร์น่ะทำให้เราเรียนรู้ที่มาของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องแถมเรื่องอดีตบางเรื่องก็ยังให้ข้อคิดสอนใจเราได้อย่างเรื่องความเป็นมาของข้าวผัดอเมริกันเนี่ยก็ช่วยสอนให้เรารู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือเรื่องแย่ๆต่างๆในอดีตก็จะคอยเป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ทำผิดซ้ำสิ่งเดิมนี่แหละจ้ะประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ล่ะ
1: ค่ะกึ๊กเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้กึ๊กจะไม่เบื่อประวัติศาสตร์อีกแล้วค่ะ
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับแต่ว่าของรางวัลที่จะให้แก๊ปมันคืออะไรเหรอครับคุณยาย
2: อ๋อรางวัลเหรอจ๊ะนี่ไงล่ะลอดช่องสิง

0: กับโปจากร้านต้นตำรับดั้งเดิมเลย
1: ฮะแกปนึกว่าจะเป็นเครื่องเกมหรือของเล่นอะไรสักอีก
0: ของแพงๆอย่างนั้นยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกจ้า

0: ูกุ๊กตอนอาหารพี่ไม่มีเชื้อโรคนะ
1: วันนี้กุ๊กโดนใส่ร้ายค่ะก็เลี้ยงน้องชายตัวแสบของกุ๊กนะสิคะ
2: เลี้ยงมันมีอยู่ว่า
3: ฮ่าวันนี้มีไก่ทอดหรือครับเนี่ยว้าวน่ากินจังเลย
4: หน้าตาหน่
1: อยอ้าวแกบะเดี๋ยวสินี่พี่ทำไว้เป็นกับข้าวเย็นวันนี้นะ
3: โถแค่กินก่อนชิ้น2ชิ้นเองเห็นเป็นไรหรอกครับ
4: เอาเถอะจ้าให้น้องไปเถอะนะ

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วท้องเสียสุดๆจุดๆไม่หยุดเลยมันต้องเป็นเพราะไก่ทอดของพี่แน่ๆเลยที่ทำให้ผมท้องเสียขนาดนี
1: ้ฮะไก่ทอดของพี่เนี่ยนะ
0: นอกจากไก่ทอดของพี่แล้วผมก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนี่นะก็ต้องเป็นไก่ทอดของพี่นั่นแหละที่เอาเชื้อโรคมาให้ผม
1: ไม่จริงนะเวลาพี่ทำอาหารพี่ก็ดูแลรักษาความสะอาดอย่างดีนี่นะจะมีเชื้อโรคได้ยังไง
0: ไม่งั้นพี่กุ๊กอาจจะเอาของค้างที่อยู่ในตู้เย็นหรือของหมดอายุมาทำให้ผมใช่ไหมล่ะ
1: เอ๊แต่ว่าพี่ว่าพี่ใช้ของสดๆใหม่ๆตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้ล่ะยังไงก็ต้องเป็นฝีมือของพี่แน่นอนต่อไปนี้แกจะไม่กินอาหารที่พี่กุ๊กทำอีกแล้ว
1: อยู่ๆมากล่าวหาว่าเป็นความผิดของกุ๊กแบบเนี้ยกุ๊กจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าไก่ทอดของกุ๊กน่ะไม่มีเชื้อโรคดูจากฉลากนี่เนื้อไก่ก็เพิ่งแพ็คมาขายเมื่อวานยังไม่น่าหมดอายุง่ายๆนี่นาน
2: ั่นสิจ๊ะเมื่อวานตอนซื้อของเราก็เลือกแล้วเลือกอีกว่าไก่สดจริงๆถึงได้หยิบมา
1: เมื่อกี้ตอนเราทอดไก่เราก็ล้างมือล้างชามล้างกระทะก่อนนี่นาเสร็จแล้วก็เริ่มหมักไก่ขั้นแรกเราก็เอาไก่ออกมาไว้ในชามเอามาคลุกกับกระเทียมแล้วก็เอารากผักชีที่กรอบละเอียดตามด้วยพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาพอคลุกไก่เสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงทีนี้ก็เริ่มชุบแป้งทอดเริ่มจากตีไข่เตรียมไข่ไว้ก่อนเอาไก่ที่หมักแล้วเมื่อกี้มาชุบไข่ให้ทั่ว

0: เสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีอีกทีให้แป้งสาลีคลุกไก่ให้ทั่วจะได้ทอดออกมาสวยๆเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณแม่ลงกระทะทอด
1: เริ่มจากตั้งไฟต้มน้ำมันให้เดือดๆพอเดือดปุดๆแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยใช้เวลาทอดสัก15นาทีเอาให้ไก่สุกเหลืองกรอบเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมาตากให้เสด็จน้ำมันสักพักแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: แล้วก็ทำอย่างสะอาดทุกขั้นตอนนี่คะคุณแม
1: ่ก็นั่นนะสิจ๊ะถ้ามีเชื้อโรคจริงๆมันก็น่าจะถูกความร้อนทำลายลงไปหมดแล้วนี่นาทำอะไรนะจ๊ะ
0: ตุ๊กอยากจะลองพิสูจน์ดูนะคะว่าไก่ทอดเนี้ยมีเชื้อโรคจริงๆหรือเปล่าถ้ามีเชื้อโรคจริงๆอีกเดี๋ยวกุ๊กก็ต้องท้องเสียใช่ไหมคะ
1: ถ้างั้นแม่ขอพิสูจน์ด้วยคนนะ
0: เป็นยังไงบ้างคะแม่มีอาการท้องเสียบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยจ้ะแล้วกุ๊กล่ะ
0: กุ๊กก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันค่ะปกติดีทุกอย่าง
1: ถ้าอย่างนั้นทำไมแก๊ปถึงท้องเสียได้ล่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิคะกุ๊กก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: กลับมาแล้วจ้าอ่ะพ่อซื้อขนมปังอร่อยๆมาฝากด้วยนะ
3: ฮะพ่อซื้อขนมปังมาเหรอครับพี่กุ๊กไม่ได้ทำใช่ไหมครับถ้ากินได้ปลอดภัยแน่นอน
2: เอ๋พี่กุ๊กไม่ได้ทำแล้วปลอดภัยหมายความว่าไงนะแก๊ป

0: เดี๋ยวก่อนนะแก๊ปเมื่อกี้ก่อนจะกินไก่ทอดแก๊ปล้างมือหรือยังจ๊ะ
1: ยังมั้งครับ
0: ถ้างั้นแม่รู้แล้วล่ะว่าทำไมแก๊ปถึงท้องเสียก็แก๊ปน่ะเอามือจับลูกบอลสกปรกนี่แล้วก็มาหยิบอาหารกินเลยโดยไม่ล้างมือใช่ไหมล่ะเพราะนิสัยไม่รู้จักรักษาความสะอาดอย่างนี้ไงล่ะที่ทำให้แก๊ปท้องเสีย
1: หา
2: สรุปว่าแก๊ปเอาแต่โทษคนอื่นเอาแต่โทษพี่ทั้งที่เป็นความผิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอ
1: เย้ย
2: น้อยไม่ต้องหนีเลยนะเจ้าตัวแสบมานี่นะ
1: เว้ยพ่อครับยายครับช่วยแก๊ปด้วย
2: ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกมาน

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้อง

0: ระดุร้าย
1: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
2: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันห่วงลูกเหลือเกิน
0: ใจร้ายจริง
3: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
0: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
4: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะ
0: ทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
1: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: หลอกล่อ
6: ใ
1: ช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: โอ้เย
1: ่หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
0: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: าด้วย
1: เบาๆลูกอย่าเอ็ดไปแม่มาช่วยแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยลอกคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
0: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นเจ็ดสจันพร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
5: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: พลังส

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รรย์ขึ้นแล้วเมฆดำทมึนค่อยๆเคลื่อนออกแสงจันทร์สาดส่องลงมาที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์เร็วเจ็ดมหัศจรรย์ต้องไปให้ทันแล้วนะ

0: ระจันทร์กลมป๊อก
1: รีบไปกันเถอะพวกเราร
2: อด้วยรอด้วย
3: พวกเราใกล้ถึงแล้ว
2: โอ้ยเหนื่อยจังถึงหรือยังเนี่ย
0: ลงท่อไปเร็วกว่า

0: ได้เวลาไปดวงจันทร์กันแล้วนะ
1: ถึงพระจันทร์กลมป๊อกแล้วงั้นพวกเรา
2: เดี๋ยวก่อน
3: เอาทำไมล่ะหัวแหลม
2: ถึงแม้พวกเราจะมีพลังงานเพียงพอแต่ก็น่าจะประหยัดพลังงานไว้บ้างนะเผื่อเกิดผิดพลาดอีกไง
1: แล้วพวกเราจะประหยัดพลังงานยังไงล่ะ
4: จำสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่เด็กน้อยเล่าให้ฟังไม่ได้หรออ
3: ้ารู้แล้วจรวด
2: ใช่นั่นล่ะถึงจะช่วยประหยัดพลังงานของพวกเราได
1: ้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป
5: โยเย
2: หัวแหลม
5: ฟ้าแฟน

0: จ้าหนูนี่แย่แล้วเจ้าหนูติดมาด้วย
1: ไม่ได้นะถ้าออกไปในอวกาศเจ้าหนูต้องขาดอากาศตายแน
0: ่งั้นก็ต้องกลับไปก่อนนะสิ
1: แต่พวกเราถ้ากลับไปก็ไม่มีพลังงานเหลือแล้วนะแล้วเราจะไปดวงจันทร์ได้ยังไงล่ะ
2: แต่เราจะปล่อยให้เจ้าหนูตายไม่ได้นะ
0: งั้นแยกตัวเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวถ้าแยกตัวกันแล้วเจ้าหนูล่ะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเอง
3: ช่วยด้วย
1: จับไว้เร็ว
3: ฮะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่นับสี่ยอมละลายตัวเองโดยไม่ได้เกิดจากความตกใจกลัวทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติคล้ายร่มชูชีพช่วยประคองเจ้าหนูให้ลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยทุกคนต่างโล่งอกที่ช่วยชีวิตเจ้าหนูไว้ได้แม้การทำดีช่วยชีวิตเจ้าหนูจะทำให้พลังความดีเปล่งประกายตอบแทนจิตใจอันดีงามของพวกเขาแต่ว่าเจ็ดมหัศจรรย์ก็ไม่มีพลังเหลือพอที่จะกลับขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกแล้วแล้วพวกเขาจะทำยังไงต่อไปเมื่อภารกิจไปดวงจันทร์ของพวกเขาดูท่าจะล้มเหลวซะแล้วต้องติดตามตอนต่อไปแล้วล่ะค่ะ

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: ั่ววิเศษกลับปราสาทยักษ
1: ์เอาล่ะได้เวลาแล้วเอาล่ะนะ
2: อุดอุดอุดอุด
1: อะไรกันนี่นายเป็นหมูไม่ใช่เหรอแล้วมาขันแทนฉันทำไมกันเนี่ยฮะ
3: นานๆทีฉันก็อยากจะลองทำอะไรแปลกๆดูบ้างนี่นะ
4: ชเวฟเช้าแล้วจ้าน
1: ี่เดี๋ยวก่อนสิยังไม่ทันได้ขันเลยนะ
4: เสร็จแล้วล่ะแม
5: ่แหมสวยจังเลยฝีมือพ่อเนี่ยไม่เคยตกเลยนะคะ
4: เอ๊สายป่านนี้แล้วยังไม่ต้องไปปลูกข้าวโพดเขาอีกแล้วแม่
5: วันนี้วันหยุดปล่อยให้แกนอนต่ออีกหน่อยเถอะค่ะตอนนี้อาจจะกำลังฝันอะไรที่สนุกสนุกอยู่ก็ได
4: ้นั่นสินะ
5: แจ็คตื่นเถอะแจ็คตื่นเถอะสายแล้วนะลูกตื่นแล้วก็รีบออกไปทานอาหารเช้าเถอะจ้าThank you.

0: ารของบ้านเราหมดแล้วล่ะจ้ะแจ็ควันเนี้ยลูกคงต้องพาวัวไปที่ตลาดเพื่อแลกอาหารกลับมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อรุณสวัสดิ์มา
2: หิวข้าวจังเลยหยุดก่อนนั่นเธอกำลังจะเอาวัวไปแลกกับอาหารที่ตลาดใช่ไหม
3: งงงงงง
2: ฉันก็กำลังจะเอาถั่วไปแลกที่ตลาดด้วยเหมือนกันแต่ว่าดันหมดแรงซะก่อน
3: น่าสงสารจังเลยหมอ
2: ถ้าฉันจะขอแลกถั่วกับวัวของเธอได้ไหมล่ะเจ้าหนู
3: งงงี้งงงี้งงงี
2: ้ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอช่างเป็นเด็กที่มีน้ำใจจริงๆ
4: อันที่จริงแล้วฉันเป็นเทวดาที่ปลอมตัวมาทดสอบเธอ
5: ว้าว
4: และเธอก็ได้ผ่านการทดสอบแล้วดังนั้นฉันก็จะขอมอบถั่ววิเศษให้กับเธอจงรับมันไปปลูกซะเถอะนะ

0: ของใครกันหนอ
1: ปราสาทหลังนี้น่ะเหรอฮะเขากำลังมาที่ห้องนี้แล้วล่ะพวกเธอรีบไปหลบกันก่อนเถอะ
2: งูงี้งูงี้กุ๊กกี้กุ๊กกี
1: ้ยักษ์นี่นะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณยักษ
3: ์เล่นเพลงหน่อยสิ
1: ด้วยความยินดีค่ะคุณยัก

0: นี่พวกนาย
1: พวกเขามาจากหมู่บ้านข้างล่างน่ะคุณไก
0: ่ดีใจยังเลยนะฉันไม่เคยเจอคนที่มาจากหมู่บ้านข้างล่างมาก่อนเลยอะแล้วเนี่ยพวกนายขึ้นมาที่นี่ได้ยังไงกันหนอง
1: งงงงงงเรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วพวกเราอ่ะก็ขึ้นมาถึงที่นี่กันยังไงล่ะฝนตกเหรอเนี่ย
0: ครอบครัวของแจ็คน่าสงสารจังเลยนึกออกแล้วล่ะพาฉันไปหาแม่ของแจ็คเซ่เพราะว่าทุกๆเช้าฉันจะออกไข่ออกมาเป็นไข่ทองคำแม่ของแจ็คจะได้เอาไข่ของฉันไปแลกอาหารมาได้ยังไงล่ะ
1: ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเธอต้องอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์คุณยักษ์เขาอยู่แต่ในปราสาททั้งวันไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่มีเพื่อนคนอื่นเลย
0: แต่ว่าฉันอยากจะช่วยเหลือแจ็คกับแม่ของเขานี่นะ
1: ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณยักษ์ให้แทนเองก็แล้วกัน
0: เอ๊แบบนั้นจะดีหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะรับรองเรื่องแค่นี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้วทำแบบนี้ไม่ดีหรอกให้ฉันอยู่แทนเองดีกว่าเพราะถึงยังไงฉันก็ต้องอยู่ที่นี่อยู่แล้วเลยทุกๆคนน่ะได้เข้าไปอยู่ในกองกันหมดแล้วยกเว้นเขาคนเดียว
0: นี่พวกเรา
1: ไม่ได้กำลังผัดกันเล่นของแม่อยู่นะเอาเป็นว่าพวกเราไปด้วยกันทั้งหมดนี้ก็แล้วกันเพราะว่าฉันเองก็รู้สึกเบื่อที่นี่อยากออกไปเที่ยวที่หมู่บ้านข้างล่างดูสักพักด้วยเหมือนกัน
2: ไก่ฉันหายไปไหนเนี่ยนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะเอาไก่ฉันคืนมา
1: แย่แล้วล่ะคุณยักษ์คงจะตื่นพวกเราต้องรีบแล้วล่ะวิ่งแล้ว
2: ครับครับครับหยุดก่อนครับข้างการข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหิวหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วง
1: แย่แล้วคุณยักษ์พี่พ
2: งจริงจริงขอบใจพวกเธอมากๆเลยนะ
1: ครับ
3: จบลงด้วยดีแล้วสินะสนุกใช่ไหมล่ะทั้งหมดนี้คือแผนของฉันเองล่ะ
1: อย่างนี้เอง
2: เหนื่อยจังเลยอ่ะแต่มันก็สนุกดีเหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วฉันอยากให้คุณยักษ์ออกมาสูดอากาศและออกกำลังกายข้างนอกปราสาทบ้างเอาแต่อุดอู้อยู่ข้างในปราสาททั้งวันแบบนั้นน่ะเดี๋ยวคุณยักษ์จะไม่สบายไป
2: แต่รู้สึกดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: งั้นเรามาออกกำลังกายกันดีกว่านะครับคุณยักษ
2: ์ได้เลย
4: ไม่ออกกำลังกาย

0: B Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ
1: เวจจี้จิ๋วส

0: เป็นไข่ของอะไรกันหนอ
1: เป็นไข่ของนกอินทรีตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะ
2: หรือว่าจะเป็นไข่ของยีราฟตัวนั้น

0: นอีกนิดนะพี่ข้าองค์หญิงกระหม่อมจะรีบไปตามหาเจ้าชายมาช่วยองค์หญิงโดยด่วนเลยพี่ข้า
1: สวัสดีครับ
2: เย
0: ้ตกใจหมดเลยข้าพเจ้าเนี่ยช่างขวัญอ่อนจริงๆแว่นแล้วแว่นอยู่ไหนแล้วตาของข้าพเจ้าตกไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรื่องช่วยองค์หญิงสำคัญที่สุดนี่นะกรุณาช่วยเจ้าหญิงแล้วก็ชาวนาจากเมฆขาวทั้งหมดด้วยเถิด
1: เอ
0: ๋ข้าพเจ้าชื่อว่าคลาวดี้มีตำแหน่งเป็นมหาดเล็กส่วนที่นอนหลับสนิทอยู่บนเตียงนั่นก็คือเจ้าหญิงน้อยแห่งอาณาจักรเมฆขาวของพวกเราอาณาจักรเมฆขาวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก้อนเมฆสีขาวขนาดใหญ่ก้อนนั้นพวกเราล่องลอยไปตามสายลมอย่างมีความสุขแต่แล้ววันนึงแม่มดสีเทาได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็สาปเจ้าหญิงแล้วก็ชาวเมืองทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่หลับไหลไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรแต่ข้าพเจ้าเป็นคนเดียวที่ไม่โดนคำสาปโชคดีจริงๆวันนี้ได้โอกาสตอนที่แม่มดสีเทาเผลอก็เลยแอบพาองค์หญิงหนีลงมายังโลกเบื้องล่างเพื่อขอความช่วยเหลือแว่นแว่นแว่นอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วแว่นตาของข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้นี่เองข้าพเจ้าเนี่ยชักเซ่อซ่าจริงๆเลยพวกท่านชาวบ้านผู้ใจบุญทั้งหลายได้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดเราขยับนิดนึงอ้าวที่แท้ก็เป็นแค่พวกเด็กๆหรอกเลยเนี่ยโอ้โหตัวโตเชียว
1: พวกเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ
0: ดูท่าจะต้องเลยตามเลยซะแล้วสิเราถึงแม้ว่าพวกคุณหนูจะมีน้ำใจแต่พวกเรามีกฎอยู่ว่าห้ามแม่ผู้หญิงเข้าร่วมการทดสอบดังนั้นข้าพเจ้าเสียใจด้วยนะขอรับ
3: ทดสอบแล้วมีการระเบิดออกมาจากก้นแบบนี้ต่อให้ขอร้องยังไงหนูก็ไม่เข้าร่วมด้วยหรอกค่ะ
0: อ่ะเมื่อกี้นี้พวกเธอคนหนึ่งไหนลองใหม่อีกทีสิจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีแก๊สระเบิดออกมาแต่ว่าเพื่อความมั่นใจลองใหม่อีกทีสิขออีก

0: บัดนี้ภาระในการช่วยเหลือเจ้าหญิงและชาวเมืองก็ตกอยู่ในมือของคุณหนูแล้วข้าพเจ้าก็จะบอกถึงวิธีการตามตำนานบอกว่าสิ่งที่จะแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงและชาวเมืองได้ก็คือการหอมแก้ม
1: หมายความว่าเขียวหวานต้องหอมแก้มเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงกับชาวเมืองถึงจะฟื้นขึ้นมางั้นเหรอครับ
0: คือว่าคือมันก็ไม่เชิงหรอกนะขอรับคือที่จริงก็คือคุณหนูท่านนี้ต้องถูกหอมแก้มโดยแม่มดสีเทาตั้งหากละขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณคาวดี้ยังไงผมก็จะพยายามทำให้ได้เพื่อเจ้าหญิงและชาวเมืองเพื่อนๆของคุณคาวดี้ครับ
0: ขอบใจคุณหนูมากนะขอรับ
1: ว่าแต่จะทำยังไงแม่มดถึงจะยอมหอมแก้มเขียวหวานได้ล่ะ
3: คุณแม่มดคงจะไม่ยอมหอมแก้มเขียวหวานง่ายๆหรอกยกเว้นว่าพวกเราจะทำให้เขียวหวานดูดีมีเสน่ห์น่ารักมากเสร็จขึ้นมาให้ได้ก็เท่านั้นฉันก็เลยกลับบ้านไปเอาเครื่องสำอางพวกนี้มาด้วยยังไงล่ะนี่ไง
4: ฉันก็คิดคล้ายๆกับสับปะรดเหมือนกันแต่แม่ของฉันบอกกับฉันว่าต้องกินแก่งๆถึงจะน่ารักอาหารล่ะ
1: แม่ของข้าวโพดเขาบอกว่าผู้ชายที่มีเสน่ห์ก็คือผู้ชายที่มีศิลปะด้วยเหมือนกันส่วนของฉันพ่อกับแม่บอกฉันอยู่เสมอเลยว่าความรู้คือเสน่ห์ของผู้ชายฉันถึงได้เตรียมหนังสือพวกนี้มาให้เขียวหวานด้วยยังไงล่ะ
0: จะใช้วิธีการของใครดีล่ะครับ
2: เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะพวกเรามีวิธีดีๆในการเรียงลำดับอยู่แล้ว
4: โอ้น้อยโอ้น้อย
0: แม่มดสีเทาตามลงมาเพื่อพาตัวองค์หญิงกลับไปแล้วล่ะขอรับ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขียวหวานกับพวกหนูเถอะ
0: แย่แล้วถ้าทางแบบนี้มันจะ
5: นี่หลีกทางไปนะเจ้าหนูอย่ามาเกะกะจะรีบพาตัวเจ้าหญิงองค์นั้นกลับไปยายอย่างนั้นเหรอไม่มีใครเรียกฉันว่าคุณยายมาตั้ง300ปีแล้วมีแต่เรียกฉันว่ายายแก่บ้างแก่แม่มดบ้างเธอนี่ช่างน่ารักซะจริงๆเลย

0: าบหายไปแล้วดีใจจังเลย
1: หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูเคยเรียกคุณยายว่ายายแก่ที่ผ่านมาหนูไม่เคยพูดจาไพเราะกับใครเลยตอนนี้หนูได้รับบทเรียนแล้วล่ะค่ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ายายยกโทษให้นะยายต้องขอโทษด้วยที่ยายทำรุนแรงไปหน่อยวันนี้ยายมีความสุขมากขอบใจหนูมากเลยนะ
1: พวกเธอเนี่ยช่างพูดจาไพเราะกันจังเลยนะ
3: ก็เพราะคุณครูที่โรงเรียนสอนพวกเรามาด้วยเพลงนี้ยังไง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะนั่นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามินเอจ้า
3: ฮะวิตามินเอ
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามินเอแล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหรอ

0: จ๊ะ
1: นี่ครับรถไฟรถไฟ
0: อ๋อที่แท้ฟ้าฟ้าก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟ้าฟ้าแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
1: ฮ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊บปุ๊บ

ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทางทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กเนี่ยจะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หู

0: ไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
1: สวัสดีครับ
2: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะ
3: พี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับหล่อไหมฮะ
1: หล่อ
3: โอ้โหนะฮะเด็กๆเขาอยู่เป็นมากเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
3: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลยได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
1: เจ็ดครับ
3: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
1: ก็ชู7อย่างนั้นครับ
3: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
4: เลี้ยงง่ายครับ
3: ครับ
4: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
3: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้
3: ครับผม
4: ครับผม
3: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเรียนกี่นาทีก็พูดว่าแป๊บเดียวครับแม่ยังไงครับ
3: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเด็กมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
1: ครับ
3: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าที่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร
5: ์ครับสวัสดีครับ
3: น่ารักจังเลย
5: สวัสดีครับพี่หอย
3: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
6: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไหลไม่เกรงใจใคร
3: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่รุ่นน้องใช่ไหม
5: ครับมีพี่ครับ
3: มีพี่ชื่อ
5: พี่ชายชื่อออโต
3: ้อ๋อน้องออโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
5: ใช่ครับ
3: คุณพ่อทำอาชีพอะไร
5: ขายอะไหล่รถมือสอง
3: อะไหล่รถมือสอง
5: ใช่ครับอะไหล่รถ
3: อะไหล่รถนะครับ
5: ครับ
3: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
5: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
3: คนแรก
5: ก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก็เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
3: ครับ
5: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
3: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
5: ขรึมแต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าซนพูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
3: อ
5: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
3: ี้
5: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขึมๆนิดนึง
3: ขึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนมาทำรายการเด็กมอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
1: ก็ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไหม
1: ตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
3: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
3: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
5: ตรงตรงเลย
3: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงๆเลยใช่ไหมฮะ
5: ใช
3: ่แต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
5: ขอบค
3: ุ
5: ณคร
3: ับครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวนะครับคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือ

0: ภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
1: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: เอาละครับเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
2: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
3: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ค่ะแม
2: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
3: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
2: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบเนี้ยก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
3: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
2: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
4: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
5: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวเฮ้ยให้พ่อนั่งด้วย
3: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุก มันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
5: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
3: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
5: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบนี้ลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
3: สนุกครับพ่อคลายเครียด
5: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
6: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
0: ้นั่นแหละครับทั้งสองเรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Rangerเลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยแล้วกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง A B และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือกโนนะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือกโนแต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเง
7: ี้
0: ยฮะ
7: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับผม
7: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้คือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
0: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
7: ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
7: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลย มองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
0: ครับโอ้โห

0: ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
1: ใช่ใช่
0: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อหยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
0: เราหยุดเล่นไหม
2: ไม่เลย
0: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเรียกเด็กห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
3: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่น
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B ฮะ
4: เพราะ B ดีกว่า A นิดนึงครับ
0: B ดีกว่า A นิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมาก B ดีกว่า A นิดนึงนิดขนาดไหน
4: ขนาดนี้ครับ
0: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดี B ดีกว่า A ขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
4: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
0: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
4: Minecraft ก็คือเกม
0: อะไรครับ
4: ที่มีบล็อกค่ะครับ
0: ที่มีบล็อก
4: แล้วก็สร้างบล็อกขุดบล็อกครับ
0: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
4: หมายถึงบล็อกก็คือ
0: บล็อก
4: ขุดคร
0: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
4: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
0: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
3: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบครับที่เป็นแคสเกมเวลา
0: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งสองทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้งสองทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
5: ฉันก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองแล้วหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
6: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
7: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
8: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
7: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
8: ป้าคะแต่คลิปเนี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้าพระธรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
9: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
0: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
9: รู้จักสิครับพ่อผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ
0: ่ออ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไงนี่ไงอ้าว
10: จ้าสถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นพอสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทน

0: มีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่ยากเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมทักทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับเก่งมากครับทีมได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
2: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
2: ยัง
1: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่อเอาลองกดเอาน้องเบสกดดิ
2: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
3: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโคดดิ้งกับ

ภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวัง

มกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโย

0: ไง
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
3: ห
1: ู
3: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: ยกองทัพ
1: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาเ

0: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
1: เด็กๆ เพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่า ก่อนเถอะ
2: ปู่ลงมาท้าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
1: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
0: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
3: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: คลื่นพายุซัดฝั่งทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
3: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
4: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
3: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
3: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
3: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
1: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันกลุ่มของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
3: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
0: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
3: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
3: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่

0: ลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
2: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
3: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้อย่างนั้นล่ะครับ
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยจะใส่เป็นถุงมือครับผม

ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลน้ำหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านนึงเป็นสีขาวด้านนึงเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาที่ตรงกลาง

0: คราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเซอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเซอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับนะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์สองท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์สองท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง Facebookรามาชาแนลค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มหลักพันหลักพันไปปลายเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
1: ้วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะแล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็ฉีด
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการ
1: ลงทะเบียน
0: วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะย

0: ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
1: ค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
1: ความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกนี้วันนี้ก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะ
0: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามเวลาที่กำหนดนะคะ
1: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของ
0: AstraZeneca
1: ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
0: ก็จะเป็น Sinovac
1: ของ Sinovac
0: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่านักคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้บอกว่าลำเนาก
0: ็
1: คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิตติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรอาจารย์คะมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย์
2: อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปนะครับ
1: คือควร
2: ดูว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
2: ที่เป็นตาขาว
1: ใช่ไหม
2: ใช่ไหมครับ
1: เราเห็น
2: ประมาณนั้นนะครับ
1: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
0: แต่ทีนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เผอิญอาจจะไม่ชัด
1: เป็นขาวดำ
0: นะคะ
1: นะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะอาจารย์โสค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155ซมบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้ง2ข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม
0: ่ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
1: ค่ะ
0: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็แนะนำยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้
1: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
0: เพราะเส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
1: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำว่า
0: ให้ฉีด
1: ควรจะฉีด
0: ลงทะเบียนเลยค่ะ
1: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
0: ช่วยลงทะเบียน
1: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
0: ถ้าไม่ได้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
1: ใช่
0: ก็ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
1: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ถนัดการใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1 account สามารถลงได้หลายคนเขาจะให้เพิ่มแบบว่าเป็นบิดามารดา
0: เพิ่มชื่อได้
1: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่าน

0: ค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด -19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลตรวจว่าเนกาทีฟคือไม่พบเชื้อหลังจากพบกับผู้ป่วยยืนยันมาแล้ว7วันอยากถามว่าผู้ที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
0: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
1: ถึงเราใช่ไหม
0: เรา
1: เนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าโดยถ้าเราได้ยินข่าวก็คือเวลาเจอกลุ่มเสี่ยงหรือเจอผู้ที่เป็นโรคคือเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็คือยังไม่ต้องรีบไปตรวจ
0: ค่ะ
1: อันนี้เราได้ยินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจเนี่ยมันลบอยู่แล้ว
0: ยังไม่เจอ
1: ใช่ระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะมันแกว่งตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
0: แล้วแต่คน
1: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมจริงๆก็ปลอดภัยเกือบจะ 90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีนึงนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
0: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู
1: ่ใช่ก็ต้องกักไปจนทั้งถึงวันที่เราเจอเขาไป14วัน
0: แล้วต้องตรวจอีกรอบไหมอาจารย์
1: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
0: ค่ะนะคะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
1: ใช่ใช่ไป14วัน
0: ไปอีก14วันเราจะไม
1: ่
0: ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
1: 5-7วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเค
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
1: กักให้ครบก่อน
0: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว่าเราเจอเขาแค่ไหนเราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้แต่ออกไปชั่วโมงหนึ่งที่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเราเข้ามาตอนเย็น
0: ค่ะ
1: เนี่ยไม่ต้องกังวลจริงแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
0: นั่นคือคนละ
1: ต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมาก
0: ค่ะ
1: ที่จะทำให้เราโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
0: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญานุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญานุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาต้องให้จองวัน
1: ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพื่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะคะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมติว่าวัคซีนยังไม่มาอยากฉีดแค่ใบใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
0: แล้วก็2สัปดาห์
1: แล้ว2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
0: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหร
1: ับ
0: การรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
1: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก
0: ็
1: จริงแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรกก็ฉีดไปคุณพ่อก็80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
0: ่ครบ2เข็มแล้วมั้ยคะ
1: ไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่มีใครได้2เข็ม
0: เข็มแรก
1: ใช่
0: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
1: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยแต่แรกก็กังวลเอ๊ะจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
0: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายๆคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
1: จริงแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีนนะคะว่า

0: การถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดูแล้วก็มาเทียบกับส่วนประกอบของโควิด
1: ว่ามีอะไร
0: ว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลย
1: ค่ะ
0: เช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อเองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงานนะจริงในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40% สบายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพื่อได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
1: ไม่ได้รายงาน
0: นะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้น
1: ะคะ
0: เพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
1: ยี่ห้อ
0: แทน
1: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ
0: ้
1: น
0: ถ้าคุณอยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
0: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: จะได้
0: เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซี
1: ่
0: เป็นกันเป็น100คนนะคะตอนนี้
1: ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังเหมือนกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนกำลังมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
0: ่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
1: ค่ะ
0: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันนี้ทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
1: การถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตายนะคะแต่ว่าไม่ได้การติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการการติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังต้องปฏิบัติตัว
1: ใส่แมส
0: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
1: กลุ่ม
0: นะภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่าอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับหนึ่งแล้วหรือในอิสราเอลที่เราได้เห็นข่าวนะฮะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะฮะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณไป
1: ในที่
0: กลางแจ้งนะคะ
1: กลางแจ้ง
0: หรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
1: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
0: ้อะไรประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนนะคะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้การติด
1: การตายไม่กันติด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันไม่มีคำตอบจริงๆ เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6เดือนทุก1ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่

0: เราที่เราต้องฉีดทุกปี
1: หนึ่งปี
0: นะคะประเด็นที่สองคือไวรัสกลายพันธุ์ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไวรัสกลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนให้ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกไหมคะ
1: เพรา
0: ะ
1: นั่น
0: เ
1: หตุผล
0: ไปได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทำให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
1: ใช่
0: เรื่องปีนึงนี่ปีนึงพอรับได
1: ้ใช่ใช่ใช่
0: ฉีดปีละครั้งเนาะจะฉีด6เดือนครั้งนี่มันลำบาก
1: แล้วต้อง2เข็มอีกครั้งไหมอาจารย์
0: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ำ
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
0: ใช่
1: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบว่ามันจะติดหรือไม่อย่างไรต
0: ้
1: องรอติดตามนะคะอาจารย์กิตติกุลฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
1: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์สอง
1: สองแล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหม
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บเจ็บนิดหน่อย
1: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้ารับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้การติดแต่การถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะไม่เป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด-19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
0: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
1: นักศึกษาป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
0: แต่จริงอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนไปซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
1: ซื้อหมู
0: ร้านขายของชำ
1: ที่ร้านขายของชำ
0: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
1: ค่ะ
0: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่หนึ่งนาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
1: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอนะ
0: คือต้องดูหลายๆส่วน
1: ปัจจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลเพราะฉะนั้นรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์2ท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพตอนนี้คือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
0: 50กว่าใช่ไหม
1: 52
0: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีคือมีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
1: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
0: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
1: ค่ะ
0: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกสัญญกรรม
1: เร่งด่วนไหมคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คือถ้ายิ่งถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็มีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารคนแพ้กุ้ง
1: ค่ะแพ้อาหารทะเล
0: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรล่ะแพ้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างคุณชูมศักดิ์ก็บอกแพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้

0: ให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได้เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนะคะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูในดรามาชาแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู่ว่ามีชื่อยาอยู่สองตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30 นาที
1: ก่อน
0: อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้น30 นาทีอยู่แล้วแ
1: ต่
0: ว
1: ่า
0: ถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
1: เพราะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมที่จะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับมาถามที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้จริงๆการติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไวรัสอะไรอย่างนี้ก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
1: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่าอาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างอื่นนะฮะมีอาการทางระบบ
1: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได
1: ้
2: นะครับบางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
1: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70 ปีบอกว่าเป็นความดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
1: ม
0: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที่มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรอย่างนี้ค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกคุณพ่อจมูกหรือว่าคุณหมอโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินมันก็แค่บรรเทาอาการ
1: ปลายเหตุ
0: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงๆว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
1: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
0: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ต้อง
2: สำคัญเลย
0: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะคะมันก็จะมีตามมาอีก
1: ค่ะคุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่สาเหตุแต่ถ้ายังไม่หายจันบอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาลายเสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ ตาชิด
2: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล
1: ่บางคนบอกว่าในเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็
2: จะเอาตาเหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
1: ้
2: เราก็จะมองตามันก็จะต้องเข้ามาหากันอยู่แล้ว
1: ค
2: ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเขเข้าข้างในอะไรประมาณน
1: ั้
2: น
1: หมายถึงตาด
2: ำใช่
1: บีบเข้าข้างในนะคะ
2: เพราะนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เขไม่ได้เหล่อะไรเพ
1: ีย
2: งแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
1: ตาดำ
2: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางเราก็จะดูเหมือนว่าตาเขแต่จริงๆเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
2: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
0: ตาเขก
2: ับ
0: เหลนี่เหมือนกันไหมอาจารย์
1: ต่างกันยังไง
2: เหมือนกันสองคำที่เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเคหรือเหลตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เราเจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่นช่วย
1: ได้แล้วแต่สาเหตุอีกอาจารย์ก็
2: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นเพราะมันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต้องขยายม่านตาดูให้ดีว่าเออมันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้มันเข
1: ม
2: ัน
1: เละ ไปมีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่
2: แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็มีวิธีผ่าตัดนะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะมองภาพมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
1: ไม่ได้ใช้งาน
2: ขี้เกียจ
1: ค่ะ
2: ก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นอันพวกนี้เราป้องกันได้ด้วยการที่เราไปแก้ไข
1: ตรงที่มีปัญหา
2: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
1: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดว่าพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเราเอ๊ะมีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเหลนี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
0: ้แต่เด็กๆนี่จะยังเหลได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
2: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
0: อ๋อเหรอฮะ
2: อาจจะสังเกตว่ามันเหลได้บ้าง
0: แสดงว่าถ้าโตกว่า
2: ได้สักเดือน2เดือน
0: โตกว่านั้นถือว่าผิดปกติแล้ว
2: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเหลจริงก็ถือว่าผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
2: มันก็จะตามมาด้วย
1: คุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด19หรือไม
0: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดฉีดค่ะ
1: เพราะว่ามีปัญหา
0: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
1: 62
0: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรังนะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด19ที่รุนแรง
1: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจำต
0: ั
1: วโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะ
0: ลงทะเบียนเลยค่ะ
1: ทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนกัน
0: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นแอสก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นแอสตราเซเนกา
1: 60อัพแอสตราเซเนกานะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณคอยน้องที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
0: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10 20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื
1: ้อ
0: ทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได
1: ้
0: นะคะก็คือไม่มีที่ตรวจตรงไหนอ่ะ
1: ม
0: ันไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
1: ค่ะให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆ
0: จริงๆตอนนี้เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
1: เพราะว่าเขามีการตรวจเชิงรุก
0: ใช่
1: ในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละวันคุณผู้ชมสามารถเสิร์ชแล้วฟังประกาศ
0: แต่ถ้าเราประเมินจริงจัง

0: ะว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเวิร์คฟรอมโฮมมา14วันก็ไม่ต้องไปมันก็คือ
1: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหน
0: ก็ไม่ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
1: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
0: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
1: นี่คือ5แล้ว
0: ใช่ถ้าคุณยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
1: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
0: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าแน่ใจตัวเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
1: คนใกล้ชิด
0: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
1: เพื่อการป้องกัน
0: ใช่
1: นะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ใน Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
0: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตอนนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วหนีบนิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้แบบข้อมือแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปได้กัน
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้วก
1: ็
0: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้ว
1: ค่ะ
0: นี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทช์ก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
1: ใช่ใช
0: ่ถึง 30,000 50,000ถูกไหมคะ
1: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอชด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที่จะ
0: ว่าแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะนั้นจริงถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
1: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซื้อไปไว้ที่บ้าน
0: จริงๆแล้ว
1: มันจะบอกอะไร
0: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
1: หลายคนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
0: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
1: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
0: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ใกล้ๆแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นจริงเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมุติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้าน เราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ณจุดนี้ก็คือ เคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นเช้าเย็นตีก็วัดไข้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: ไข้เช้าเย็นจับออกซิเจนอีก
1: อันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบ
0: มันก็ไม่ได้ 100% เนาะ
1: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบดีแต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะคะ
0: ถ้าไม่แน่ใจจริงก็มาตรวจ
1: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไปบางคนแอคเซสซอรี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมฮะกลัวผลข้างเคียง
0: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
1: ค่ะ
0: นะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกอายุด้วย
1: ค่ะ
0: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีอะไรเลยบางคนอาจจะปวดบวมแดงร้อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ้อย่าทำความเข้าใจว่าคนที่ว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัวไม่ได้เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
1: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
0: ใช่ยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่หวัดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
1: วันนี้มีคำ

0: ถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะปวดหัวตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
1: ์อยากรู้ชื่อยา
0: ถ้าอย่างนั้น
1: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้อาจารย์ดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
1: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
0: พิมพ์มาภาษาไทย
1: คุณดาวอ่านภาษาจีน
0: แต่ชื่อภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน
1: ไม่ได้ใช่คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมา10 วันแล้ว
0: ยังไม่หายสักที
1: คือถ้าโควิดนะถ้าไม่ถ้า10 วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
0: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
1: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นแล้วเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย่ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วกว่ารอบก่อนๆ
0: เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
1: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117 นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
0: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
1: มีเชื้อเยอะด้วย
0: แล้วเชื้อเยอะอาการออกได้รวดเร็วกว
1: ่
0: าเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2 อาทิตย์แล้ว
1: ไม่ใช่แล้ว
0: อาจจะไม่ใช่
1: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเรา
0: ถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์คะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุดพักสัก10 นาทีแล้วค่อยมาทำใหม
0: ่ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
1: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีอาจารย์เคยแนะนำกี่นาท
2: ีก็ประมาณชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วแต่คนถ้างานมันไม่เยอะมากก็2 ชั่วโมงได้เราพักสัก10 นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่างานมันเยอะจริงๆก็ชั่วโมงแล้วก็พัก5 นาที10 นาทีพอไหวแล้ว
0: ควรจะพักสายตานะคะ
2: ข้อสำคัญคืออย่าทำต่อกันนานๆควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
0: า
2: ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
1: ก็ไม่ควรดู
2: ก็ไม่ได้
0: อะไรที่ไม่ใช่จออ
2: ะไรที่เป็นจอที
0: ่
2: เป
0: ็
2: น
0: ด
2: ู
0: ต้นไม้ค
2: ุ
0: ยกับแมวคุยกับสุนัขอย่าง
2: น
0: ี้ได
2: ้อะไรประมาณนั้น
0: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งไม่ใช่โรคใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
0: เป็นอาการ
2: นะครับก็เป็นอาการแล้วก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได
0: ้นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย์
1: ขึ้นกับก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแพทย์เองก็จะกังวลคือมันจะเป็นในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิอ่ะไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
0: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
1: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
0: เต็มประสิทธิภาพ
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่ค่ะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินนิดหน่อยบางทีเป็นแค่ยาทาไม่ใช่ยากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
0: แต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งโปร

0: ะคะแล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษค่ะคุณหมอถ้ามีส่งมาหน่อย
1: เพราะว่าถ้ายื่นยาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
0: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
1: ใช่
0: แล้วก็เขียนเอง
1: ถ้าจะจากโรงพยาบาลน่าจะมีแปะอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะน่าจะทราบชื่อค่ะเพราะว่าแคปซูลดำแดงนี่โหเยอะมาก
0: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าอยากแน่ใจจริงๆก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่จ่ายยาว่าถ้าฉันกินตัวนี
1: ้แล้วเป็นแบบนี้
0: ฉันฉีดได้ไหมอย่างนี้น่าจะ
1: ไม่อันนี้เขาถามเรื่องอาการไม่ใช่หรอ
0: เขาถามเรื่องฉีดด้วยอาจารย์เขาบอกว่าเพราะจะได้รู้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
1: เรื่องหลอดเลือดสมอง
0: ใช่
1: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้แต่แรกนี่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
0: คือเขาอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
1: ยานี้อยู่อ๋อยาก็อาจจะมีผลเนาะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
0: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
1: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
0: ค่ะ
1: ได้
0: ไม่มีเอฟเฟ
1: คคุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
0: ค่ะคุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดตามได้
1: เมื่อพิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
0: ดีกว่าน
1: ะคะ
0: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณข้าวนอกนาเป็นอะไรอาจารย
1: ์ไม่ได้บอกว่ากี่วันเนาะ
0: ไม่ได้บอก
1: ค่ะคือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะว่าจะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องเริ่มปวดมากขึ้นเงี้ยก็อาจต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่ง
0: หรือเป็นจากข้างในกันแน
1: ่ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
0: ค่ะอ
1: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
0: ่
1: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายในนะ
0: มีหลายสาเหตุ
1: มีหลายสาเหตุนะคะ
0: ขออาการที่เล่ามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาวันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะคุณวิภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
1: อะคอกเซีย
0: อะคอกเซีย90มิลลิกรัม
1: หรือแล้วก็แก้ปวด
0: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยาแล้วก็กินยาแก้แพ้อาการก็หายไปพอไม่กินอาการปวดบวมแดงช้ำก็กลับมาอีกคำถามคือควร

0: ย้อนกลับไปดูข้างต้นนิดนึงนะคะขอดูเป็นเส้นเอ็นอักเสบถูกไหมคะเพราะนั้นในร่างกายวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นอะม็อกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนอะม็อกซิซิลินคือยาฆ่าเชื้อบางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อซึ่งจริงแล้วคนละอย่าง
1: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วยอะม็อกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องดูว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหมนะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือนิ้วไหม
1: น
0: ิ้
1: ว
0: ใช่ไหม
1: นิ้วค่ะ
0: นั้นอันดับแรกคุณต้องพักถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
1: ค่ะ
0: พักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่ดามหรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ให้มัน
0: ข้อมือใช่ไม่ให้เราเผลอต้องใช้งานตลอดนะ
1: คะ
0: อันที่สองก็คือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่สามก็คือถ้าแพ้ไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้ยาแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: หมายที่บอกทา
1: ทา
0: แล้วแพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้เสบ
1: ค่ะแต่อาจารย์มองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้งานใช้นิ้วใช้มือ
0: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ไปด้วยยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
1: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื
1: ้
0: อ
1: ไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
0: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้น
1: มัน
0: ต
1: ื่น
0: อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราจะต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนๆอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่น
1: ไม่ได้บอกรายละเอียด
0: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็นนะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
1: อาจจะไม่ใช่
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
1: ค่ะค่ะอาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมจ๊ะแน่นหน้าอก
0: ได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะอันนี้ก็มันต้องดูหลาย
1: ปั
0: จจัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคที่สามคือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว
1: ่
0: ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เฟิร์นจำไม่ได้ว่าเอซ่าไทโอปีนต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
1: คะ
0: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะ
1: คะ
0: แต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เอง
1: ค่ะ
0: ก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะมีความเห็นที
1: ่ขัดแย้งก
0: ันไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปก็คือมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
1: คือผลของวัคซีนอาจจะไม่
0: ได้ด
1: ี
0: เท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แล้วก็
0: การหยุดยามันก็ต้องช่างว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วยนะคะ
1: ดีกว่าเป็นการประกอบกันในหลายปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบัวบูชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าขอบคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิติคุณด้วยวันนี
0: ้
1: เราได้รับความรู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่าเยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่มีความเข้าใจแล้วก็หลายคนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องของวัคซีนอาจารย์โสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทำวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยให้กำลังใจนะคะทราบว่าอาจารย์โสก็ต้องไปตรวจตราเรื่องของ
0: คนไข
1: ้ Hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
0: ใช่ผอมลงนิดนึง
1: ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ หมดเวลาของรัฐคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดี

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่า7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เฮ้
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
0: ได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย

มาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊ยพี่เซฟครับครับนี่คือรายการอนุบาลสมองนะครับเด็กๆทุกคนมีความสามารถอย่างมากมายเลยใช่ไหมแน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีภาพหลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันหรือยังถ้าอยากดูแล้วนะครับหลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบที่มีเส้นอยู่4เส้นนะครับลากเป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมเอียงๆแบบนี้ระหว่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้น้องๆเลยครับให้เวลานะครับ1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆทั้งบ้านคิดออกหรือยังเออแล้วเราอนุบาลชันสมรพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยวาดได้เลยครับเอาเลย

0: พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับเวลาใกล้หมดแล้วเริ่มจาก5 4 3 2 1และ0หมดเวลาแล้วครับตอนนี้มาถึงช่วงในการอธิบายภาพนะครับเด็กๆครับพร้อมไหมครับงั้นเรามาเริ่มจากคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องบอสนี่เป็นแบบนี้เป็นไงระบายสีทั้งภาพเลยใช่ไหมครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: เครื่องยนต์ตัดไม้ครับ
0: เครื่องยนต์ตัดไม้ไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: เครื่องยนต์อยู่ข้างในครับ
0: เครื่องยนต์อยู่ในนี้แล้วไม้ล่ะครับ
1: ไม้คือพวกนี้ครับ
0: ไม้คือพวกนี
1: ้และมีคนบังลึกครับ
0: อยู่ในป่าลึกนะครับโอ้โหนี่ถ้ามองดีๆนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเหมือนต้นไม้เขียวๆอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้ววาดสีเต็มกระดาษขนาดนี้นี่เลอะมากไหมเนี่ยมือขอดูหน่อยขอดูมือหน่อยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยโอ้โหเลอะมากเลยกลัวเลอะไหมครับเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับ
2: นิดหน่อย
3: สีล้างได
0: ้สีล้างได้นะครับเอานี่ผลงานของน้องบอสปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยเรามาดูน้องคนต่อไปเลยนะครับน้องแพนนะครับนี่โชว์ผลงานของน้องแพนหน่อยนี่นะครับน้องแพนวาดอะไรลงไปเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
4: เจ้าหญิงหาแหวนเพชร
0: เจ้าหญิงหาแหวนเพชรได้พี่เซฟต้องให้น้องแพนเล่าให้ฟังแล้วล่ะไหนเจ้าหญิงแล้วไปหาแหวนเพชรตรงไหนครับ
4: ก็ตรงนี้ไงคะ
0: เดินทางไปทางไหนไหนเล่าหน่อย
4: ก็เป็นป่าเอเวอร์ซีที่ลึกมากที่สุดและมืดไปหมดเลย
0: โอ้มืดหมดเลยด้วย
4: ใช่
0: แล้วเดินไปทางไหน
4: แล้วก็หนาวมากเลยแล้วก็มาเจอกับเพชรไงอ๋อ
0: มาเจอกับเพชรด้วย
4: แล้วก็มีหิมะลงมาด้วย
0: หิมะด้วยนะครับน้องแพนจินตนาการจากเส้นที่มีให้4เส้นล้อมอยู่นี่เป็น

0: อะไรอะครับ
1: ก็เป็นที่อกเนี้ยที่ปิดเนี้ยค่ะก็จะเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิดได
0: ้แล้วเจ้าหญิงคนนี้ชื่ออะไรครับ
1: แพนค่ะ
0: ชื่อแพนเหรอเจ้าหญิงแพนก็คือเจ้าหญิงคนนี้เหรอเจ้าหญิงแพนมีเพลงประกอบเรื่องเจ้าหญิงแพนไหมเนี่ย
1: ม
0: ีเหรอครับมีจริงๆเหรออ่ะร้องเป็นไหม
1: เป็น
0: เอาละ1 2 3
1: เจ้าหญิงไปหาวันเพชร
0: ยืนไหมยืนไหม
1: วันเพชรก็ใส่ใจแม่มดเอามาซ่อน
0: แม่มดเอามาซ่อน
1: แล้วเจ้าหญิงก็หาเจอเป็นความที่ดีในที่สุด
0: โอ้โหปรบมือหน่อยเจ้าหญิงไปหาแหวนเพชรแม่มดเอามาซ่อนนะแล้วก็สุดท้ายเจ้าหญิงไปหาเจอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือเจ้าหญิงกำลังไปหาแหวนแล้วเจ้าหญิงคนนั้นก็คือเจ้าหญิงแพนนะครับปรบมือน้องแพนหน่อยเก่งมากน้องคนที่3ของเรานะครับ
2: ได้ใช่ไหมครับ
1: นี่คือประสาทน้ำแข็ง
0: โอ้ทั้งหมดนี่คือประสาทน้ำแข็งเหรอครับแล้วจินตนาการว่าเส้นที่มีให้ตอนแรกเป็นส่วนไหนของประสาทครับ
1: แบบนี้
0: นี่คือเส้นตรงนี้คือส่วนไหนของประสาทครับ
1: ส่วนนี้ส่วนที่ตรงนี้มันเป็นแบบคล้ายๆของประสาทมีอยู่เส้นเดียว
0: โอ้เป็นอะไร
1: ก็คือเส้นแบบนี้
0: เป็นพื้นหรือเป็นหลังคาครับ
1: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาของปราสาทนะครับต
1: ้
0: องใช้จินตนาการนะและนี่นะครับคือภาพปราสาทโฟเซนของน้องแคนนี่นะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับกับปราสาทโฟเซนต่อไปเรามาดูน้องคนที่4กันนะครับน้องดีทูนะครับน้องดีทูครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
1: ลูกโป่งกับต้นไม
0: ้ลูกโป่งกับต้นไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างครับ
1: อันนี้ลูกไง
0: ดีสองอ๋อเป็นคนชื่อดีสองก็คือดีทูนั่นเอง
1: ใช่
0: ครับ
1: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆมา
0: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆเลย
1: ใช่เก็บลูกโป่ง
0: นี่คือผลงานของน้อง
1: ดีทูครับ
0: ดีทูนะครับปรบมือให้หน่อยเรามาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: ของขวัญให้แม
0: ่ของขวัญให้แม่นะครับภาพนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาพอะไรครับเนี่ย
3: ภาพกล่องของขวัญ
0: กล่องของขวัญนี่น้องแพรวานะครับจินตนาการเพิ่มเติมจากลายเส้นที่เรามีให้ต่อเติมให้กลายเป็นรูปกล่องของขวัญนะครับใช่ไหมครับ
3: ใช่ค
0: ่ะแล้วกล่องของขวัญนี้มีลวดลายหรือว่ามีอะไรอยู่บ้างครับอธิบายหน่อย
3: มีโบตรงนี
0: ้มีโบติดตรงนี้นี่ไงของขวัญ
3: หัวใจให้แม
0: ่อ๋อหัวใจให้แม่นะครับนี่คือผลงานของน้องแพรวานะมือให้หน่อยเก่งมากดูสิครับว่าความคิดของเด็กตัวเล็กๆเด็กอนุบาลแค่นี้นะครับสามารถคิดออกมาได้อย่างหลากหลายเลยจากลายเส้นที่เหมือนกันแต่คิดออกมาแล้วไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆที่บ้านต่อเติมเป็นรูปอะไรบ้างคราวหน้านะครับเด็กๆครับให้คุณพ่อคุณแม่ลองลากเส้นเป็นตัวอย่างก็ได้แล้วคิดเล่นๆกันอยู่ที่บ้านก่อนเลยก่อนที่จะมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาติสมอง

0: 7มหัศจรรย์หนีภัยคนร้ายคุกคามมาทางน้ำสู่ทวีปอื่นระหว่างทางได้ช่วยเด็กและสัตว์ที่เรือแตกกลางมหาสมุทรไว้หลังจากนอนพักเอาแรงหลับสบายทั้งคืนแล้วพวกเขาก็จะช่วยพาเด็กน้อยไปส่งบ้าน
1: บ้านผมอยู่ในทะเลทรายครับพวกท่านจะพาผมไปส่งได้ไหมครับ
0: พวกเราจะเดินทางในทะเลทรายได้ยังไงกันล่ะ
2: สัตว์อะไรนะที่เดินทางในทะเลทรายได
0: ้ต้องสะสมน้ำไว้เยอะๆในร่างกายได้ด้วย
3: ดำสัตว์ตัวที่เราช่วยขึ้นเรือมาได้ไหม
1: จำได้มันแปลกมาก
0: มีภูเขาอยู่บนหลังนามันชื่อปูด
1: ไม่ใช่ครับเราเรียกมันว่าอูดตังหากอูดใช่แล้วภูเขาข้างหลังที่เรียกว่านอกนั่นล่ะครับที่อูดเอาไว้สะสมน้ำ
3: งั้นเรามาแปลงร่างเป็นอูดกันเถอะ
4: มหาสมุทร

0: ึงบ้านผมแล้ว
1: แปลกจังเลยอยู่ๆก็มีต้นไม้มีน้ำ
0: เราเรียกว่าโอเอซิส
2: โอ

0: จะไปทางไหนต่อดีล่ะ
1: ก็ตรงไปทางนี้ล่ะทางทิศตะวันตก
2: แต่ฉันอยากไปจัดการกับคนที่จะจับเราจังจริงสิมีคนจ้องจับเราทำอะไรก็ไม่สะดวก
3: ฉันกลัวจังกลัวถูกจับกลัวพลังหมดกลัวไม่ได้ไปดวงจันทร์กลัวกลับดาวเรขาคณิตไม่ได้
2: ไม่ต้องกลัวตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันใช่อย่าลืมว่าเราต้องรวมพลังกันเสมอ
4: ไม่ได้นะเราต้องไปให้ทันพระจันทร์กลมป๊อก
5: แล้วพวกเราก็ต้องสะสมพลังงานให้ทันด้วย
3: ถ้าไปไม่ทันพระจันทร์กลมป๊อกหรือมีพลังงานไม่พอ

0: พวกเราก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดงั้นสิ
1: แย่ละสิถ้ามัวชักช้ากันอยู่อย่างนี้พระจันทร์เต็มดวงเสียก่อนจะไปถึงที่หมายทั้งหมดก็คงจะไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้แน่ถ้าอย่างนั้น
2: ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบแล้ว
1: เดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นไปทางนี้ทางทิศตะวันตกต่างหากล่ะ7มหัศจรรย์ต้องรีบเร่งเดินทางกันต่อแล้วพวกเขาจะไปทันเวลาหรือไม่และจะได้พลังงานสะสมเพียงพอที่จะทะยานขึ้นสู่ดวงจันทร์อีกครั้งหรือเปล่าต้องติดตามกันนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร

มีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบเมฆและตะวันกับในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กัมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year.

0: with her first solo Asia tour, spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore, and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Masha Du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัย EFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026 รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอ

เมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์สามพระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระประเชษฐพรนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานระในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชิรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอสเปิร์ตเวลจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดตรังท่านนี้สนับพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธกรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29จำกัดในเครือสยามพิวรรธกรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ 84,000 พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเล

พรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระพชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทย
1: ผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

มว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีอย่างแรกต้องเข้าใจจริงๆกับกีฬานั้นๆก่อนให้เวลากับมันเยอะมากพอสมควรศึกษาข้อมูลของเกมนี้อย่างละเอียดผมว่าทุกรายละเอียดแม้จะเล็กน้อยขนาดไหนเราต้องรู้ให้หมดแล้วเราต้องสามารถหาวิธีรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เสมอครับ

0: e-sport นี่ก็คล้ายๆกับสปอร์ตครับแต่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตก็คือเป็นกีฬาที่เล่นในที่ร่มเช่นเดียวกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ครับผมอย่างของผมจะเป็นเรียกว่าแนวโมบ้าครับเป็นแนววางแผนการรบครับผมโดยผู้เล่นจะสามารถมีตัวละคร1ตัวเข้าไปมีเป้าหมายในการที่จะต้องทำลายสิ่งก่อสร้างของศัตรูครับผมอีกแนวนึงก็จะเป็นแนว FPS ครับเป็นแนวยิงกันเลยประมาณนี้ครับเด็กไทยครับเป็นเกมเมอร์อยู่แล้วเรียกว่าเล่นเกมเก่งกันอยู่แล้วเพราะงั้นการที่อีสปอร์ตจะมามีบทบาทในประเทศเราเนี่ยไม่แปลกเลยเพราะว่าเด็กไทยเรานี่ไปแข่งแต่ละครั้งก็สามารถที่จะคว้าอันดับดีๆกลับมาได้เสมอครับก่อนหน้านี้เล่นทุกเกมที่มีเลยครับน่าจะเป็นเกมเครื่องเกมตู้เกมอะไรเราเล่นอย่างจนเราได้เข้ามาเจอกับอีสปอร์ตจริงๆจังก็เมื่อน่าจะตอน12ปีที่แล้วครับคือเราเล่นเกมเก็บเลเวลเกม MMORPG อะไรประมาณนี้เจอคนเล่นกันเป็นทีมเป็นกลุ่มปุ๊บแล้วรู้สึกได้ถึงความสนุกสนานของเขาเล่นด้วยกันแล้วมันดูแบบน่าสนใจมากผมจึงได้รู้จักเกมแนวนี้เป็นครั้งแรกเกมแนววางแผนเกมแนวทีมเวิร์คเป็นครั้งแรกครับผมเลยเข้ามาลองเล่นดูครับมากกว่านี้เราตั้งเป้าหมายขึ้นเรื่อยๆๆๆมันเลยทำให้เราใช้เวลาไม่มากครับในการที่จะขึ้นไปสู่แชมป์แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้เกิดความคิดที่ว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนที่เราแข่งเองเนี่ยไปปั้นนักกีฬาดีไหมเพราะว่าเราเองก็มีประสบการณ์และความรู้มากพอที่ทำตรงนี้และมันเป็นอย่างหนึ่งที่เมืองนอกมีแต่เมืองไทยยังไม่มีผมมองว่าโค้ชน่าจะเป็นคีย์สำคัญครับในการที่จะพัฒนาเพลเยอร์ในไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศได้ต้องบอกว่าใหม่เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนลองผิดลองถูกดูเองครับผมเพราะว่าเราได้อยู่ใกล้ๆกับนักกีฬาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราสามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างเนี่ยแต่พอคำนวณดาเมจออกมาเป๊ะแล้วทำออกมาดีก็เลยเห็นก็เลยโอเคชมแต่ช็อตนั้นอ่ะมันต้องปล่อยตายแล้วพอเกิดช็อตนั้นปุ๊บกราฟมันดิ่งเลยนี่น่าจะเป็นตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันถูกระบบเหมือนโค้ดในแง่อื่นๆกีฬาอื่นๆหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเราแก้ปัญหาตรงหน้าได้ทุกปัญหามันจะต้องดีขึ้นครับผู้เล่นของเราครับในทุกตำแหน่งครับผมคัดสรรมาอย่างดีว่าเป็นอันดับหนึ่งของทั้งประเทศเพลเยอร์ผมไม่อดห่วงเลยว่าฝีมือเราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งทีมเวิร์คมากพอแน่นอนเพราะว่าเราเข้ามาแคมป์กันฟูลไทม์อยู่ด้วยกันตลอดไว้เนื้อเชื่อใจอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันครับผมเรื่องการแผนหรือคนอายุต่างๆมีผมคอยดูแลที่จะมีหน้าที่วิเคราะห์ทีมเราวิเคราะห์คู่ต่อสู้เพราะงั้น3เรื่องที่ผมว่ามานี้ทำให้ผมมั่นใจครับว่าทีมเราเป็นอันดับหนึ่งครับ
1: ผม
0: มีอย่างไรปันไปดีกว่าบินเร็วแรงนะสมองไปขวาฆ่าได
2: ้
0: เช่นเดียวกับโค้ชกีฬาทั่วไปเลยครับมีหน้าที่ที่จะยกระดับนักกีฬาของเราให้เก่งขึ้นครับมีหลายอย่างครับเช่นการแนะนำเทคนิคต่างๆปรับจุดเสียจุดด้อยแนะนำจุดเด่นให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นศึกษารีเพย์ของทีมเราเองเพื่อวิเคราะห์สิ่งต่างๆศึกษารีเพย์จากคู่แข่งเพื่อที่จะนำ

ไม่มีแม้แต่ผู้สนับสนุนไม่มีโค้ชไม่มีอะไรเลยมีแต่พวกเรา5คนครับการซ้อมของเราก็เปิดคอมมาเจอกันตอน6โมงเลิกเรียนมาเจอกัน6โมงเล่นถึง2ทุ่มกลับบ้านอะไรเงี้ยครับก็การปรับเปลี่ยนณตอนนั้นก็อย่างที่บอกครับใครไม่พร้อมไม่สามารถมาได้ไม่สามารถซ้อมได้ตามเวลาที่เรานัดเราก็จะขอให้ปรับเปลี่ยนขอให้ออกอยากทำทีมที่มีผู้เล่นที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนคนทำงานปกติครับ9ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงครับรวมเวลาพักก็9ชั่วโมงครับผมแต่นอกเวลาเนี่ยเราก็ยังทำอยู่นะครับเพราะว่าเราอาศัยอยู่ที่ด้วยกันเลยไม่ใช่ว่าจบเวลางานปุ๊บเราจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้กันต่อเราจะไม่เล่นกันเราจะไม่ศึกษาร่วมกันไม่หรอกครับเราทั้งวันเลยครับแต่แค่ว่าเราจะโฟกัสจริงๆจังๆใน9ชั่วโมงนั้นเป็นหลักหนักใจอยู่ครับผมเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ได้เพราะว่าตอนนั้นผมเป็นนักกีฬาผมรู้สึกชอบมันผมเล่นแล้วผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ลงแข่งแต่พอผมมาเป็นโค้ชเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่ได้รับความตื่นเต้นนั้นอีกแต่มันไม่ใช่ครับตอนนี้ผมเครียดกว่าตอนนั้นอีกผมอยากจะให้ทีมของผมชนะผมอยากให้ทีมของผมไปให้ไกลกว่าตอนที่ผมทำอยู่ความรู้สึกมันมากกว่าเดิมครับเหมือนเราต้องแบกรับทีมเอาไว้ครับผมใช้เวลาประมาณ1ปีครับที่จะสามารถมาเป็นอันดับ1ของประเทศไทยได้ครับมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่าครับการเล่นเกมของผมเปรียบเสมือนการได้รีแลกซ์พักผ่อนไม่ต่างอะไรจากการที่เราชอบฟังเพลงหรือดูหนังอะไรหรือเล่นกีฬาอะไรอย่างนี้เลยครับส่วนของเกมเมอร์เนี่ยจะต้องขยันที่จะซ้อมมืออยู่เสมอพัฒนาศักยภาพตัวเองอยู่เสมอขยันเล่นขยันศึกษาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งก็คือพัฒนาศักยภาพตัวเองส่วนของโค้ชเนี่ยก็จะต้องศึกษาสิ่งต่างๆเพื่อที่จะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับทีมและตัวเพลเยอร์นั้นๆเพื่อส่งเสริมให้เขาเก่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับผม

0: ย่างการที่จะเลือกเพลเยอร์แต่ละคนลงตำแหน่งต่างๆเนี่ยนิสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เช่นกันครับผมอย่างเช่นแคลรี่ครับเป็นตัวปิดเกมตัวแบกรับความหวังของเพื่อนเนี่ยการที่เราจะเลือกเพลเยอร์ลงไปเนี่ยเราจะต้องมองครับว่าเพลเยอร์คนนี้มีความมั่นใจไหมเด็ดเดี่ยวไหมกล้าตัดสินใจในจุดที่สำคัญไหมบางจังหวะเนี่ยยอมให้เพื่อนตายไปเพื่อที่เราจะคงเป้าหมายของเราไว้อย่างเงี้ยครับก็คือต้องเด็ดเดี่ยวมากครับผมอย่างตัวมิดเลนออฟเลนที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวทำเกมเนี่ยครับก็จะต้องเป็นคนที่มีทักษะการเล่นพอสมควรฉลาดเล่นเข้าออกได้อย่างไหลลื่นทีมเวิร์กดีสื่อสารดีทำจังหวะให้เพื่อนได้ส่วนตำแหน่งโรมมิ่งครับผมก็เป็นคนที่น่าจะต้องนิสัยชอบปั่นป่วนคู่ต่อสู้นิสัยกวนๆชอบทำให้อีกฝั่งรำคาญอึดอัดเล่นยากขึ้นครับผมผมจะเลือกคนที่นิสัยกวนๆไปชอบปั่นป่วนไปครับผมส่วนตำแหน่งสุดท้ายครับตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับนิสัยที่เหมาะกับตำแหน่งนี้อย่างตามชื่อตำแหน่งนะครับต้องเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทีมครับเป็นคนใจดียอมตายแทนเพื่อนได้คงต้องเป็นคนที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อครับผมอย่าประมาทนะซัพพอร์ตมันแรงอยู่นะเฟิร์สบัตรได้อยู่รูบิกคอร์กอ่ะในแต่ละตำแหน่ง5ตำแหน่งเนี่ยเราจะมีตำแหน่งแยกมี3ตำแหน่งครับผมมันก็ไม่เชิงแยกมากก็คือกัปตันครับกัปตันทีมต้องมีครับทุกกีฬาและทุกเกมก็มีครับเป็นคนสำหรับผมการที่จะเลือกกัปตันเนี่ยไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ได้ทั้งนั้นครับแต่นิสัยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นที่น่าเคารพนับถือของทีมมากที่สุดเป็นพี่ใหญ่ฉะฉานเด็กขาดสามารถดูแลทีมได้เนี่ยถึงผมถึงเลือกเป็นกัปตันอย่างตำแหน่งที่2ครับเรียกไวเกมว่า IGL ครับ IGL ก็คือ In Game Leader ครับก็คือคนสั่งเกมคนสั่งแผนครับคนสั่งแผนที่ผมต้องการคือคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลการเล่นของทีมมาอย่างดีเข้าใจทีมตรงข้ามเพราะไม่งั้นจะสั่งแผนให้ดีไม่ได้เพราะงั้นคนที่ผมอยากได้ก็คือคนที่ใช้คำสั่งมากกว่าคำถามครับคนที่พาทีมไปข้างหน้าครับตำแหน่งสุดท้ายครับ S ก็คือแครรี่เนี่ยนะครับในความหมายของ S ก็คือคนที่เก่งที่สุดในทีมครับคนที่ทีมไว้เนื้อเชื่อใจคนที่พลิกสถานการณ์ให้กับเกมได้เสมอคนที่สร้างปฏิหาริย์ให้กับทีมได้ครับอันนี้เรียก S ครับผมทีมแรกจะเป็นแบบ full time เล่นวันละ8ชั่วโมงเหมือนคนทำงานเลยปกติเลยส่วนของอีกทีมนึงจะเป็น player ที่เล่นเป็น part time ฮะคือหลังเลิกเรียนเลิกทำงานออกมาก็มาซ้อมกันประมาณนี้ครับการที่จะทำให้ทีมนึงคิดเหมือนกันเล่นจังหวะเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยผมว่ายากที่สุดเลยนะครับคือการเป็นทีมเวิร์กเนี่ยครับของเกมทีมผมว่าทุกกีฬาเนี่ยนะครับการที่จะทำให้ทีมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมันยากมากครับ
1: มันเหม็นได้เยอะแล้วไม่สั่งมันนอนไม่ได้ไงแล้วจริงๆกูไม่ได้กลับมาโผล่กลับมาตัดมัน
0: เอาไปว่ามึงคิดมันไม่ใช่มันไม่ต้องอะไรแล้วเว้ยคือช็อตนั้นอ่ะปล่อยตายแล้วไปทำกระแสทีมดีกว่าเลยมันต้องมีบ้างครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายเราชัดเจนครับแล้วผมว่าผมเล็งเห็นถึงอาชีพ ว่าถ้าเราทำได้เราก็จะมีเงินนะเราก็จะสามารถอยู่ได้นะถึงแม้มันจะยังไม่มากพอการเป็นอันดับหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีคุณค่ามากกว่าด้วยความที่กระทรวงการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศออกมาว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเพราะงั้นจะยอมรับมากกว่านี้ถ้าเด็กไทยสามารถไปแข่งโอลิมปิกในนามทีมชาติไทยแล้วคว้าเหรียญกลับมาได้อย่างนี้ก็ผมเชื่อว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ทำให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านครอบครัวหลายๆครอบครัวให้โอกาสอีสปอร์ตครับยากครับเพราะว่าด้วยวุฒิภาวะของเราเองเราก็ยังเป็นเหมือนกึ่งเพื่อนกับผู้เล่นด้วยซ้ำเรายังไม่มี power มากพอในการที่จะสั่งการอะไรเราระบบเพื่อนอยู่นะแบบขอให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมมองว่ามันดีไปในอีกแง่มุมนึงมันดีตรงที่ว่าเขาคิดอะไรเขาสามารถมาเปิดใจกับเราได้เลยเพราะว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับของประเทศไทยเนี่ยจริงๆเพลเยอร์ของประเทศไทยไม่ได้อ่อนนะครับแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีเกมแนวนี้ให้เลือกเล่นหลายประเภทเกินไปทำให้คนเก่งๆที่มีพรสวรรค์เนี่ยกระจายออกไปหลายเกมเพราะงั้นการที่เราจะทำทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทยให้ได้เนี่ยมันจึงช้ากว่าประเทศอื่นครับผ

ก็ต้องบอกก่อนว่าครับทีมของเราครับตั้งแต่ทำทีมมาในปีแรกจนมาถึงตอนนี้ผมไม่เคยปล่อยเกมไหนไปเปล่าๆเมื่อแพ้ปุ๊บเราต้องคุยผมเป็นคนที่อยากรู้ว่าแพ้เพราะอะไรอยากรู้ว่าใครผิดอยากได้ยินคำขอโทษเดี๋ยวเจ้าใหม่อยากให้เพื่อนร่วมทีมให้ความสำคัญตรงนี้เพราะงั้นหลายครั้งเราเกิดการปะทะกันด้วยวาทะคารมต่างๆทำให้ทีมของเราเนี่ยเกือบแตกหรือต้องปรับเปลี่ยนผู้เล่นมาถึงหลายครั้งแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ทำตรงนี้เราจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้ครับผม

ได้ไปต่างประเทศได้ไปประเทศที่เราไม่เคยคิดที่จะมีโอกาสได้ไปได้พบเจอสิ่งใหม่ๆได้กินอาหารแปลกๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างมากครับแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันครับเราได้ไปพบกับมุมมองใหม่ๆของ e-sport ของประเทศอื่นเช่นประเทศจีนประเทศเยอรมันผมเห็นถึงว่าเขาแอคทีฟกับเรื่องนี้มากเขาเชียร์กันเหมือนเชียร์ฟุตบอลเหมือนเชียร์กีฬาจริงๆผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เข้าหอการหอแข่งเพราะงั้นผมว่านี่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับล่าสุดที่ไปต่างประเทศมาครับคือเราได้มีโอกาสไปคุมทีมจริงๆครับเพราะงั้นเรารู้สึกตื่นเต้นกว่าลูกทีมด้วยซ้ำครับเวลาที่เราได้ขึ้นเวทีชิงแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นผมถึงประทับใจมากเลยครับเวลาที่มีคนโห่ร้องมีคนเชียร์มีคนเรียกตะโกนชื่อทีมอัลฟาอัลฟาอัลฟาอย่างเงี้ยครับทำให้เราแบบรู้สึกแฮปปี้มากครับผม

รางวัลแรกที่ได้ครับมันไม่ได้มากครับเราเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยตรงนี้มันสร้างรายได้ได้นะถึงแม้มันจะแค่หมื่นเดียวหรือ20,000ผมเชื่อว่าถ้าเราเล็งตั้งเป้าหมายกับมันลงทุกรายการที่มีเงินรางวัลผมเชื่อว่ามันจะเป็นอาชีพเสริมให้เราได้นะตอนนั้นครับผม

จริงๆมันไม่ได้สร้างให้กับทุกคนครับมันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอาจจะประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวด้วยซ้ำครับที่จะสร้างรายได้จากการเล่นเกม e-sport นะครับคือเพลเยอร์ที่จะได้รายได้เนี่ยมันต้องมีพรสวรรค์มีพรแสวงโชคดีด้วยหลายๆอย่างคือมันต้องประกอบกันนะครับการเล่นเกมเป็นทีมเนี่ยเก่งคนเดียวไม่สามารถที่จะพาทีมไปถึงแชมป์ได้เพราะงั้นเพื่อนของเราอีก4คนจะต้องทัดเทียมกับเราหรือมาเติมสิ่งที่เราขาดได้การแข่งขันครั้งที่ผมภูมิใจสุดก็คือการแข่งขันครั้งที่เราไปแข่งขันระดับโลกในปี2011เราเคยไปที่เยอรมันครับเราสามารถคว้าอันดับ7อันดับ8ของโลกมาได้นั้นเป็นการแข่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดครับคือจริงๆครับการเป็นเกมเมอร์เนี่ยครับมันมีข้อได้เปรียบอยู่หลายอย่างเช่นเดียวกันครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือก็มันคล้ายๆกับว่าเราเป็นไอดอลเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดการเล่นโชว์ของเราเพื่อให้ทำให้กับคนวิวเวอร์คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาดูแล้วสามารถที่จะโดเนทเข้ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ได้ครับผม

เราสามารถที่จะเล่นเกมนะตอนเด็กๆเราสามารถส่งเสียตัวเองเรียนได้เราสามารถที่จะให้เงินคุณพ่อคุณแม่แหละได้เราไม่เป็นภาระของครอบครัวเราสามารถที่จะเรียนจบควบคู่กับการเล่นเกมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจผมอยากตื่นมาถึงวันพรุ่งนี้แล้วทำงานต่อครับก็คือแม้รายได้จะไม่มากเท่ากับงานอื่นๆที่เรามีโอกาสไปทำแต่ผมแฮปปี้กับมันครับผมอยาก

ขยับมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจริงมันมีแค่ 1% เท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะงั้นต้องเริ่มจากตัวเองครับขยันซ้อมให้มากกว่าคนอื่นครับมีวินัยกับตัวเองครับตั้งใจมีเป้าหมายสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าเล่นแล้วไม่ได้แพ้แล้วเลิกตัดใจง่ายๆผมทีมแตกมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งผมไม่ยอมเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจนกลับมาทวงบัลลังก์ได้เสมอเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่มีเพราะงั้นถ้าอยากมาถึงจุดนี้ได้ต้องทำให้ได้ครับ

ผมเชื่อว่าทำอะไรเยอะไปมันก็ไม่ดีครับเตะบอลทั้งวันทั้งคืนก็คงไม่ดีเหมือนกันคือไม่มีอะไรดีถ้าทำเกินร่างกายของเราเนี่ยครับก็คงแนะนำได้คร่าวๆว่าโอเคถ้าอยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตทำไปดิทำไปเล่นไปตั้งใจแต่การเรียนก็อย่าเพิ่งเสียทำควบคู่ไปดีกว่าครับผม

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่บอลเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะโบก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะกายตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อ ีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลย

นะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

ได้บ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะ

น้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างนึงซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี่นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่กล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบ

เราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกที่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบ้รับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบ้กับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ๋อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรงฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้ะ

นุกนะจ๊ะแรปโบ้แรปบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

จ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม

0: ป่าไม้นับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์เช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปเป็นต้นนอกจากนี้ป่าไม้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติต่างๆอีกด้วยแต่ทว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกเหลืออยู่ประมาณ30%ของพื้นที่โลกทั้งหมดและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเรื่อยๆจึงทำให้เกิดนักวิชาการป่าไม้ขึ้นเพื่อศึกษาป้องกันและอนุรักษ์เพื่อให้ป่าไม้ยังคงอยู่กับเราต่อไป
1: ผมสิบตำรวจโทกุลบลพลวันตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการนะครับทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2: สวัสดีพวกเราทุกคนเนาะก็ประชุมประจำเดือนกันที่เราจัดขึ้นให้พวกเรามาผลการปฏิบัติงาน
3: สรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ร่วมกันวางแผนการลาดตระเวน
4: ติดตามร่องรอยนะครับจากกล้องที่ติดเอาไว้นะครับ
1: เจ้าที่การแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีรูปแบบในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด้านงานศึกษาวิจัยนะครับการป้องกันและปราบปรามนะครับการดูแลรักษาพื้นที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์กับราษฎรรอบพื้นที่ไม่ให้เข้ามาบุกรุกทำลายทรัพยากรนะครับผมสมัยตอนผมเป็นเด็กนะครับใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบินนะครับแต่เมื่อโตขึ้นมาความคิดได้เปลี่ยนเนื่องจากว่าเราได้มาเข้าเรียนศึกษาที่คณะวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงทำให้แนวความคิดเราเปลี่ยนผมได้สนใจอาชีพของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผมได้ดูสารคดี2โลกนะครับซึ่งเห็นพี่สืบนาคาเสถียรนะครับในการทำการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่เขื่อนเชี่ยวหลานะครับทำให้เกิดความชื่นชอบเกิดแรงบันดาลใจทำให้เราสนใจที่จะมาทำงานในอาชีพนี้แรงบันดาลใจในการทำงานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในแต่ละวันก็คือเราได้เห็นเพื่อนร่วมงานเรามีความลำบากทำให้เรามีแรงบันดาลใจที่ว่าในทุกๆวันเราต้องออกไปทำงานในหน้าที่ของเราให้ประสบความสำเร็จ

0: ประวัติการเรียนของผมนะครับหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็เข้าศึกษาต่อที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลังจากจบการศึกษาก็ไปเป็นลูกจ้างของกรมป่าไม้อยู่1ปีหลังจากนั้นก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างที่กรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับอยู่กลุ่มสำรวจซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิจัยคอยสำรวจพันธุ์ไม้ตามโครงการต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็ไปรับราชการตำรวจที่โรงเรียนตำรวจนครบาลที่สารยานะครับหลังจากจบมาก็ปฏิบัติหน้าที่ที่รถสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191ครับจนกระทั่งปี2553นะครับผมก็ได้สอบบรรจุเข้าราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบรรจุที่ตำแหน่งอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2อำเภอศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีหลังจากนั้นก็ไปช่วยทำยุทธการไม้พยูงนะครับที่อีสานตอนบนนะครับตอนนั้นมีวิกฤตไม้พยูงในประเทศไทยก็ได้ไปอยู่ชุดส่วนล่วงหน้าชุดเฉพาะกิจของกรมนะครับก็หลังจากเสร็จภารกิจย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จนกระทั่งปัจจุบันนี้มาทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาพยาผลงานที่ผ่านมานะครับในการทำงานกรมอุทยานก็สิ่งที่ผมประทับใจก็มีได้ร่วมกันจับกุมนายทุนชาวเขมรนะครับที่เข้ามาลักลอบทำไม้ในเขตอุทยานนะครับซึ่งก็ใช้เวลาในการติดตามอยู่นานพอสมควรนะครับก็กว่าจะติดตามได้แล้วก็สามารถขยายผลผู้ร่วมกระทำผิดได้
1: ต่อไม้น่าข้าวชาวบ้านเข้ามาแล้วประมาณสักเดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่เราไปเจอผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้อยู่นะครับเราก็ต้องวางแผนก่อนเข้าคือให้เขาอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้เราได้ไม่ว่าจะเขาเป็นทานอาหารหรือว่าหลับหรือว่านอนอยู่นะครับผมเราก็วางกำลังเข้าชาร์จจับกลุ่มในส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเรื่องของการลักลอบทำไม้พยุงนะครับเราก็ออกประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสโดยลำพังเจ้าที่เองจะออกตรวจลาดตระเวนเนี่ยในป่าคงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั้นเราจึงมีงานการประชาสัมพันธ์นะครับในการแก้ปัญหานะครับผมแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานราชการไม่ว่าเป็นตำรวจทหารในการออกตรวจลาดตระเวนป่า

0: แนวคิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคนที่จะมาทำอาชีพนี้ต้องมีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริง
1: เดี๋ยวเราออกตรวจลาดตระเวนตามปกตินะ

0: คำคมที่ผมใช้ในการทำงานนะครับก็ใช้ตั้งแต่สมัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับก็คือเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปรานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มากๆในลาภผลมุ่งเพ่นตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมจะทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ
1: สำหรับประเภทของป่าไม้ในประเทศไทยนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝนและปริมาณน้ำฝนที่ทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นที่ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. ป่าประเภทไม่ผลัดใบและ 2. ป่าประเภทผลัดใบซึ่งป่าประเภทไม่ผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าดงดิบ 2. ป่าสนเขา 3. ป่าชายเลน 4.ป่าพรุหรือป่าบึงน้ำจืด 5. ป่าชายหาดส่วนป่าประเภทผลัดใบมีดังนี้ 1. ป่าเบญจพรรณ 2. ป่าเต็งรัง 3. ป่าหญ้าในปัจจุบันป่าไม้เหล่านี้ได้ถูกทำลายไปจำนวนมากทำให้ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศรวมถึงสมดุลต่างๆดังนั้นภาครัฐและเอกชนควรที่จะดำเนินการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ของประเทศไทยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เราจะไม่เหลือทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้กับลูกหลานต่อไป
0: การทำงานของเจ้าที่กรมอุทยานก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับของทุกหน่วยงานนะครับการมีส่วนร่วมกับราษฎรชุมชนในพื้นที่นะครับทางอุทยานก็จะมีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะครับให้ความรู้กับราษฎรในพื้นที่ในเรื่องของการไม่บุกรุกพื้นที่ในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับ
2: วันนี้มาก็มาทำกิจกรรมส่วนหนึ่งของเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับน้องๆในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร
3: เวลากันอยู่เยอะนะครับกระทิงออกลูกตกลูกกันเป็นตัวนะ
0: การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่นอกหน่วยนะครับที่อยู่รอบอุทยานก็จะมีในการออกตรวจลาดตระเวนนะครับซึ่งเรามีหน่วยกำลังทหารในพื้นที่นะครับเนื่องจากอุทยานชาติตาพยานะครับเป็นเขตที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านงั้นเราต้องมีการสนที่กำลังในการออกตรวจลาดตระเวนส่วนในเรื่องของการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องได้ร่วมกันทำงานออกพื้นที่ร่วมกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่ปล่อยให้เจ้าที่ของเราไปทำงานด้วยตัวเองได้ในบางเรื่องซึ่งว่าเขาอาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจงั้นเราต้องลงพื้นที่ร่วมกับเขาด้วยนะครับก็เนี่ยครับระหว่างลาดตระเวนก็เจอเนี่ยนะครับชาวบ้านที่เข้ามาตั้งสลิงตัดนะครับก็เราก็ต้องทำการเก็บกู้แล้วก็มาร์คพิกัดลงไปนะครับเพื่อว่าในรอบต่อไปเราก็จะออกลาดตระเวนจุดเดิมซึ่งว่าเป็นภัยคุกคามนะครับที่เข้ามาล่าสัตว์ในเขตอุทยานนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับมีหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิชาการซึ่งเราต้องลงพื้นที่ครับเพื่อเก็บตัวอย่างมันนำวิเคราะห์แล้วก็ทางด้านงานป้องกันและปราบปรามซึ่งแบ่งเป็นการป้องกันลับลอบการล่าสัตว์ลับลอบการทำไม้และลับลอบการบุกรุกพื้นที่ซึ่งแต่ละกรณีนะต้องลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นลักลอบการล่าสัตว์เราก็ต้องออกตรวจพื้นที่หรือว่าลักลอบการทำไม้ส่วนการบุกรุกพื้นที่เราก็ต้องออกตรวจสอบแนวเขตเป็นประจำส่วนงานที่มีปัญหามากที่สุดก็คงเป็นงานบุกรุกพื้นที่ของราษฎรที่อยู่ตามรอบแนวเขตเนื่องปัจจุบันประชากรของเรานั้นเพิ่มขึ้นแต่หน้าที่มีจำนวนเท่าเดิมทำให้ราษฎรรอบแนวเขตเข้ามาบุกรุกวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราต้องรวบรวมข้อมูลแล้วนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบทำความเข้าใจกับราษฎรแต่เมื่อทำความเข้าใจราษฎรไม่ได้เราก็ต้องตามปัญหานี้รายงานให้กับผู้บัญชาเพื่อจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ปัญหานี้มันยุติลงภารกิจที่เราทำวันนี้ก็คือการออกตรวจลาดตระเวนนะครับไม่ว่าจะเป็นการป้องกันลักลอบการทำไม้และล่าสัตว์ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับมีต่างคนมีหน้าที่ของตัวเองนะครับว่าจะเป็นส่วนล่วงหน้านะครับ ซึ่งคอยดูว่ามีภัยคุกคามอยู่หน้าแล้วก็ส่งสัญญาณมาให้ข้างหลังชุดหลังนะครับมีรองหัวหน้าชุดนะครับคอยควบคุมดูแลมีส่วนคอยเก็บข้อมูลแล้วก็มีมือ GPS นะครับมือแผนที่ซึ่งต้องทำงานกันเป็นระบบเพื่อได้ข้อมูลลาดตระเวนเหล่านี้นะครับเราจะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการออกตรวจลาดตระเวนในคราวต่อไปนะครับเพื่อให้มันประสบผลสำเร็จในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันรักษาป่าให้มากที่สุดคุณสมบัติของคนที่จะทำอาชีพนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหนึ่งอันดับหนึ่งก็ต้องมีใจรักความเสียสละนะครับความมุ่งมั่นนะครับเราต้องรักในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าในการทำงานแต่ละครั้งเรามีแรงเสียดทานอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเราต้องเผชิญปัญหาโดยตรงนะครับงั้นเราต้องมีใจรักมีความเสียสละนะครับผม

การที่เราจะประสบความสำเร็จในอาชีพกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตัวเองถึงจะทำให้เราถึงประสบความสำเร็จก้าวหน้าได้ขอบเขตจุดสูงสุดของอาชีพเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เป็นผู้บริหารในองค์กรที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเห็นความทุกข์ยากของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภาคสนามเป็นผู้บังคับชาที่ดีผลกระทบของอาชีพเจ้าหน้าที่นะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็มีผลในการดำเนินชีวิตบ้างเนื่องจากว่าภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องออกตรวจลาดตระเวนนะครับทำให้ไม่มีเวลามาดูแลครอบครัวนะครับก็ต้องเสียสละต้องยอมรับมันให้ได้เมื่อเราเลือกที่จะมาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วนะครับความห่างเหินจากครอบครัวก็มีส่วนสำคัญแต่ทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะรักษาพื้นป่าของเราไว้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่อายุของตัวเจ้าหน้าที่เองก็มีอุปสรรคบ้างก็เหมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะครับที่ว่าเราใช้ร่างกายเปลืองหรือไม่ถ้าเกิดเรายังฟิตตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะเดินป่าอีกอย่างนึงก็คืออยู่ที่จิตใจด้วยหลายครั้งก็มีเจ้าที่ที่อายุใกล้เกษียณแล้ว58 59แต่เขาก็ยังเป็นหัวหน้าชุดนำน้องๆเดินป่าด้วยความห่วงใยของเขาซึ่งมีความรักความผูกพันกับอาชีพนี้ก็ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไปจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายสมเด็จอภิญญาเมหากุลปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นนิสิตชั้นปีที่2ครับคณะวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านป่าไม้ซึ่งรวมถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของต้นไม้สัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆด้วยครับแรงบันดาลใจของผมนะครับคือการที่ตัวเองเป็นคนชอบเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็ค่อนข้างสนใจเกี่ยวกับวิชาบรรณคดีกับวิชาวรรณศาสตร์ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราการที่ศึกษาธรรมชาติเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวรรณศาสตร์หลังเรียนจบนะครับผมอยากเป็นนักวิชาการป่าไม้ครับเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ป่าไม้ลดลงในแต่ละปีผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูป่าไม้ประเทศไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมครับ
1: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสลินทิพย์เพื่อนฝูงค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์นะคะก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบในการเดินป่าค่ะชื่นชมธรรมชาติชอบดูสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ดูนกดูธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะเลยเป็นแรงบันดาลใจในการเลือกคณะวรรณศาสตร์ค่ะความน่าสนใจความสำคัญของคณะวรรณศาสตร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติป่าไม้ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับโลกของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าอะไรต้นไม้ธรรมชาติสามารถช่วยประคับประคองโลกของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ค่ะจึงเป็นความน่าสนใจของคณะวรรณศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนิคมแหลมศักดิ์ครับคณบดีคณะวรรณศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราให้การศึกษาด้านการป่าไม้ชั้นสูงนะครับสิ่งที่เราศึกษานั้นเนี่ยเราเรียนรู้ทั้งเรื่องของต้นไม้หรืออะไรก็พืชทุกชนิดที่อยู่ในป่ารวมทั้งที่เราเอามาปลูกเลี้ยงด้วยนะครับสัตว์ป่านะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าอันได้แก่พวกเห็ดชนิดต่างๆนะครับหรือว่าจุลินทรีย์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเราพูดได้ว่าวรรณศาสตร์ของเรานั้นเป็นสถาบันชั้นสูงครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การศึกษาทางด้านการป่าไม้ครบวงจรคณะวรรณศาสตร์ของเราเนี้ยแบ่งเป็น6ภาควิชาครับอันได้แก่ภาควิชาอนุรักษ์วิทยาภาควิชาการจัดการป่าไม้ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ภาควิชาวรรณวัตวิทยาภาควิชาชีววิทยาป่าไม้แล้วก็ภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์ซึ่งในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนอาจจะมากกว่า1หลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นภาควิชาอนุรักษ์วิทยาเราก็ให้การเรียนการสอนทางด้านการจัดการลุ่มน้ำนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการอุทยานนันทนาการและก็การท่องเที่ยวนะครับหรืออย่างกรณีของภาควิชาวรรณผลิตภัณฑ์เราก็มีอยู่2หลักสูตรคือหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางไม้นะครับเพราะฉะนั้นในคณะวรรณศาสตร์เองนั้นก็มีเปิดโอกาสให้เรื่องของการเรียนการสอนและการทำงานที่ค่อนข้างจะกว้างขวางและก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยครับนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ยที่เข้าเรียนกับเราเนี่ยปีแรกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเรียนพื้นฐานในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเช่นคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส์นะครับรวมทั้งภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็นิสิต

0: เองยังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางด้านการป่าไม้ก็คือวิชาวรรณศาสตร์เบื้องต้นวิชาทางด้านอนุรักษ์วิทยานะครับแล้วก็นิสิตยังได้ประสบการณ์ในเรื่องการศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นในการไปเดินป่าในการใช้ชีวิตในป่านะครับอันนี้ก็เรียกว่าปีแรกเลยนะครับส่วนปีที่2นั้นเนี่ยนะครับนิสิตก็จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวรรณศาสตร์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาในเรื่องของการปลูกป่าวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการฟื้นฟูป่าพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำเรื่องของสัตว์ป่านะครับ
1: ในปีที่3นั้นเราจะเริ่มเจาะลึกไปในเกี่ยวกับความชอบที่เราต้องการของคณะวรรณศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการลุ่มน้ำสัตว์ป่าหรือจะเป็นวิศวกรรมป่าไม้ครับ
2: ส่วนปีที่4ก็จะเป็นการทำโปรเจกต์จบซึ่งคือการประมวลผลจากที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1ถึงปีที่3
3: ในการเรียนในคณะวรรณศาสตร์ก็คือจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็ภาคบรรยายก็คือเรียนห้องเรียนนิสิตคณะวรรณศาสตร์ก็จะมีการฝึกงานภาคสนามเป็นในตัวทุกซัมเมอร์ส่วนเรียนในคณะก็คือจะเป็นเรียนตัวเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานก่อนที่จะออกภาคสนามอีกที
4: สำหรับตรงนี้เรามาอยู่ในจุดที่เราได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าหรือ Camera Trap ไว้นะครับเมื่อ15วันที่แล้วนะครับการศึกษาสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัตว์ป่าเนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ามีป่ามีต้นไม้ให้เรามองเห็นก็มันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเรามีสัตว์ป่า

0: ุดเด่นของคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับคือการที่เราศึกษาในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ที่เน้นเรื่องของหลักการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
1: สำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าในคณะวรรณศาสตร์นะคะก็ต้องเรียนทางสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็มีเกรดเฉลี่ยทั้งหมด 2.00 ขึ้นไปค่ะ
2: นักเรียนที่สนใจที่จะเข้าเรียนในคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์นะครับก็จะต้องทำคะแนนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างเช่นชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษครับ
1: สำหรับการเตรียมตัวของหนูนะคะก็จะเป็นการอ่านค่ะแบ่งเวลาในการอ่านก็คือจะแบ่งว่าช่วงเช้าจะอ่านเป็นวิทยาศาสตร์บ่ายก็จะเป็นคณิตศาสตร์ส่วนหัวค่ำก่อนนอนนะคะก็จะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะมีเวลาพักของเราเป็นช่วงๆเพื่อให้สมองของเราได้พักผ่อนบ้างค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนคณะวรรณศาสตร์นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนอกจากจะเป็นความรู้แล้วอยากจะให้เตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องร่างกายครับเพราะว่าคณะของเรานั้นจะมีการทดสอบสมรรถภาพในตอนแรกเข้าแล้วก็มีการทดสอบร่างกายเป็นระยะตอนเรียนครับ
2: ในเรื่องการสอบเข้าคณะวรรณศาสตร์สาขาวรรณศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะรับในระบบ TCAS ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ละรอบไม่ว่าจะเป็นการรับตรงโควต้าพิเศษหรือว่า admission เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการป่าไม้สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเกษตรป่าไม้มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตแพร่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรจะไปศึกษาต่อในด้านไหนดีผมอยากจะให้มองว่าปัจจุบันนี้เราชอบทำสิ่งไหนมีความสุขครับเพราะเนื่องจากว่าการเรียนมหาลัยเนี่ยมันเป็นการที่เราต้องศึกษาต่อจนไปถึงขั้นการทำงานใช่ไหมครับดังนั้นเราควรจะเลือกสิ่งที่เรามีความสุขและสามารถอยู่กับมันได้ตลอดครับ
1: การใช้ชีวิตเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์นะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกรุ่นพี่ก็ช่วยในการเรียนในการใช้ชีวิตคือหลายๆอย่างทำให้ภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะวรรณศาสตร์มากค่ะ

0: สำหรับความสุขที่ได้เรียนในคณะนี้นะคะก็คือเราได้เรียนในสิ่งที่เรารักค่ะ
1: ความภาคภูมิใจที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคณะวรรณศาสตร์นะครับคือเราได้เป็นหนึ่งในอุดมการณ์ที่จะช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยให้มีความยั่งยืนครับ
2: ความสุขของผมที่ได้เป็นเจ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือการได้เสียงขอบคุณจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันแล้วก็ชาวบ้านหรือว่าเด็กๆน้องๆที่ให้กำลังใจเราที่เรามาช่วยดูแลปกปักรักษาทรัพยากรของชาติมันก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นสายตาที่เขามอบให้เราที่เขาขอบคุณเราเราก็มีความสุขสำหรับความภาคภูมิใจในอาชีพเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับผมมีความภาคภูมิใจมากถึงแม้จะไม่มีใครรับรู้ได้โดยตรงทุกวันนี้ที่เรามีน้ำมีอากาศมีสัตว์ป่ามีป่าไม้ให้คนไทยได้ดูได้เห็นเราก็รู้สึกภูมิใจที่เราเป็นตัวแทนของคนไทยมาเข้ามาปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรของชาติครับผม

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่เหนือแนะและเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะโนนัฐการประสบสายพรกุลนะคะก็วันนี้นะคะเราจะพูดคุยถึงเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆซึ่งก็จะเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นตาหูจ

0: มูกลิ้นกายใจนะคะรวมไปถึงรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อการสอนการเรียนรู้ต่างๆก็มีส่วนสำคัญมากเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กๆแต่ละคนก็จะมีรูปแบบมีสไตล์ในการเรียนรู้แตกต่างกันด้วยนะคะและในวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรค่ะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบเรื่องของการศึกษานะคะรวมถึงคุณแม่อีกหนึ่งท่านที่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆครอบครัวให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะเรียกชื่อคุณแม่สั้นๆว่าค
1: ุ
0: ณแม่นันนะคะก่อนอื่นขอเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับเด็กไทยเนี่ยปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เด็กไทยเนี่ยอยู่ในสภาพซึ่งน่าสงสารมาก
0: ๆ
2: นะครับเพราะว่าถูกบังคับให้ทำตามที่เด็กไม่อยากทำนะครับอย่าง UN นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดไว้ว่าเด็กเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนที่พอเพียงเด็กควรจะได้รับการเล่นคือได้รับการบ้านที่น้อยหน่อยนะครับแล้วให้มีเวลาเล่นมีเวลาพักผ่อน
0: อย่างล่าสุดประเทศไทยเราเองก็ยังมีออกบอกออกมาเตือนเลยนะคะว่าอยากให้ลดการบ้านเด็กไทยให้น้อยลงหน่อยค่ะ
2: ใช่แล้วควรจะลดชั่วโมงเรียนลงด้วยแล้วลดเนื้อหาลงด้วยครับ
0: และสำหรับสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันล่ะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์คือสื่อการเรียนการสอนนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสื่อของเด็กเนี่ยก็ควรอย่าง BBL เนี่ย Brain Based Learning เนี่ยก็คือต้องใช้สื่อที่ธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วอย่าไปเร่งรัดเรื่องจะต้องเก่งเด็กจริงๆนะเขาเกิดมาเก่งอยู่แล้วแต่เมื่อเราสอนผิดวิธีเด็กก็จะโง่ไปเลย
0: โอ้ค
2: ่
0: ะ
2: แน่นอน
0: ผิดวิธีความฉลาดเด็กก็ลดลงมาเลย
2: เสียไปเลยครับ
0: อาจารย์คะและอย่างเรื่องของสื่อการเรียนการสอนของเด็กไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นว่าเด็กๆแต่ละคนก็ชอบสื่อที่แตกต่างกันเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้หลากหลายแตกต่างกันด้วยค่ะ
2: ใช่ครับสื่อในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกับสื่อเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเยอะเลยนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งiPad มีทุกๆอย่าง
0: เทคโนโลยีเอามาใช้เยอะมากด้วยนะคะ
2: แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยพวกสื่อทั้งหลายเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้ใหญ
0: ่
2: ในประเทศเนี่ยควรจะคัดเลือกนะครับว่าสื่อบางอย่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเด็กแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างในบางประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยได้ทราบว่าการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียนอนุบาลหรือประถมต้นเนี่ยเป็นอันตรายกับสมอง
0: ค่ะอ
2: ย่างมีระบบ Wi-Fi เนี่ยนะครับซึ่งเด็กมาใช้แท็บเล็ตเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่เจริญทั้งหลายเนี่ยพยายามยกเลิก Wi-Fi ออกมาเพราะว่าตัวสมองเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขายังมีเปลือกสมองคือกะโหลกเนี่ยยังบางอยู
0: ่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคลื่นของ Wi-Fi เนี่ยเข้าไปทำร้ายในสมองนะครับ
0: ขึ้น Wi-Fi ที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท
2: ์
0: ถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่ก็ส่งผลต่อสมองเด็กๆได้ด้วยเหรอคะสื่อที่ลูกๆของคุณแม่ชอบนี่เป็นอะไรบ้างคะ
1: จะเป็นวิดีโอมากกว่าสมัยก่อนนะคะเป็น ABC แล้วก
0: ็
1: ก็ไก่ก็ไข่อะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะเป็นหนังการ์ตูน
0: ค่ะ
1: หนังการ์ตูนต่างๆก็
0: อย่างพวกหนังสือหรือว่าของเล่นอะไรต่างๆเหล่านี้
1: ของเล่นก็จะ
0: ชอบอะไรบ้างคะ
1: เป็นพวกหุ่นยนต์แล้วก็รถบังคับ
0: เด็กผู้ชายก
1: ็
0: จะชอบแนวนี้
1: จะเป็นรถบังคับมากกว่า
0: อย่างคุณแม่ได้ใช้กับน้องๆเป็นประจำทุกวันไหมคะหรือว่าเป็นเวลาไหนบ้างที่คุณแม่บอกว่าน้องๆชอบหนังสือมากเลย
1: ก็ชอบทุกวัน
0: ค่ะ
1: ก็จะอ่านจะพาเขาอ่านทุกวันถ้าเรามีเวลานะคะ
2: จะดีนะครับเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้นำในการอ่านหนังสือเล่านิทานบางทีลูกยังเล็กๆเนี่ยเขายังอ่านไม่ได้แต่ว่าให้รับว่าเขาได้ฟังนิทานจากหนังสือเล่าซ้ำได้เพราะเด็กเขาฟังได
0: ้โหฟังดูแล้วจริงๆสื่อมีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสื่อต่างๆเด็กแต่ละคนก็ชอบแตกต่างกันด้วยแต่ว่าสื่อการสอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามี VTR ที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนต่างๆแล้วก็เป็นห้องเรียนหลากสไตล์ที่มีการเรียนผ่านสื่อต่างๆด้วยค่ะส่วนการตอบสนองของเด็กๆจะเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบหรือว่าจะแสดงท่าทีและการตอบรับยังไงกันเห็นว่าเดี๋ยวนี้ในชั้นเรียนอนุบาลส่วนใหญ่ครูจะนำก่อนสอนด้วยเพลงหรือให้เด็กๆมีส่วนร่วมอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ก่อนด้วยกันฮะ

0: การเรื่องจังหวะเรื่องการเต้นนะฮะยิ่งการกระโดดเนี่ยสำคัญสำหรับเด็กแล้วก็ที่จริงแล้วอย่าลืมว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับเขาจะทนเรียนอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไม่เกิน15นาทีอันนี้ก็จะดูว่ามีเด็กบางคนเนี่ยเขา
1: ไม่ค่อยจะร่วมมือกับคุณครูสักเท่าไหร่นะคะ
0: ที่เป็นอย่างเงี้ยก็แสดงอาการไม่สนุกเขาเริ่มเบื
1: ่อการที่เขาไปกวนหรือว่าไม่ทำตามหร
0: ือเขาอย่างนี้ครับครูต้องไวกว่านี้ครูต้องสังเกตเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่สนุกแล้วเล่นมาซ้ำหลายที
2: สวัสดีสวัสดียินดีที
3: ่น้องพลายแกล้งเพื่อนอีกแล้วนะคะ
2: เจอและฉัน
3: สำหรับกิจกรรมแรกในห้องเรียนดนตรีเราจะให้น้องๆแต่ละคนแสดงท่าทางและให้เพื่อนๆทำตามเราไปดูกันสิคะว่าเด็กแต่ละคนจะทำท่าอะไรกัน
4: เดี๋ยววันนี้เราจะออกกำลังกายกันเอาอะไรก่อนดีไปนอนกันไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดลุกขึ้นยืนฟึ๊บวงกลมทิ้งไว้นะอ้าวพลาย
3: น้องพัดเบาค่ะเบา
4: เบานะแผลว
0: เราไปดีสังเกตเด็กก็คือมองที่ตานะครับเราจะเห็นประกายเขาว่าเขาเอาด้วยไหมอันนี้เป็นตัวเช็คเลยนะครับเด็กแต่ละคนเนี่ย
1: ถ้าเขาเริ่มไม่ค่อยสบตาครูแล้วคุณไม่ค่อยสบตาตอนที่คุณพ่อคุณแม่สอนอันนี้เราทำยังไง
0: ต้องเปลี่ยนโหมดฮะออกไปเล่นข้างนอกหรือว่าแทนที่จะให้ครูสอนเนี่ยให้ต้นไม้สอนอาจจะเอาไมโครโฟนไปใส่ไว้ต้นไม้เขาจะแปลกใจไง
1: แล้วทำไมต้นไม้พูดได
0: ้มีอะไรสอนก็คือมีเรื่องประหลาดนะมันต้องประหลาดจริงๆนะ
3: แม้สนุกกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆ
4: ใครทำตามใครได้บ้าง
3: เราลองมาเปลี่ยนรูปแบบการเรียนกันบ้างนะคะดูสิว่าน้องๆจะมีพฤติกรรมอย่างไร
4: มือจริงเหรอได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้นะโอเคเข้าถึงเปล่าโอเคเข้าสู้เข้าสู้ได้ปะ
0: ที่จริงแล้วการบาลานซ์ส่วนนี่สำคัญนะครับ เพราะว่าสมองส่วนเซเรเบลลัมที่อยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างเซลล์สมองสร้างไฟฟ้าถ้าเด็กเล่นมากๆเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหลงทางเขาจะบาลานซ์จะขับรถขี่จักรยานขับมอเตอร์ไซค์ขับรถได้ดีนะครับ
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: การเซนเซอร์ได้ดีหมายก็ว่าในระหว่างเด็กเนี่ยเขาได้เล่นจำนวนมากพอเป็นพันชั่วโมง
4: มาเลยอ่ะวิ่งจับอึ๊บเอาเราวิ่งจับโอเคเอาเยี่ยมเลยนู่นเลยนะที่บนต้นไม้เลยนะอยากลนไหวเปล่าแพลไม่ไหวเท่าก็สละเรือเลยนั่นแหละโอเคไปขึ้นบนแล้วเดี๋ยวลงทางนู้นนะมองที่พี่หนุ่ยลงทางครูหนุ่ยอ่ะ
5: เร็วไหม
6: เร็วมาก
0: แต่สังเกตดูนี่เป็นการที่ครูบังคับให้เด็กไปทำแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะ

0: ครูต้องมีของเล่นหลายๆอย่าง
1: แล้วให้เลือกเลยอิสระอยากเล่นอะไรเล่นอย
0: ่
1: างนั้นใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็สังเกตดู
1: ค่ะ
2: มันหล่นมาจากไหนอ่ะ
3: สวยปะ
2: สวยมาก
3: ว้าว
4: เด็กแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสังเกตลูกๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมและให้การเรียนรู้ของลูกเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ

ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทั้งชมวิดีอาร์แล้วก็ได้รู้ว่าห้องเรียนหลักสไตล์ต่างๆก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆแต่ละคนแตกกันด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะถึงวิธีการการออกแบบเครื่องมือต่างๆรวมถึงการใช้สื่อและเครื่องมือต่างๆกับเด็กๆอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นเราด้วยว่าเด็กๆแต่ละคนนั้นมีสไตล์การเรียนรู้ที่แตกต่างกันชอบการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของสื่อรวมถึงรูปแบบการเรียนการสอนนั้นมีผลต่อเด็กๆมากและจริงๆแล้วการออกแบบการเรียนการสอนหรือสื่อแบบไหนที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มศักยภาพตามพัฒนาการในขั้นวัยนั้นๆของเด็กๆเขาอะคะอาจารย
1: ์ครับก็คือเด็กแต่ละคนเนี่ยก็คงจะสนใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสื่ออย่างที่เรียกว่าเขาเรียกว่าวะโมเดลนะครับก็คือการเห็นนะครับการเห็นเป็นสื่อภาพเป็นสะได้ดูหนังดูอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ใช้ได้ดีมากดีกว่าสมัยโบราณ
0: ที่มันไม่มี
1: เป็นภาพเป็นหนังนี่แหละ ครับแล้วหนังนี่มันก็ควรจะสนุกด้วยนะไม่ใช่หนังเอาแต่วิชาอย่างเดียวไม่สนุกนะครับ
0: โอ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็มีประโยชน์สำหรับเด็กสามารถดูได้ด้วยแต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องดูด้วยพูดคุยกันไปด้วยนะคะอย่างคุณแม่เองใช้สื่อต่างๆเหล่านี้กับน้องๆบ้างไหมคะ
2: ก็ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
2: หลานก็ติดการ์ตูน
0: ติดการ์ตูนด้วยค่ะ
2: ติดแบบไม่ยอมไปไหนถ้าเปิดการ์ตูนนะเขาจะนั่งอยู่กับที่เลย
1: อันนี้ก็เป็นผลเสียนะครับเพราะว่า
0: ใช้จนติดไปเลยแล้วก็ไม่ยอมไปไหนถ้าปิดทีวีอารมณ์เสียไหมคะแม่อารมณ์เสียเลย
1: เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูการ์ตูนอยู่เนี่ยสมองจะปิดนะครับสมองไม่มีการพัฒนาเนื่องจากติดการ์ตูนการที่ไปนั่งดูจอ VTR เฉยหรือว่าดูคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีรังสีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ควรจะให้น้อยแล้วก็ต้องระวังเรื่องคลื่นโดยเฉพาะ Wi-Fi นะครับ
0: ค่ะโอ้มีคลื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กๆเป็นอันตรายด้วยเหรอคะ
1: อันตรายเข้าไปในถึงสมอง
0: คลื่นจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้อะไรบ้างที่ทำอันตรายสมองหรือทำอันตรายตัวเด็กๆเองได้บ้างคะ
1: ตอนนี้แรงๆก็คือ Wi-Fi นะครับคือเครื่องที่มาใหม่แล้วก็อันที่อันตรายอีกอันก็คือโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมันจะมันเป็นคลื่นไมโครเวฟมันจะทำให้สมองเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันจะบวมแล้วก็จะเป็นมะเร็ง
0: มีผลมีผ
2: ล
0: แ
2: น่นอนแล้วยังเด็กที่เด็กและผู้ใหญ่ล่ะค่ะ
1: ด้วยกันนะครับมีครับเพราะมันมีคลื่นเพราะฉะนั้นต้องมีเวลาใช้จำกัดแล้วก็อยู่ในระยะที่น่าจะปลอดภัยก็ต้องปรึกษาคุณหมอนะอันที่สองคือเสียงเนี่ยมันมีระบบประสาทเนี่ยที่เข้าไปจูนในสมองเสียงที่ดีก็สามารถทำให้เด็กนี่ฉลาดได้เลยนะคร
0: ับ แล้วเราจะใช้เสียงแบบไหนที่ว่าดีสำหรับเด็กๆล่ะคะ
1: อันนี้มันต้องลึกซึ้งนิดหนึ่งนะครับเป็นเสียงอาจจะเพลงบางอย่างอาจจะเป็นคำพูดเด็กบางคนนะคุณแม
0: ่
1: ซนมากนะครับแล้วเที่ยวมากเลยเพียงแต่ครูเอามานั่งตักกอดทีแล้วก็มองหน้ามองเข้าไปที่ตาครับความจริงหนูว่าเป็นเด็กดีรู้ไหมหนูเป็นเด็กน่ารักรู้ไหมพูดกับเขาทุกวันพูดกับเขาทุกวันเขาจะเป็นคนดีในอนาคตนะครับนี่คือความอวยพรจากพ่อและแม่แล้วจากคุณครู
0: เห็นว่าวาจาของคนที่เด็กรักทั้งพ่อแม่ทั้งครูศักดิ์สิทธิ์มากพ
1: ู
0: ดยังไงเด็กก็จะเป็นแบบนั้
1: นเช่นเด็กหกล้มปุ๊บเรามาเป่านะเสียงเนี่ยจะทำให้เด็กนี่หายเพี้ยงหายเขาหายเลยนะเขาหายแล้วเขาวิ่งไปได้เลยนะครับหรือว่าสื่อบางตัวเนี่ยอย่างเช่นตัวอักษรหรือตัวสัญลักษณ์หรือการเขียนเนี่ยสำหรับเด็กเล็กๆเนี่ยค่อนข้างอันตรายเพราะว่าใน BBL เนี่ยเราจะไม่ให้เด็กสัมผัสกับสัญลักษณ์พวกนี
0: ้
1: ตัว A B C D เหมือนกันนะครับเลข2ก็คือยกนิ้วมา2มีหิน2ก้อนนี่คือ BBL คือเรียนด้วยสมองเพราะว่าท่องจำเนี่ยเป็นของที่มนุษย์คนอื่นเขาคิดภาษาเด็กไม่เคยคิดแต่ที่เรียนรู้มาเนี่ยเพราะว่าแม่สื่อสารตั้งแต่เล็ก
0: ๆ
1: อยู่ในท้องก็ได้ยินแม่พูดแต่ว่าการไปเรียนภาษาแปลกๆภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาอะไรเนี่ยใจเย็นๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้วิธีการส่งสื่อเนี่ยเข้าไปสร้างเซลล์ในสมองเนี่ยตั้งแต่ยังอยู่ในท้องนะครับเราอย่าเพิ่งด่วนเพราะในสหรัฐเนี่ยเขาคิดค้นว่าเด็กที่จะเรียนภาษานั้นได้นะครับต้องเรียนที่7ขวบนะครับห้ามเรียนก่อนเพราะว่ามันจะทำลายสมองส่วนสร้างสรรค์ของมนุษย์ไปจินตนาการจะไม่มีถ้าคุณเอาเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องไปให้โดยเฉพาะให้เด็กเขียนหนังสือ ัวเหลี่ยมเนี่ยเด็กก็จะร้องไห้ร้องไห้
0: อ
1: ีกเขาไม่ชอบการเขียนหนังสือแต่ถ้าไปชวนเขาวาดรูปแน่นอนชอบวาดรูปเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูไม่สอนวาดตัวหนังสือล่
0: ะ
1: นะครับเริ่มจากการวาดวาดอะไรก็ได้และอีกอย่างนึงคือเรื่องการลงมือทำนะครับวาร์กโมเดลเนี่ยการลงมือทำสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นการเซตสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกันเพราะสมองคนเรามีสองซีกซีกซ้ายคือจัดระเบียบนะครับซีกขวาคือจินตนาการนะครับในการที่ได้ลงมือทำอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้นะให้หนูนะช่วยพ่อแม่ซักเสื้อผ้าซักกางเกงในเขาจินดีมากเลยนะซักแล้วเอาไปทิ้งใหม่ๆมันอาจจะเลอ
0: ะ
1: เราต้องขยันไม่ใช่ว่าแม่ว่าการซะเองนะไม่เอาเดี๋ยวเลอะฉันทำซะเองไม่เอาล้างจานไม่เป็นไรแตกไม่เป็นไร
0: แล้วคุณแม่เองล่ะคะเคยให้ลูกซักผ้าหรือช่วยทำงานบ้านอะไรบ้างไหมคะ
2: เคยค่ะเคยซักผ้าถูบ้าน
0: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เขาก็ทำ
0: แต่ชอบเลย
2: ก็ทำไม่สะอาดก็ชอบถูบ้านมากกว่าซักผ้าไม่ชอบ
1: แล้วจริงๆแล้วเด็กเขาอยากจะทำเพราะว่าเขาภูมิใจแต่ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะครับก็เป็นวัยหนึ่งที่เขาไม่อยากทำ
0: แต
1: ่เขาจะอยากทำตอนวัย7ขวบ8ขวบ
0: ลูกหนูลูกน้อง2ขวบค่ะแม่กวาดบ้านน่าทำข้าวหกอะไรเงี้ยไปกวาดบ้านมาแย่งไม่กวาดไปเลย
1: เนี่ย
0: ก็เลยช่วงนี้ก็อยากทำทำเลยแล้วโน้ตเองก็ไปซื้อแบบไม่กวาดเด็กเล่นมาให้ไม่เอาค่ะจะเอาแบบแม่เท่านั้น
2: ก็หลานที่บ้านนะคะแม่ก็ทำเค้กเขาจะแย่งแม่ก็ทำ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นวัยหนึ่งพอวัยต่อไปแล้วจะไม่ได้แล้วเขาไม่เอาละ
0: ค่ะ
1: เฉยละนะครับเขาจะทำวิธีอื่นแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายที่

0: าตรงนี้ตรงหน้าผากจะหนาขึ้นพอหนาขึ้นเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะมีความมั่นคงมีบุคลิกภาพมั่นคงมีสติมั่นคงเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ดีก็ร้องไห
1: ้
0: จะเป็นคนที่แบบเผชิญโลกได้ดีเนื่องจากเขาตัดสินใจบ่อยไงต้องตัดสินใจตลอดเวลาจะไปยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆพ่อแม่ต้องให้โอกาสให้ลูกตัดสินใจด้วยตัวเอง
1: ฟังดูแล้วจริงๆการเรียนรู้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรู
0: ปแบบ
1: แม้แต่การทำงานบ้านอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่าเด็กคนนี้ลูกของเราชอบการเรียนรู้แบบนี้หรือเหมาะกับการเรียนรู้หรือสื่อการสอนแบบนี้ล่ะคะอาจารย์อ
0: ันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าฉันทะเด็กแต่ละคนมีฉันทะคือความพอใจหรือเขาเรียกพรสวรรค์เนี่ยไม่เหมือนกัน
1: คุ
0: ณครูเนี่ยไม่ค่อยทันหรอกนะครับ
1: พ่อ
0: แม
1: ่
0: แม
1: ่
0: จะต้องรู
1: ้
0: จะดูเลยแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเราจัดเป็นชมรมได
1: ้
0: คือเอาเด็กสมมติชอบศิลปะมารวมเป็นชมรมแล้วก็หาครูศิลปะพาไปเที่ยวขอศีลเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้ลูกเนี่ยได้เห็นหลายๆอย่างนะครับแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเขาผลิตอะไรยังไงหรือว่าพาไปดูตลาดว่าเขาขายของยังไงนะครับพาไปดูซิบึงอันเนี้ยทำไมมันน้ำมันเน่าหรือว่าไปดูซิในที่วัดมีอะไรหลวงพ่อสอนอะไรปัจฉาเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยรอบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือโรงเรียนเนี่ยสามารถจัดการให้สิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เด็กจะให้ความสนใจนะครับ
1: ทุกอย่างเป็นการ
0: ทุกอย่างเป็นการเรียนรู้เลยนะคะเราจะนำเสนอยังไงนะครับ
1: ต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจให้เด็ก
0: ก็ที่จริงอ่ะพ่อแม่ควรจะเข้าโรงเรียนไปเรียนวิธีสอนลูกก่อนสั้นๆนะครับให้รู้แนวทางว่าเราจะใช้อะไรบ้างแล้วไม่ควรจะให้เห็นอะไรบ้าง
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆบ้านเลยค่ะที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้ยังมีความสุขสนุกแล้วก็เกิดประสิทธิภาพได้เต็มที่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกท่านผมพูดในนามของสมมุติว่าผมย่อตัวเป็นเด็กนะก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจมนุษย์ตัวเล็กๆมากขึ้นกว่านี้นะครับอย่าพยายามไปฝากลูกเข้าโรงเรียนที่เรียนแบบโหดนะครับหรือว่าเด็กไม่มีความสุขเพราะว่าพ่อแม่คิดฝันว่าลูกจะได้เป็นเจ้าคนในคนนะครับเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ในอังกฤษเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าเราไม่ต้องการทำเป็นเจ้าคนในคนแล้วเราต้องการที่จะทำอาชีพเราอย่างมีความสุขการเรียนหนังสือก็คือการทำงานที่มีความสุขถ้าเราทำงานแบบเราเล่นนะครับเรามีความสุขทุกวันเนี่ยมันไม่ดีกว่าเหรอชีวิตเราจนแก่เลยนะเราก็จะมีความสุขจากการเล่นทำงานส่วนเงินที่ได้มันเป็นแค่รางวัลเท่านั้นแต่ใจเราเนี่ยมันเราได้ทำสำเร็จไง
1: ค่ะ
0: เราไม่ได้ทำตามคำสั่งคนอื่นเราทำอย่างความฝันของเราก็ฝากนะครับความฝันของมนุษย์เนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมีความหมายก็ขอให้มีจินตนาการมีแรงผลักดันมากๆที่จะพัฒนาประเทศและพัฒนาจิตใจของตัวเอง
1: แม้วันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของสื่อการเรียนรู้ต่างๆรวมถึงการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและก็ความสุขที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะท่านอาจารย์ดิษกรกุลธรนะคะท่านเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษารวมถึงคุณแม่ปรีชยายุทธเสรีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะโอ้โหจริงๆเรื่องราวของการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นสำคัญมากๆอยู่ตลอดเวลาได้ผ่านการกระทำการเล่นต่างๆนะคะซึ่งเด็กแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้หรือว่ารูปแบบที่ชื่นชอบแตกต่างกันออกไปด้วยก็อย่าลืมทำความรู้จักกับรูปแบบหรือสไตล์ของลูกเราที่ชอบด้วยนะคะ
0: เข้าใจลูกเราด้วย
1: ค่ะเข้าใจอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ให้เรียนรู้และพัฒนาตัวของลูกเองได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อ
1: ันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหม
1: ครับเอาหมอนบ้างก่อนได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปสืบทุกเรื่องราวความสวยหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อของเราที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยและค้นหาเรื่องจริงไปด้วยกันในสวยหล่อขอสืบค่ะประเด็นในวันนี้ของเรานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันค่ะไขมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็รู้สึกอ้วนขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วก็อยากที่จะเอาออกไปจากร่างกายทุกวิถีทางเลยวันนี้ก็เลยมีหัวข้อดูดไขมันค่ะหนทางที่จะช่วยลดไขมันจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วและมีเรื่องราวอะไรบ้างที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมีหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจริงไหมที่การดูดไขมันผิดวิธีเป็นอันตรายถึงชีวิตประเด็นแรกมาก็โหดเลยนะคะดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับยาชาต่างกันอย่างไรดูดไขมันไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราจะดูดไขมันไปทำไมคะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้หรือเปล่าและแน่นอนหัวข้อสุดท้ายประเด็นนี้หลายๆคนรอคอยเลยค่ะว่าอยากมีซิกแพคดูดไขมันช่วยได้หรือไม่ใครมีความสนใจในเรื่องการดูดไขมันนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่ากระบวนการเป็นอย่างไรปลอดภัยจริงหรือเปล่าช่วงหน้าคุณหมอมีคำตอบให้กับทุกคนค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะแล้วก็จะมาสืบในเรื่องของการดูดไขมันแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติค่ะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเรานะคะสาวสวยน่ารักสดใสของเราในวันนี้น้องดรีมอภิชยาพานิตรกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เอาละค่ะคุณเรื่องประเด็นการดูดไขมันเนี่ยหลายๆคนสนใจมากนะคะเพราะว่าแน่นอนสาวๆก็อยากจะมีหุ่นดีหุ่นสวยเรื่องของไขมันเนี่ยก็มีส่วนที่ทำให้เป็นส่วนเกินของเขาหรือเปล่าไม่มั่นใจในบางส่วนหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาไขข้อข้องใจกันรวมถึงน้องรีมอยากถามอะไรถามได้เต็มที่เลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะประเด็นนี้หลายๆคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าจริงหรือไม่นะคะที่การดูดไขมันผิดวิธีมีผลและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
1: อันนี้ก็ต้องตอบเลยว่าจริงครับแต่อัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยถึงน้อยมากๆนะครับซึ่งสาเหตุการเกิดเนี่ยบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดจากมีการเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดหรือมีการเลือดออกจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในแต่อัตราการเกิดที่น้อยมากเนี่ยคือมันน้อยแบบน้อยกว่า 1% มากๆอยู่แต่ก็ต้องบอกก่อนคือการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงของมันอยู่ละแต่ว่าการผ่าตัดดูดไขมันเนี่ยมันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่มันเกิดได้ค่อนข้างเยอะเลยเกือบ 20% อย่างเช่นการเกิดผิวหนังเป็นคลื่นหรือความไม่เท่ากันของทั้งสองข้างอะไรเงี้ยครับภาวะอย่างอื่นก็อาจจะเกิดจากการบวมช้ำเจ็บหรือว่าอาจจะเกิดความชาหรือความปวดหรือว่าอาจจะสีผิวบริเวณที่ดูดไขมันเปลี่ยนแปลงก็มีได้นะครับแต่ว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าได้รับการผ่าตัดที่ได้วิธีมาตรฐานแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักเนี่ยผมว่าเราสามารถควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ได้ไม่ให้เกิดอันตรายที่น่ากลัวนะครับ
0: นี่เองก็คือมีความเสี่ยงเป็นไปได้นั่นเองแต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมาก
1: ใช
0: ่ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คุณไปติดต่อนั่นเองเพราะตอนนี้มีโรงพยาบาลมีคลินิกหลายที่มากเลยที่เขาก็รับดูดไขมันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
1: ใช
0: ่ก็ต้องดูให้ดี
3: สามารถดูดตรงไหนได้บ้าง
1: จริงๆก็เรียกว่าดูดได้เกือบทุกส่วนตั้งแต่head to toe หัวจรดเท้าแต่ว่าเราส่วนใหญ่ที่คอนเซิร์นกันมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงท้องต้นขาหรือว่าตรงแถวซีข้างอะไรงี้แล้วแต่ส่วนครับ
0: เลิศมากดูดได้ทุกส่วนถ้าหนูมีปัญหาตรงติ่งหู
1: อันนี้ต้องลดขนาดตุ้มหู
0: อ๋อแล้วขนาดใช่เพราะเป็นคนชอบใส่ตุ้มหูเยอะไงก็จะแบบกลัวหูเบาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กความเชื่ออ
1: ายุยืน

0: อายุยืนเหรอคะงั้นเก็บไว้ก็ได้ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกว่าได้ทุกส่วนส่วนไหนที่คนนิยมมาดูดมากที่สุดอะคะ
1: ผมว่าน่าจะเป็นช่วงท้อง
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย
1: ใช่อันนี้ผมก็มีแต่ดูสองท่านไม่น่ามี
0: มีครับคุณหมออยากดูชัดๆไหม
1: เอาหมอนบ้างก่อนได้ครับโอเค
2: ถ้าที่อยากรู้ว่าสมมติว่าเราดูแบบหน้าท้องมันก็เป็นต้นขานะคะมันจะเป็นแบบมันจะเกิดรอยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ถึงว่าหรือมันจะสามารถแบบเรียบเหมือนเดิมไหม
1: คือต้องบอกก่อนอย่างรอยฟกช้ำเนี่ยมันเกิดได้อยู่แล้วว่ามันเป็นเหมือนกับกระบวนการบาดเจ็บแล้วก็การหายหลังการผ่าตัดทั่วไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโอกาสเกิดรอยที่เป็นคลื่นในระยะยาวเนี่ยถามว่ามันมีโอกาสเกิดได้ไหมมีโอกาสเกิดได้ก็อาจจะ 10-20% แต่ว่าทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็เทคนิคที่ใช้ครับถ้าเกิดมีวิธีมาตรฐานเนี่ยผมว่าเราสามารถลดการเกิดตรงนี้ได
2: ้แต่อย่างรอยฟกช้ำคือเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเอง
1: ใช่
2: เหมือนเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ใช่ส่วนใหญ่ก็2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดก็จะรอยฟกช้ำก็จะหายไปแต่อาจจะยังมีอาการบวมอะไรเงี้ยบางส่วนครับ
0: แสดงว่าแผลฟกช้ำจากการอาเคดูดไขมันหรือเคสต่างๆที่เกิดจากการแพทย์สามารถหายได้อยู่ที่วิธีการดูแลรักษาของเราถ้าเกิดว่าเป็นแผลฟกช้ำจากการถูกเลิกหรือการบอกเลิกมีวิธี
1: อันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกัน
0: เวลาเหมือนกัน
1: เวลาเหมือนกัน
0: ขอบคุณมากคุณหมอช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับอ่ะนั่นร้องไห้ทำไมคะไม่ได้เลยเข้าตัวเองนะถามน้องเรียมบ้างดีกว่าค่ะเคยมีประสบการณ์ร่วมไหมหรือว่าเคยไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูดไขมันมาก่อน
2: คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าดีมากกลัวพวกเข็มกลัวพวกเกี่ยวกับมีดหรือว่าความเจ็บปวดเราก็เคยได้ยินเรื่องการดูดไขมันมาคือเหมือนคุณแม่น่าจะแบบเคยพูดถึงแบบเคยอยากดูดไขมันนู่นนั่นอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่เคยสังเกตเลยแต่ว่าดิไม่ได้หาข้อมูลเลยนะแต่ว่าแค่แบบว่าคิดว่ามันน่ากลัวแต่รู้สึกว่ามันจะเกิดความเจ็บเกิดความแบบเสี่ยงอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไว้ใจกับการดูดไขมันค่ะก็จะเป็นภาพแบบว่าเป็นภาพที่เรากลัวแล้วรู้สึกว่าไม่มีทางทำแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนรอบข้างทำอันนี้คือแบบ mindset แรกของดิ
0: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงเราไม่รู้ด้วยวิธีการทำมันดูน่ากลัวตามชื่อหรือเปล่าการดูดไขมัน
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ก
2: ็
0: คือคิดว่าต้องมีการแบบใช้เข็มเจาะเข้าไปแล้วยังไงดูดขึ้นมาอย่างเงี้ยหมอหรือเปล่า
1: แรงกว่านั้นอีกนิดนึง
0: ต้องแรงกว่านั้นอ่ะยังไงคะการดูดไขมันนี่คือมีกระบวนการยังไงบ้างคะ
1: โอเคแน่นอนมีเรื่องเข็มนี่แหละนะครับแต่ว่าแต่คงไม่ใช่เข็มเล็กๆก็
0: เข็มใหญ
1: ่ใหญ่นิดนึงครับขึ้นอยู่กับส่วนที่เราจะดูอย่างเช่นถ้าเป็นท้องเนี่ยอาจจะเป็นเข็มใหญ่หน่อยสัก5มิลถึง4-5 มิล
0: 5มิล
1: นิ้วก้อย
0: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เลย
2: จริงเหรอคะ
0: นิ้วก้อยไม่ใหญ่เนาะเล็กมากหมออะไรไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดพูดในแง่ของการแบบที่ต้องแทงเข้าไปในผิวหนังในอาใหญ่น่ากลัวยังไงบ้างคะคุณหมอ
1: ส่วนใหญ่มันจะเป็นเข็มลักษณะเข็มที่มันใหญ่นิดนึงอาจจะส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3-5 มิลนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูอาจจะหลายๆรูแล้วเราก็จะต่อกับตัวเครื่องดูด
2: เจ็บนะคะเจ็บอยู่แล้ว
1: เรามีวิธีการฉีดยาชาหรือว่าระงับความรู้สึกระหว่างผ่าตัดอยู
2: ่ก็จะแบบไม่ได้ขนาดนั้น
0: มีคนแบบฉีดยาชาหรือว่ายาสลบอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการดูดไขมันแบบใช้ยาสลบกับใช้ยาชาเนี่ยต่างกัน
1: อันนี้ต้องบอกก่อนคือด้วยเทคนิคปัจจุบันที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ใช้เนี่ยเราจะใช้การฉีดยาชาเป็นหลักอยู่ละแต่ทีนี้ลักษณะการฉีดของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นเหมือนเทคนิคเป็นทูเมสเซนเทคนิ
0: ค
1: คือเราจะฉีดสารละลายที่ผสมระหว่างยาชาน้ำเกลือแล้วก็ยาอื่นๆนะครับเพื่อ1คือลดความเจ็บปวด2คือเพื่อลดการเสียเลือดระหว่างผ่าตัดนะครับซึ่งพอฉีดสารละลายพวกนี้เข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเราต้องการดูดไขมันสักลิตรหนึ่งเราจะฉีดสารละลายนี้เข้าไปสัก 1-3 ลิตรนะครับแล้วก็รอให้มันทำงานหลังจากนั้นก็ค่อยดูดไขมันออกมา
0: ก็คือไม่รู้สึกแต่นั่นหมายความว่าคนไข้ก็จะมีสติรู้เห็นทุกอย่างนะคะ
1: ใช่ครับทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าปริมาณกับระยะเวลาในการดูดของเราเยอะน้อยขนาดไหนอย่างเช่นถ้าเราต้องการดูดไขมันปริมาณมากหลายจุดมันก็ต้องทำนานใช่ไหมมันจะมีความเจ็บปวดระหว่างผ่าตัดเพิ่มขึ้นบวกกับระยะเวลาที่มันนานขึ้นซึ่งบางทีเราอาจจะต้องนอนให้คุณหมอดูด 3-4 ชั่วโมงมันอาจจะไม
0: ่
1: comfortable ม
0: ัน
1: ไม่สบายตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเพิ่มการวางยาสลบเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งอาจจะทำโดยวิสัญญีแพทย
0: ์
1: ก็มีตั้งแต่แบบทำให้สลบเลยหรือว่าให้เหมือนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่น พื่อให้เหมือนคนไข้ผ่อนคลายแล้วก็หมอก็ผ่อนคลายด้วยคนไข้ไม่ตื่นเต้นหรือว่า
0: ไม่ได้แบบคุณหมอก็จะได้แบบโล่งๆในการดูดเขาอะไรอย่างนี้
2: อยากทราบว่าคุณหมอเคยดูดไขมันใช้เวลานานที่สุดประมาณกี่ชั่วโมงคะ
1: อาจจะเป็นเพราะผมเหนื่อยง่ายก็สัก 3-4 ชั่วโมงผมก็เหนื่อย
2: ก็เหนื่อยแล้วสามสี่ชั่วโมงอึดนะหมออ๋ออึดมากเลยนะ3-4ชั่วโมงอ
1: ันนี้เราพูดเรื่องเดียวกันอยู่ป่ะ
0: ไปเรื่องไหน
2: เราอย่างคะเราไม่ทันที่สุดเหรอคะ10นาทีเขาดูว่ามันสามารถเป็นไปได้ไหม
1: ส่วนใหญ่ไม่ครับอย่างน้อยก็สักครึ่งถึง1ชั่วโมง
2: เพราะว่ากว่ายาชาจะออกฤทธิ์ครึ่งชั่วโมง
0: มีคนแบบไหนฉีดทุกส่วนของร่างกายเลยไหมคะ
1: คือต้องบอกก่อนเวลาดูดไขมันเนี่ยโดยปกติเราก็จะฉีดไอ้ตัวยาชาที่บอกที่ทูเมเซนเทคนิคเนี่ยเราจะฉีดในทุกคนอยู่ละทุกตำแหน่งที่เราจะดูดเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการปวดระหว่างผ่ารวมถึงหลังผ่าแล้วก็ลดอาการเสียเลือดด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดดูดเยอะมากแล้วก็โอเควางยาสลบเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็มีคำแนะนำอยู่อย่างเช่นดูดน้อยกว่า5ลิตรเนี่ยเราอาจจะดูดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่ว่าถ้าเกิดมากกว่า5ลิตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้ต้องนอนโรงพยาบาลละแต่ว่าถ้าเกิดจะดูดแบบโอ้มากกว่านั้น7จริงๆผมว่ามากกว่า 7-8 ลิตรเนี่ยก็ไม่ควรจะทำครั้งเดียวละจะเบรกเป็นเซสชั่นไป
0: เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าบางคนรู้สึกว่าไหนๆจะเจ็บทั้งทีแล้วก็ให้มันหมดไปทีเดียวไปเลยทุกอย่างแต่ว่า
1: ใช่มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันก็ถือเป็นการผ่าตัดใช่มันมีการเสียเลือดแล้วก็มีเรื่องของการดมยาสลบที่มันนานด้วยอะไรเงี้ยคร
0: ับ ก็สำคัญที่ต้องมาปรึกษาคุณหมอในบางส่วนไม่จำเป็นต้องทั้งหมดทั้งทีเนาะคือดูให้เหมาะสมละกันเพราะว่าอย่างน้อยร่างกายคนเราก็ควรจะมีไขมันมาเลี้ยงพลังงานเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้น้อง
2: เราที่คุณหมอบอกว่าอย่างแบบดูดออกไปแบบ5ลิตรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าไปผ่าตัดกับหลังค่ะคือตัวมันจะแบบเห็นได้ชัดเลยไหมคะว่าแบบว่าเฮ้ยมันก็ต้องแบบน้ำหนักลงทันทีเลยไหม
1: น้ำหนักจริงๆอาจจะไม่ลงใช่ต้องเข้าใจก่อนคือ1คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนเป็นการดูดไขมันบางส่วนที่มันเกินที่เราไม่ต้องการออกไป
2: เราจะเข้าใจว่าจริงๆเข้าใจว่าแบบโอเคแบบลดความอ้วนด้วยอะไรเงี้ยกับจากการลดไขมันแต่ไม่เกี่ยว
0: ประเด็นนี้ก็มีคนถามเยอะมากนะเพราะว่ามีประเด็นว่าดูดไขมันเนี่ยไม่ใช่การลดความอ้วนแล้วเราดูดไขมันไปทำไม
1: โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้คนปกติหรือคนผอมเนี่ยมันก็จะมีไขมันส่วนเกินบางส่วนที่แบบตรงนี้มันไม่ลดสักที
0: อ
1: ย่างของคุณซาร่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าต้นขาโอเคหรือว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกัน
2: หน้
1: าท้องกับต้นขาบางทีแบบต่อให้เราแบบน้ำหนักไม่ได้เกินนะแต่ว่าแบบมันยังมีอยู่ไม่ออกไปสักทีก็จะเป็นเหมือนไขมันส่วนเกินที่มันออกยากนิดนึงการดูดไขมันก็จะมาช่วยทำให้สัดส่วนเราดูเฮลตี้ขึ้นดูสมส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วหลังจากการดูดไขมันนะคุณหมอผิวของเราจะเป็นยังไงคะเหมือนแบบมันจะแห้งหรือมันจะ
2: เหี่ยว
0: ไหมมีผลไหมคะหรือว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะหายไปต้องออกกำลังกายให้กระชับหรือเปล่า
1: อ๋อเวลาเราดูดไขมันออกมาแล
0: ้
1: วมันเหมือนแบบลูกโป่งที่มันเหี่ยวถูกไหมคือผิวเนี่ยเรายังเต่งตึงอยู
0: ่
1: นะครับต่อให้ดูดมาเยอะขนาดไหนเนี่ยมันก็ยังไม่เหี่ยวแต่ว่าในกรณีที่บางจุดอย่างเช่นคนที่เคยน้ำหนักเยอะแล้วลดน้ำหนักมาเยอะอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแตกลายหรือยังในคนท้องก็จะมีผิวแตกลายหรือว่าพอคนอายุเยอะก็จะมีผิวแตกลายพวกเนี้ยความยืดหยุ่นของผิวหนังมันก็จะไม่ดีละดูดไขมันมาบางทีมันก็เป็นถุงย้อยหรือว่าเป็นคลื่นอะไรเงี้ยง่าย
0: ก็ต้องมีการแบบไปเย็บอีกทีนึง
1: ก็มีตัดเย็บ
0: กระชับอ
1: ี
0: กทีนึงกับคุณหมอยกกระชับ
1: คุณหมอดูดไขมันส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งซึ่งเราก็โอเค
0: ประกอบกันเลย
1: ได้เหมือนกันครับ
0: แสดงว่าสมมติว่าหนูไปดูดไขมันแล้วรู้สึกว่ามันสามารถกระชับได้คุณหมอก็เย็บให้ได้ไหม
1: ได้ครับแต่อย่างของคุณซาร่าไม่น่า
0: จะต้อง
1: ไม่น่าต้องขนาดไม่หมายถึงไม่น่าต้องดูดไขมันด้วยนะคร
0: ับไม่น่าต้องดูดไขมันเสียใจอันนี้ไงคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขาบอกว่าไขมันที่ดูดแล้วเอาไปศัลยกรรมเสริมความงามได้ด้วย
1: ได้ครับการดูดไขมันมาเนี่ยเราสามารถนำไขมันเนี่ยมาผ่านกระบวนการแล้วก็มาเสริมบริเวณที่เราต้องการเติมเต็มหรือมันขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นแบบใบหน้าหน้าอกสะโพกก้นอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรือว่าในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเสริมสร้างเช่นมีอวัยวะสองข้างที่มันไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดหรือว่าจากอุบัติเหตุหรือจากอะไรเนี่ยเราก็สามารถเติมเต็มได้แต่ก็อาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างเช่นแบบ จะเติมไขมันแล้วอัพไซส์หน้าอกเปลี่ยนคับไซส์จาก A เป็น B หรือเป็น C อันนี้มันอาจจะไม่ขนาดนั้น
0: เพราะน่าจะยากมาก
2: แล้วมันสามารถทำได้ในครั้งเดียวเลยไหมคะสมมติว่าแบบเราดูไขมันเสร็จแล้วก็เอามาเติมเลยอะไรเงี้ย
1: ทำได้ครับเป็นลายๆไปละกันครับ
0: แต่ต้องเป็นไขมันของเราเอง
1: ใช่ต้องเป็นไขมัน
0: ไม่ใช่ว่าเรามีเพื่อนอ้วนอย่างเงี้ยแบบเพื่อนจะเป็นไขมันเมื่อไหร่บอกนะช่วยเอาไขมันเธอมาเติมช่วยหน่อย
2: เออแบบนี้ได้ไหมคะ
1: ยังไม่ได้ไม่งั้นจะมีธนาคารบริจาคไขมันละเติมไม่ขนาด
2: ตัวเอง
0: ผ่านไปแล้วในเรื่องของไขมันที่ดูดไปแล้วสามารถเสริมความงามได้ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าไขมันต้องไปผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
1: อย่างที่บอกครับมันสามารถไปเติมส่วนที่มันขาดได้แต่ว่ามันก็เป็นการผ่าตัดซึ่งมันก็มีภาวะแทรกซ้อนตามมาคือถ้าทำผิดวิธีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดไขมันไปอุดตันเส้นเลือดของผิวหนังเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอวัยวะอื่นๆได้ซึ่งอันนี้มันก็อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดทำได้มาตรฐานเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได
0: ้มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมไหม
2: อยากรู้ว่าจากสถิติที่มาถามคุณหมอค่ะผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะกว่ากัน
1: ผู้หญิงเยอะกว่า
2: ผู้หญิงเยอะกว่า
0: เพราะว่าเขาก็อยากจะมีผิวร่วนร่างและอย่างที่คุณหมอบอกว่าแบบเรื่องความเป็นคลื่นเนี่ยมันหมายถึงคล้ายๆเปลือกส้มแบบที่เราเป็น
1: ไม่เชิงเปลือกส้มครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างต้นขาแทนที่มันจะเรียบบางทีมันจะเป็นเหมือนแบบลูกคลื่นอย่างนี้มากกว่าคือผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นคลื่นแต่ว่ามันหมายถึงตัวชั้นไขมันมันจะมีความตะปุ่มตะปำ
0: เพราะมันเฉพาะจุดที่เราดูดเข้าไปนะแล้วอย่างนี้มันจะเข้ามาคงที่เรียบเนียนได้ไหมคะคุณหมอ
1: คือถ้าทำด้วยวิธีที่มันถูกต้องเนี่ยมันไอ้พวกนี้มันก็น่าจะเกิดน้อยหรือว่าเป็นแค่ช่วงแรกเฉยๆแต่ว่าโอเคมันก็มีบางทีที่มันเกิดเป็นระยะยาวก็ยังมีอยู่อันนี้เราก็อาจจะต้องมาแก้ทีหลัง
2: มีเคสไหนบ้างไหมคะที่แบบว่าคุณหมอรู้สึกว่าอุ้ยไม่แนะนำให้ทำอะไรอย่างเงี้ยแบบมาปรึกษาแล้วก็อุ้ยไม่แนะนำอย่าทำเลยนี่ไหมคะ
1: ก็จะมีอยู่ครับอย่างเช่นเจอเรื่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่น้ำหนักเกินมากๆแล้วคิดว่าดูดไขมันมันจะลดความอ้วนได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่แนะนำเพราะว่า1คือมันไม่สามารถลดความอ้วนได้อยู่ละ2ก็คือดูดไปเนี่ยต่อให้มันลดได้บางส่วนมันก็ยังอ้วนยังใหญ่อยู่มันก็ยังไม่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจากการผ่าตัด
0: แบบนี้นี่เองก็ลักษณะคล้ายๆกับว่าคนที่จะมาดูดไขมันก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาเฉพาะจุดจริงๆที่ลดหาวิธีลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ได้สักทีการดูดไขมันก็เป็นวิธีที่สามารถช่วยได้แต่แน่นอนที่สุดก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่แน่นอนมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจมากนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่คนที่มาดูดไขมันคือช่วงบริเวณหน้าท้องแต่ว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถสร้างซิกแพคได้จริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงเบรก3กันแล้วนะคะเข้าสู่ประเด็นคำถามที่เราถามทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าการดูดไขมันเนี่ยสามารถที่จะสร้างซิกแพคได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอตอบหน่อยค่ะว่าสร้างได้จริงหรือไม่คะ
1: สร้างได้ครับแต่ต้องเลือกคนไข้ที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการดูดไขมันที่มันจะเหมือนแกะสลักด้วยการดูดไขมันดีกว่าเพราะว่าลักษณะการทำเนี่ยมันจะเหมือนแบบเราดูดไขมันปูพรมไปทั่วๆเลยอย่างเช่นบริเวณท้องเนี่ยก็จะดูดปูพรมดูดทั่วๆให้มันลดขนาดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเน้นเป็นส
0: ั
1: ดเป็นส่วนตามร่องตามลายรอยหรือกล้ามเนื้อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นซิกแพคเป็นซื้อว่าตรงแถวเอวนะครับอะไรของคุณผู้หญิงอาจจะเป็นทำให้เอวข้อแล้วก็เป็นเซ็กซี่ลายอะไรอย่างนี
0: ้ก็คือเหมือนงานศิลปะเลยเหมือนกันนะคะคุณหมอก็ต้องแบบว่าวางเชฟวาดเชฟก่อนแล้วก็ดูดไปตามร่องรอยที่วาดไว้น้องรีมมีความรู้สึกว่าหือหา
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าอุ๊ยทำได้ด้วยหรอเหมือนแบบว่าพอเราดูดไขมันเสร็จก็คือจะหุ่นแบบหุ่นดีเลยเหรอคะใช้เวลาหรือว่ารีคอฟเวอร์นานไหมคะ
1: การดูดไขมันเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับการผ่าตัดอื่นๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยกว่าจะเข้าที่แบบดีๆเนี่ยก็6เดือนถึงปีนึงครับขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลังดูดไปมันก็จะบวมๆแล้วก็เจ็บๆแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันเหมือนแบบ
0: โดนใครมาซ้อ
1: เ
0: คร
1: ื่อง
0: ใ
1: หม่ว่า
2: ใช้เวลา6เดือนเป็นสตาร์ทที่แบบว่าจะให้มันแบบกลับมาเหมือนเดิมเหรอหรือว่ากลับมาแบบ
1: แบบ
2: สวยงาม
1: สวยงามเต็มที่ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะบวมอยู่ใช่แต่ว่าความบวมเนี่ยมันจะลดลงเรื่อย
0: ๆนั่นหมายความว่าระหว่าง6เดือนถึง1ปีเนี่ยการดูแลตัวเองสำคัญมากหลังจากดูดไขมันแล้วไม่ใช่ว่า6เดือนนี้ฉันจะกินอะไรก็ได้หลังจากดูดไขมัน
2: ได้ต้อง มั้ยคะได้มั้ย
1: กลับมาอ้วนเหมือนเดิม
0: มันก็ไม่คุ้มใช่ไหม
1: ใช่
2: ไปแล้ว
1: มันดูดไขมันมันก็ควรจะเมนเทนน้ำหนักให้เท่าๆเดิม
0: ถ้าอย่างนั้นคุณหมอมีวิธีการแนะนำให้คนไข้ดูแลตัวเองหลังจากการผ่าตัดยังไงบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่การดูแลช่วงหลังผ่าตัดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่ปวดหรือว่ามีพวกช้ำอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วก็ช่วงเดือนถึง2เดือนแรกเนี่ยแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะให้ใส่เหมือนชุดกระชับสัดส่วนนิดนึงเพื่อหลังผ่าตัดเนี่ยมันจะมีอาการบวมการอักเสบจากการผ่าตัดอยู่แล้วมันก็จะมีพวกน้ำเหลืองข้างอะไรเงี้ยการที่เราใส่ชุดช่วยกระชับเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมตรงนี้ได้บางส่วนนะคร
0: ับแบบนี้นี่เองนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูแลเรื่องการกินให้กลับมาอ้วนอีกจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวอีกนะคะโอ้นี่ก็คือถามจริงๆนะสำหรับคนที่แบบในมุมมองของน้องรีมอะสมมติเราเป็นคนชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเราอ้วนขึ้นมาแล้ววันนึงเรารู้สึกว่าเราก็ชอบออกกำลังกายแต่บางส่วนเราลดไม่ได้จริงๆเนี่ยน้องรีมมีความรู้สึกยังไงที่จะไปดูดไขมันไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: คือแต่ที่ฟังมารู้สึกว่ารีมแบบมันยากมากเพราะว่ารีมเป็นคนกลัวความเจ็บคือพอรีมรู้สึกว่ามันจะต้องเจ็บทั้งแบบตอนทำแล้วก็หลังทำมันต้องมีการแบบรีคอเวอร์ที่แบบต้องแบบเป็นแผลรีมก็เลยส่วนตัวรีมวันนี้ก็จะรู้สึกว่ารีมแบบออกกำลังกายดีกว่า
0: ถ้าเกิดว่าคนที่แบบดูแลตัวเองดูแลสุขภาพก็ไม่ต้องแบบคอนเซิร์นเรื่องของการดูดไขมันแต่อย่างคุณหมอในเคสคุณหมอบางส่วนที่เข้ามาดูดไขมันเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะถึงต้องมาดูดไขมันหรือเรื่องความสวยความงามอย่างเดียว
1: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความสวยความงามคือถึงแม้คนสุขภาพดีเนี่ยคนที่แบบเฮลตี้นี่แหละออกกำลังกายนี่แหละแต่แบบต้องการเดฟินิชันมากขึ้นเพราะว่าพอเหมือนแบบไขมันลดลงเวลาเราออกกำลังกายนิดหน่อยเนี่ยกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นมันก็แบบมาละชัดขึ้น
0: ก็มาเสริมความมั่นใจได้มากขึ้นกล้าพูดได้เลยว่าหุ่นดีขึ้นเพราะว่าคุณไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเอง
1: ยอดวิวยอดไลค์ก็เยอะขึ้น
2: อย่างนั้น
0: นี่แหละค่ะก็คือวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเราได้มาถามกันหลายทุกประเด็นเลยนะกับข้อสงสัยที่ทุกคนถามมาได้เลยว่าสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะดูดไขมันเนี่ยก็จะได้เลยว่าคุณมีความต้องการที่อยากจะมีรูปร่างที่กระชับสัดส่วนดีขึ้นถ่ายรูปสวยขึ้นก็คือไม่มีไขมันส่วนเกินนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่กลัวเจ็บหรือว่ามีความมีวินัยในตัวเองคุณหมอก็พร้อมที่จะทำให้แค่มาปรึกษาคุณหมอและแน่นอนที่สุดต้องอยู่กับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนทุกการผ่าตัดก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากเจ็บตัวนะคะก็แนะนำให้ใช้ฟิลเตอร์จ้ะแล้วก็ตบขาตัวเองนะคะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องเจ็บนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันวันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองดูดไขมันหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินส่วนไหนของร่างกายคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะ
1: หนึ่งครับก็สามารถมาปรึกษาได้นะครับก็แนะนำให้ปรึกษาตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการดูดไขมันหรือว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเสริมสวย
0: ครับค่ะแน่นอนที่สุดการที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยประกบเราอย่างใกล้ชิดทำให้เราได้สบายใจด้วยนะคะทั้งคนไข้เองแล้วก็คุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ด้วยวันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากๆนะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องรีมากๆด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้และแน่นอนที่สุดค่ะขาดไม่ได้เลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์นายแพทย์ทิติตันติธรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมในนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สนใจมั้ยนะคะโอ้ตรงนี้อิ่มลูกอ่ะแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่พังโยหายไปไหนแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดู
1: อะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคเยื่อคิดจำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: ที่ป่วยโรคเยื่อคิดจำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะ
1: ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามเหมือนเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเอ๊ะเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบอย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในสุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเองมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วาง

0: หมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็คคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
0: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าให้มีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักอยู่ก็จะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วๆไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่ตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ดแบบนี้แล้วอาบันจะนึกถึงบางที เคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเออเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงไปบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นแล้วก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาก็อยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 3
1: 5 ชั่วโมงอะไรเงี้ย

0: ล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยำคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช่เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจว่าอันเนี้ยมันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สักสองแบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้งสองอย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่สองก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มันส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับพัดทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

0: ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: เคสเมื่อวานเป็นไง
2: เคสเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ตาโบกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่าหมดดิเหลือไว้ด้วย
3: เดี๋ยวเมื่อวานไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
3: นะ
1: ใครเลี้ยง

0: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
1: สนใจฉันหน่อย
0: เชฟสวัสดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
2: เอางี้ว่ะโค้กเข้าโครงการเลยคนละครึ่ง
1: นี่
0: นะ
1: พักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
2: อ๋อรู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
1: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
0: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
1: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
0: พี่เชื่อไหมเอาจริงมาทำไม
1: เผื่อคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
2: นี่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
0: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
1: พูดไม่คิดอุ้ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
0: ครับ
1: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำให้รู้จักมั้งนะ
0: แต่ว่าเขาบอกจริงนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ
1: ๊พี่ถึงมาไง
3: โป้งครับ
0: ตายท่านตาย
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับหมอ
1: คุณตาแล้วคุยหมอหล่อมากคว้าประธานที่ประมูลลงมาให้ฉัน
2: แล้วเดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะเนี้ยผีเข้าแน่นอน
0: อาบไปเลย
1: คุณหมอคะ
3: ครับ
1: แอมเป็นโรคอะค่ะ
3: อ้าวเหรอครับเป็นโรคอะไร
1: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้อะค่ะแพ้หมอนรอง
3: ไอ้โรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงล่ะ
1: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
3: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆนะเดี๋ยวมันจะเจ็บคอ
1: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะก่อนแล้วก็ยังตลกอีกนะคันนี้อะไปกลับบ้าน
2: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
3: เจ๊
2: เออไปเร็ว
3: เจ๊ไปว่ะ
2: โอ้โหไม่ต้องหัวนะไปเลย
1: โอ้นี่ผักแรง
0: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
3: จะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
1: วายคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
3: ครับ
1: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างที่เลยค่ะคุณหมอช่วยดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะคุณหมอคะแป้งจองไลน์นะคะ
3: โอเคจ้ะ
4: เป็นอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เป็นคนอกหักค่ะอกหักนี่หมอคุณหมอไม่น่ามีแฟนเลย
4: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิทย์เป็นแฟนกันเหรอคะ
1: ไม่ใช่จริงค่ะ
4: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
1: ไม่ด
2: ี
1: ใจมากเลยค่ะ
2: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
3: ใช
1: ่ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไว้แน
0: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
3: เฮ้ยปองเดี๋ยวไงช่วยฝากผมฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
0: ่อ๋อครับ
3: ขอบคุณครับ
2: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
1: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงเหรอคะ
3: ขอบครับ
1: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าพี่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะหูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
2: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
1: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นเนาะเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับไม่เห็นเ
2: พื่อนเดินก็จะแล้วเป็นเดินกราบกราบกราบกราบ
0: ครับงั้นเดี๋ยวผมฝากให้อิงกันนะครับเพราะว่าอิงมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหมอ
3: พวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
5: ได้เลยครับฝากเลยครับ
3: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
5: ได้เลยครับแน่นอนครับ
2: งั้นแกกูจีบกูอิงนี่รับปากเขาแล้วนะ
1: คุณหมอคะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้ขอค่ะแป้งว่าเราไปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจองงานไว้เดี๋ยวดูแคนเซิล
3: ได้ครับงั้นผมขอตัวนะครับแล้วไปเจอกันใหม่นะครับ
1: คุณหมอไปจากตัวนะคะหัวใจอะเอาไปตรงนี้นะคะ
5: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
1: จริงๆแจงอยู่เนาะ
2: อาหารอร่อยคร
1: ับ ใจนะส่งจุ่มหรือบ๊ายบายดีอ่ะบ๊ายบายดีกว่าบ๊ายบายก็ได้บ๊ายบายนี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
2: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ใต้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
5: แต่ยังไม่ถึงนะพี
0: ่
5: ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดเดียวถึงแล้ว
2: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
1: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิ
2: ก็คือ
5: โอ้โห
1: ทำไงดีอะบ๊อบปงปงไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงเนี้ยออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อวีดหน้าหมอวีดโอ้ย
5: นี่เจ๊ตันเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
1: หรอเฮ้ยมีวิธีเหรอ
5: ถูก
1: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
5: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
1: นี่อะไร
2: น่าก็รู้
5: หายยุ้ยแน่นอนฟิตแอนด์เฟิร์ม
6: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนๆลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตถิงปะบัตถิงปะบัตถิงจริงจริงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกังกะลุงนะ
1: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
6: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
1: โป้ง
0: นะครับ
1: พี่เอง
6: เอ้ยมาแล้วมาพอดีเลยไอ้โจ้เดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
0: ป่ะครับต่อเฉยพี่น้ำ
5: นี่อันนี้น้องโจ้เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ง
1: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากอะเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
7: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แต่รอแป๊บนึงนะ
6: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
1: อ๋อจ้า
6: ทำอะไร
7: หิวเหรอ
1: ก็รู้จะให้กิน
7: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
1: ์อ
7: ๋อใช่แล้วอ่ะ
1: เ
7: ด
1: ี๋
7: ยวผมขอเอาของผมด้วยนะ
6: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
7: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
1: ใช่ต้น
7: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
1: ฮะ
7: โชว์
6: ลองขยับนิดนึงเยอะๆ
1: เห็นไหมมัน
6: โอ้
7: โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าเราจับอย่างนี
1: ้
7: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางลงข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
6: ต้องค่อยๆยกด้วย
7: ใช่
6: เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้ไม่เอียงไปฝั่งนู้น
7: จะได้ลงข้างล่างเลย
1: ต่อสิโจ
7: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
1: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
7: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
1: า
7: ะ
1: อันเดียวเน
7: า
1: ะ
7: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี
6: ้
7: ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิ
1: ม
7: ค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะสาม
6: ท่านที่สอง
7: นะ สี่สิบครั้งนะสิบครั้งห้า
6: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที่
7: หัวไหล่
6: ที่หัวไหล่
7: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
6: ไม่ได้
7: เลย
5: ต้องยกแบบ
7: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกขึ้น
5: แล้วนี่คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
7: ได้ครับ
5: ถ้าจ้าเดินโ
6: อ้โหหาเรื่องตาย
5: พี่ก้ามีแอมโมเนียมไหม
6: โอ
4: ้โหใครมันโดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
6: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
4: เอาต่อต้องไปสนใจจ้ะ
7: สิบครั้งนะสิบครั้ง
4: โอเค
7: สิบครั้งแล้ว
4: สิบครั้งแล้ว
7: โอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
6: ท่าที่สาม
7: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
4: อ๋อโอเค
7: ใช่ถือแก้ว
6: ถือแล้วเราถือแก้วเหมือนกันต่อถือแล้วไง
4: แล้วไงต่อโอเค
7: ชวนผมด้วยทีหลัง
6: แล้ว
7: โอเค
4: ลายมาจ้าต่อ
7: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี้ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี้นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับอืมใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้ว4
6: ได้ตรงน
7: ี้ที
6: ่เป็นไง
4: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
7: ตึงที่แขนแล้วครับ
4: โอ้โห
6: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะหยอกไม่เกิน
4: กล้านั่งเฉย
7: ๆโอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
6: ได้หน้าแขน
7: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
6: ้เรียกอะไรนะไบเซป
7: forearm
6: อ๋อ forearm
7: ใช่แล้ว
6: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
7: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
6: ้อ๋อ
7: ไบเซปก็คือหน้าแขน
6: บางหน้า
4: โอเคท่านี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ควร
6: ต้อง
7: 3 3
6: ต่อครับต่อไปขึ้นท่า4
7: โอเค5 4
4: เอ๊ะมีกี่ท่านะ
7: มี5ท่า
4: อ่ะ4
6: เป็นไงนี่เดี๋ยวว่านี่ยังไม่ทันท่าสีดูท่าจะไม่ไหวแล้วนะ
7: ไหวไหม
4: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
7: โอเคครับท่าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
4: น
7: ี้ข้างๆ
4: นี่นะนี่นะ
7: ใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
4: โจช่วยจับ
7: ไว้หูอยู่ไหน
4: หูอยู่นี่จ้ะ
7: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
6: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
7: ยกขึ้น
6: ค่อยๆ
7: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
4: 10ทีเหมือนกันเนาะ
7: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ฮะ
7: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะอันอะไรนะ
7: ไปไหล
6: ไหลไหล10ครั้ง
7: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
6: ทุกท่า10ครั้ง
7: จับ
6: ไว้แอม
7: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
4: จ้ะ
6: นี่
5: ได้อะไรนะโจ
7: ได้หัวไหล
5: ่หัวไหล
4: ่ตึง
5: ไม่น่าเลยต่อ
7: โอเคท่าที่4ให้เหลือได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
6: ท่าที่5
4: ท่าที่5ยังไงจ๊ะกางขามั้ย
7: ไม่ต้องกาง
4: ไม่ต้องกาง
7: กางทําไมล่ะ
4: อ๋อมันจะด้านบนนะกับขาแขน
7: โอเคท่าที่5จับ2มือ
4: 2มืออ๋อ
7: จับ2มือเลยค่ะไว้ข้างหลัง
4: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
7: ถวายบังคมไว้ข้างหลัง
4: อ๋อไม่ต้องเงินมา
7: อย่าแขนอย่าแขนตึง
4: แล้วตึง
7: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
4: ้
7: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้สองแขนช่วย
4: อ
7: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
6: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
7: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
5: คุณเขาคุ้นขิงตัวเองนะ
6: เป็นไงอยู่เป็นวัตถุดิบตัวเองนะ
4: ท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
7: ท่าที่ห้า
6: ท่าสุดท้ายแล้ว
4: ก็งงไม่สวยกันพอดี
7: โอเคจับหยับขึ้นนะขึ้น
4: บ้าง
7: โอเคทั้งสองมาด้านหน้าน
4: ี่จับไว้ยังจับไว้ด้านหน้าดูด้านหน้า
7: เหยียดแขนเหยียดแขน
4: เหยียดแขน
7: ค่อยๆหุบลง
4: หุบอะไรจ๊ะ
7: ขับแขนลง
6: ขับแขนแรงไปกูดี
7: เหยียดขึ้นพับลง
4: เหมือนกัน10ทีเน
7: า
4: ะ
7: ใช่ๆดูผมนี่อ่ะ
6: ดูครับขึ้นดูตัวนะครับ
7: เหยียดขึ้นพับลง
6: ดูตัวอย่างไว
7: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
6: อันนี้คือได้
7: หลังแขนอ๋ออ
6: ันนี้ไอ้โจที่ต้องการให้มันย้อยเลย
7: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็สามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี
6: ้
7: ใช่ได้เหมือนกัน
6: นี่คือ5ท่า
7: ใช่5ท่าน
6: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้ด้วย
7: อย่าลืมทำครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได้
1: แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
2: นี่น้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้ไหม
7: ได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
1: ่หุยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะไปกลับบ้านกัน
5: เออนี่ๆน้องผมขอ
2: หิวอะไรมาจัง
7: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องรามาชาแนลได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
1: อุ้ยโจ้นี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องรามาชาแนลทุกวันมากๆอ่ะไป
5: เอาไปส่งนะไอ้โจ้พี่ขอบใจมากเลยนะ
7: ครับ
5: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมก็คง
7: จะชอบเนาะ
5: ไม่ยุ่ยแม่เลยนะขอบคุณมาก
2: เป็นไงดีใจไหม
1: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันละวะ
2: ไปเถอะพูดไปเถอะ
1: ตึงแล้วนี่หมอวิทย์ไม่ไปไหนละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
7: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าเกิดสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควิน
8: เดี๋ยวกำลังหิวพอดี
7: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
8: ่เอามาทำการบริหาร
7: ใช่แล้วครับผม
8: ครับดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
7: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
8: ครับ
7: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
8: หงายมือขึ้น
7: ซอกชิดลำตัว
8: ชิดลำตัว
7: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรง
8: ๆ
7: แค่นี
8: ้แค่นี้เหรอ
7: ใช่ครับโล่งลองทำสัก10ทีไหมครับไปแล้ว2
8: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
7: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
8: ตรงนี้แหละ
7: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
8: ตรงข
7: ึ้
8: นมา
7: ใช่แล้วครับ
9: ข้างลำตัวใช
7: ่
9: ไหม
7: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที1 2 3 1
10: 1 2 31 2 3
7: 2
10: 1 2 3 3 1 2 3
7: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
9: ใช่
7: ใช่ครับ
8: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
7: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
9: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
7: ใช่
9: ได้ส่วนอื่น
7: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
8: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
7: ใช้ได้ครับ
8: ได้เลย
7: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยัง
8: ไม่
7: ร
8: ู้สึกอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
7: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
8: ใช่
7: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี
8: ้ครับ
7: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
9: ้ครับ
7: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความ
9: หนักได้1ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
7: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
9: 3เซต
7: ใช่แล้ว
8: อ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
7: ใช่แล้วครับ
8: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
7: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคมาท่าที่2นะครับ
9: ท่าที่2
7: อันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชนกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นระวังยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
8: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
7: ดัก
8: เจ้าดักซะแล้ว
7: ค่อยปล่อยลงนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมอ่ะลง1
10: 2 3
7: ใช่ยก
10: 1 2 3
7: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคลง1
10: 2 3
7: 3แล้ว
10: 1 2 3
7: ดีมากครับ4แล้ว
10: อึ๊บ1 2 3
7: ยก
10: 1 2 3
7: ดีแหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
10: 1 2 3
7: ขออีก2ที
10: 1 2
7: ขออีก2ที
10: 1 2 3
7: ได้ลงรู้สึกตรงไหนมั้ยครับอันนี
10: ้
7: ตรงนี้มั้ย
10: เน่ได้หมดเลย
7: ใช่แล้วครับ
10: แล้วรู้สึกส่วนนึงก็ได้อยู่ส่วนเบาๆ
7: ใช่ครับตอนนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิร์ลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิร์ลเราจับหงายมือ
10: ใช่
7: อ
10: ัน
7: นี้เราจับฝาตั้งขึ้นคล้ายๆจับ
10: แล้วเมื่อกี้คว่ำ
7: เมื่อกี้คว่ำ
10: นี่ตั้ง
7: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
10: อ
7: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
8: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
7: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยลงเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับหายใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
8: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
7: ้ยได้ครับ
8: ใช้ปาก
10: ไม่ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
8: ไม่ใช่ปลาหมอ
7: โอเคขออีกทีหนึ่งสุดท้ายค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
10: ้ไม่น่าเชื่อ
7: แต่ท่านี้
10: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจน
7: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
10: ่ใช่ใช
7: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
8: ใช
7: ่ไหมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนช้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากางออกกางออกดีมากครับผมดัน
8: ดัน
7: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
8: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
7: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
10: ่1 2 3
7: ลง
10: 1 2 3
7: ลง
10: 1 2 3
7: ค่อยๆลง
10: 1 2 3
7: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
8: ้นับให้มันเป็นจังหวะลงมา
7: ใช่ครับ
10: ใช่ๆ
7: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
8: ขวดทิ้งลงใช่ไหม
7: ใช่แล้วฝาชี้ลงที่ลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
8: ผมเอาไว้ตบบ้าง
7: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
10: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
7: ปลายขวดอิสระเลยครับ
10: อิสระ
7: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
8: อย่าง หุบศอก
7: ดัน
8: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
7: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
8: แค่นั้นพี่
7: เ
8: จ้
7: าหุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้นั่นขึ้น
8: ปึ๊บ
7: นั่นแหละโอ้ยอย่าพุ่งสั่นกดน้ำเพียงนิดเดียวลงมา
8: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลยพี่เจ้า
7: ใช่ครับมาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
8: ่แล้วที่เกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่เจ้า
7: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายนั่นขึ้น
8: มันต้องขึ้นมาสั่น
7: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
8: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาตสั่นไปทั้ง
10: ตัวเลย
8: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่
10: ม
8: เป็นไหมสั่นไห
10: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
7: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์
8: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
7: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรก ไม้เสียบเครื่อง
11: เครื่อง
7: ครับถือ
11: ครับ
7: ชี้ออกไปด้านนอกนี้อ่าแล้วก็มีท่า
11: ไอ้2
7: อัพไลโรนะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3แฮมเมอร์เคิลตั้งขึ้น
11: ตั้งขึ้น
7: อ่าแน่แฮมเมอร์คือคันเหมือนกันทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
11: ครับ
7: อ่าครับแล้วก็ท่าโชลเดอร์เพสได้หัวไหล
11: ่ปึ๊บ
7: อ่าการออกแขนชิดหูอ่าแล้วลงอ่ะ

0: และอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
1: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละนั่นแหละโอเค
1: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
1: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึกนะร้าวๆเลย
0: อ
1: ัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื
1: ้อถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำบ่อยๆอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: นะกล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
2: ครับ
0: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ทำเถอะครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี
4: ้สิบล้อชนมา
3: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหนู่น
5: สถาไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊ะแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
7: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: เคสเมื่อวานเป็นไง
2: เคสเมื่อวานปลอดภัยดีพี
1: ่ใครอ่ะใคร
2: แล้วใครอ่ะ
1: โอ้ย
2: เล่นเดี๋ยวผมไปหน่อยก่อนนะพี่ตา
1: โ
2: บกดีครับ
1: เจอกัน
2: นี่กินหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยอย่า

0: พี่เดี๋ยวตะวันไปกินข้าวแกงกันดีกว่า
1: ได้เลยได้เลยได้เลยไปกินข้าวแกง
0: นะ
2: ใครเลี้ยง
0: พี่พวกผมเลี้ยงไปแล้วมือหนึ่ง
3: สนใจฉันหน่อย
0: เชฟสวัสดีเฮ้ยพี่แล้วเดี๋ยวผมเลี้ยงน้ำดีกว่า
2: เอางี้ว่ะเขาโครงการเลยคนละครึ่ง
3: นี่
0: นะ
3: ทักฉันหน่อยสนใจฉันหน่อยวันนี้ฉันมีอะไรพิเศษ
2: รู้แล้วโอ้ยนี่แขนด้วยเป็นพิเศษเลยเนี่ย
3: โอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าวันนี้ฉันอะสวยเป็นพิเศษ
0: นี่เอาจริงมาโรงพยาบาลเนี่ยเจ๊ป่วยเป็นอะไร
3: ก็พี่คิดถึงน้องพี่ก็เป็นห่วงน้องแล้วเห็นน้องทำงานหนักก็เลยจะมาเป็นกำลังใจให้น้อง
0: พี่เชื่อไหมองจริงมันไหม
3: เหลือคนรู้ทันน่ะก็จริงๆนะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลรามาหล่อมาก
2: เน่ๆๆๆหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินก็หล่อนะ
0: นี่ครับเป็นไงล่ะครับ
3: พูดไม่คิดอุ๊ยขนลุกแขยงเลยโป้ง
0: ครับ
3: นี่เอาจริงๆนะถ้าโป้งรู้จักคุณหมอที่หล่อๆนะแนะนำพี่รู้จักมั้งนะ
0: แต่ว่าขอบอกจริงนะว่าหมอที่หล่อทุกคนเจ๊
3: พี่ถึงมาไง
4: โป้งครับ
0: ตายตายท่านตาย
4: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับหมอ
5: ไอ้ผู้ชายเราหุ่ยหมอหล่อมากฟ้าประธานที่มาบุญลงมาให้ฉันแล้ว
2: เดี๋ยวฉันว่าแบบน้ำมนต์มาดีกว่านะลักษณะนี้ผีเข้าแน่นอน
0: อาบไปเลย
3: คุณหมอคะ
4: ครับ
3: แอมเป็นโรคอะค่ะ
4: เข้าเลยครับเป็นโรคอะไร
3: โรคแบบว่าโรคภูมิแพ้ค่ะแพ้หมอโร
4: คโรคนี้นี่อาการมันเป็นยังไงเลย
3: ก็คือไอจามไม่ค่อยมีอะค่ะขอไอดีเลยละกัน
4: บอกว่าไอยังไม่ดีนะครับถ้าไอมากๆเดี๋ยวมันจะเจ็บ
3: คุณหมออะหมายถึงว่าขอไอดีไลน์อะค่ะหมออะหล่อแล้วก็ยังตลกอีกในชั้นนี้อะไปกลับบ้าน
2: สติแล้วกลับที่เลยไปเลย
4: เจ๊
2: เออไปเร็ว
4: เจ๊นี่ดีกว่า
2: โอ้โหไม่ต้องหัวนะไปเลย
3: หูนี่หักแล้วแหละ
0: เออหมอมีธุระด่วนอะไรกับผมป่ะครับ
4: จะบอกว่ารายงานคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมอ่านเรียบร้อยแล้วครับอาการเขาดีขึ้นมากเลย
3: วันคุณหมอเป็นคุณหมอหัวใจเหรอคะ
4: ครับ
3: พอดีเลยค่ะตอนนี้นะคะแอมแบบว่ารู้สึกว่าหัวใจมันเต้นแรงอย่างนี้เลยค่ะคุณหมอช่วยมาดูแลหัวใจแอมได้ไหมคะ
6: คุณหมอคะแป้งจองไลน์แล้วนะคะ
4: โอเคจ้ะ
6: เดี๋ยวนะคะนี่คือเข้าใจว่าแป้งกับคุณหมอภาวิตเป็นแฟนกันเหรอคะ
3: ไม่ใช่สิคะ
6: ไม่ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคือแป้งกับคุณหมอเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ
3: โอ้ยกอดดีใจมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: เน่จะดีใจทำไมฮะถึงคุณหมอจะไม่มีแฟนแกไม่ใช่ว่าคุณหมอก็จะยอมเป็นแฟนกับคุณพี่นะครับ
4: ใช่
3: ถึงตอนนี้ไม่ใช่แต่อนาคตไม่แน
0: ่ไม่มีวันเลยวันนั้นไม่มี
4: เฮ้ยครับป้องเดี๋ยวไงช่วยฝากหูฟังไปให้ยิงด้วยนะวันก่อนเห็นเขาบอกว่าเสียผมเลยไปซื้อมาให้ใหม
0: ่อ๋อครับขอบคุณครับ
2: โอ้คุณหมอนี่เป็นพี่ชายที่แสนดีสุดๆเลยนะครับ
3: คุณหมอเป็นพี่ชายน้องอิงหรอคะ
4: ขอครับ
3: ตายแล้วนี่ถ้ารู้ว่ามาว่าที่น้องสะพ้ายนะคะอยู่ใกล้บ้านโป้งขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะหูฟังเลยค่ะหูเป็นหูไก่เนี่ยแอมต้องเอาไปให้ทุกวันเลยละ
2: เดี๋ยวเป็ดไม่มีหู
3: มีทำไมจะไม่มีไม่เคยเห็นหรอเวลาเพื่อนเรียกกลับบ้านอะตับตับตับตับตับตับตับตับ
2: ก็จะแล้วเป็ดเดินกราบกราบกราบกราบ

0: งั้นเดี๋ยวผมตอบให้อีกว่าอินมาหาแม่ผมทุกวันเลยครับหม
1: อพวกงั้นผมขอฝากอีกเรื่องนึงสิ
0: ได้เลยครับฝากเลยครับ
1: ฝากดูแลอิงให้ดีด้วยนะอย่าให้ใครมาจีบน้องผมห่วง
0: ได้เลยครับแน่นอนครับ
2: งั้นแกโอจีคุณอิงนี่รับปากเขาแล้วนะ
3: คุณหมอคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้องอิงอะค่ะเดี๋ยวพี่คนนี้นะคะจะดูแลน้องอิงให้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะในฐานะพี่สะใภ้
4: ค่
1: ะ
4: แป้งว่าเราไปก
1: ัน
4: ด
1: ี
4: กว่าค่ะเพราะว่าเด
1: ี๋
4: ยวจอง
1: ร้
4: านไว้เด
1: ี๋
4: ยว
1: ดูแ
4: คนเซิล
1: ได้คร
4: ับ
1: ง
4: ั้
1: นผมขอตัวนะคร
4: ับ
1: แล้วไปเจอก
4: ัน
1: ใหม่นะคร
4: ับ คุณหมอไปจัดตัวนะคะหัวใจอ่ะเอาไว้ตรงนี้นะคะ
0: ครับขอโทษแทนเจด้วยนะครับ
1: ไม่เป็นไรครับที่
4: แ
1: จก
4: อีกเน
2: า
4: ะ
2: อร่อยคร
4: ับ ใจนะส่งจุดหรือไม่ไหวดีอ่ะไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวก็ได้โพี่แกสองคนมองอะไรกันเนี่ย
5: โถก็เมื่อกี้ตอนบ๊ายบายคุณหมอนะโอ้โหแขนนี่ย้วยนี่ใต้ท้องแขนนี่จะย้อยถึงพื้นอยู่แล้ว
0: แต่ยังไม่ถึงนะพี่ผมว่าแค่ประมาณเข่าเองอีกนิดเดียวถึงแล้ว
5: นี่มันก็ถึงพื้นแล้ว
4: โอ้ล่ะโอ้ยจริงเหรอไหนดูดิน
5: ี่ก็พื้น
0: โอ้โห
4: ทำไงดีอะบอสโป้งไปหาหมอผ่าตัดด่วนเลยนะให้พี่นะพี่จะได้ตัดเอาเนื้อตรงนี้ออกไปนะพี่จะได้สวยเพื่อหมอวีนนะหมอวีน
0: นี่เจ๊ใจเย็นไอ้ที่แขนยุ้ยแบบนี้นะมันไม่ต้องถึงผ่าตัดผมมีวิธีเดี๋ยวไปด้วยกัน
4: หรอมีวิธีเหรอ
0: ถูก
4: ไม่ต้องผ่าตัดเลยหรอ
0: ไม่ต้องเจ็บตัวเลย
4: น
5: ี่อ
4: ะไร
5: น่าก็รู
0: ้หายยุ้ยแน่นอน fit and firm
6: นี่กังวลเรื่องแขนย้อยไหนๆลองเขย่าดิเขย่าแต่แดแดแดดีแดดีแดดีแดดีแดบัตถิงปะบัตถิงปะบัตถิงทิงทิงนี่โป้งดูดิเขย่าอย่างกังกะลุงนะ
3: ค่ะทำไมนี่มันใช่เวลามันล้อเล่นไหมเนี่ยคนยิ่งกำลังเครียดอยู
6: ่โอ้โหอย่าไปพวงเรื่องแขนย้อยเลยเป็นห่วงหน้าดีกว่าย้อยจะถึงพื้นแล้ว
3: โป้ง
7: นะครับ
3: พี่เอง
6: เฮ้ยเรามาพอดีเลยเฮ้ยโจเดี๋ยวนี้ขายน้ำด้วยเหรอ
7: ป่ะครับต่อเฉยพี่น้ำ
0: นี่อันนี้น้องโจเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่จะมาแก้ปัญหาเรื่องแขนยุ่ย
3: สวัสดีจ้าคือว่าพี่เนี่ยนะแบบว่าเนี่ยกุ้มใจมากอะเรื่องดูสิเนี่ยเรื่องต้นแขนของพี่เนี่ยแบบว่าพอจะมีวิธีที่จะทำให้มันกระชับขึ้นไหมจ๊ะ
8: เวลาใส่เสื้อแล้วดูไม่สวยเนาะมีผมมีวิธีให้แขนจะล็อกแป๊บนึงนะ
6: หรือว่าจะใส่เสื้อเลยถอดเสื้อก็ไม่สวย
3: อ๋อจ้า
6: ทำอะไรวะ
8: หิวเหรอ
3: ก็นึกว่าจะให้กิน
8: ไม่ใช่เอามาให้ยกเป็นอุปกรณ
3: ์อ
8: ๋
3: อ
8: ใช่แล้วอ่ะจะขอเอาของผมด้วยนะ
6: อ๋อขวดน้ำนี่เป็นอุปกรณ์
8: ใช่แล้วครับพี่ต้นแขนใช่ไหม
3: ใช่ต้น
8: ผิวๆเนาะลองโชว์หน่อย
3: ฮะ
8: โชว์โชว์
6: ลองขยับนิดนึงเยอะเยอะ
3: เห็นไหมมัน
6: โ
8: อ้โอเคผมมีท่าลดให้ท่าแรกนะครับแขนด้านหน้าอย่างนี
3: ้
8: นะครับจับอย่างนี้ไปข้างหน้าวางลงข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา1 2นั่นแหละดีมาก3
6: ต้องค่อยๆยกด้วย
8: ใช่
6: เอาน้ำอีกขวดฮะเอาน้ำอีกขวดดีกว่ามันจะได้ไม่เอียงไปฝั่งนู้น
8: จะได้ลงข้างล่างเลย
3: ต่อสิโจ
8: โอเคทำอย่างนี้สัก10ครั้งเนาะ
3: 10ครั้งก็คือ2ข้าง
8: สองข้างหรือว่าจะยก2ข้างพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้เน
3: า
8: ะ
3: อันเดียวเน
8: า
3: ะ
8: ใช่อันนี้ได้ต้นแขนด้านหน้านี้ใช่แล้ว10ครั้งโอเคลองท่าที่2ได้2ได้หัวไหล่จับอย่างนี้คว่ำมือลงใช่แล้ววางไว้ข้างลำตัวเหมือนเดิมค่อยๆยกขึ้นยกศอกขึ้นยกช้าๆนะระวังตีคางแตกเลยนะ

0: ปึ๊บ3
1: ครั้งที่2ตีแล้วนะ
0: สี่สิบครั้งนะสิบครั้ง
1: ให้มันอย่างนี้มันคือเราถ้าเกิดจะได้ต้องได้มีความรู้สึกที
0: ่ที่หัวไหล่ที
1: ่หัวไหล่
0: ใช่พยายามยกศอกขึ้นบางคนยกอย่างนี้
1: ไม่ได้
0: เลย
1: ต้องยกแบบ
0: ใช่ครับยกศอกขึ้นยกศอกข
2: ึ้
0: น
2: อันนี้คือทำสองข้างเลยป่ะครับ
0: ได้ครับ
2: ถ้าจด
1: หาเรื่องตาย
3: พี่แกมีแอมโมเนียมไหม
4: โอ้โหใครมันดมเนี่ยก็รู้เลยว่าใส่ที่ผอมยี่ห้ออะไรอ่ะ
1: เยี่ยวอูดหมดแล้วด้วยที่นี่มีแต่เยี่ยวชั้นเอาไว้ละ
4: เอาต่อต่อต้องไปสนใจจ้ะ
0: สิบครั้งนะสิบครั้ง
4: โอเค
0: สิบครั้งแล้ว
4: สิบครั้งแล้ว
0: โอเคท่าต่อไปนะครับจับอย่างนี้ขึ้นมา
1: ท่าที่สาม
0: ท่าที่สามท่าที่สามจะต่างกับท่าแรกคือท่าแรกเราหงายมือ ท่าที่สามเราเหมือนถือแก้ว
4: อ๋อโอเค
0: ใช่ถือแก้ว
1: ขนาดไปแล้วเราถือแก้ว
0: กัน
1: ต่อถือแล้วไง
4: แล้วไงต่อโอเค
0: ชวนผมด้วยทีหลังโอเค
4: ลายมาต่อต่อ
0: ไว้ข้างลำตัวนะครับยกขึ้นแค่นี
4: ้
0: ค่อยๆปล่อยลงท่านี้นะครับจะได้ต้นแขนนี
4: ้
0: นะแล้วก็แขนด้านหน้านะครับอืมใช่ค่อยยกขึ้นค่อยๆปล่อยลงครั้งที่3แล้วสี
4: ่
0: สิบทีสิบทีสิบที
1: เป็นไง
4: เฮ้ยมันรู้สึกตึงๆแล้วอ่ะ
0: ตึงที่แขนแล้วครับ
4: โห
1: นี่คิดอะไรเขาหรือเปล่าฮะจ่อไม่เกิน
4: ตานั่งเฉย
0: โอเค10ครั้ง10ครั้ง10แล้วโอเค
1: ได้หน้าแขน
0: ใช่ครับหน้าแขนแล้วก็ต้นแขนตรงนี
1: ้เรียกอะไรนะไบเซป
0: forearm
1: อ๋อ forearm
0: ใช่แล้ว
1: ไบเซปมันอยู่ตรงนี
0: ้ไบเซปอยู่ตรงนี
1: ้อ๋อ
0: ไบเซปก็คือหน้าแขน
1: บางนา
4: ท่านี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยดูที่ทวน
1: ท่าที
0: ่3
1: ต่อครับต่อไปขึ้นท่า4
0: โอเคท่า4
4: เอ้ยมีกี่ท่านะ
0: มี5ท่า
4: อ่ะ4
1: เป็นไงนี่อย่าว่านี่ยังไม่ทันท่าสิดูท่าจะไม่ไหวแล้ว
0: ไหวไหม
4: ไหวสิจ้าเพื่อโจ
0: โอเคครับถ้าต่อไปหัวไหล่อีกนิดนึงแล้วก็หลังแขนยกมาอย่าง
4: น
0: ี้ข้างข้าง
4: นี่นะน
0: ี่นะใช่จับดีๆโอเคไว้ข้างหูเลย
4: โจช่วยจับ
0: ไว้หูอยู่ไหน
4: หูอยู่นี่จ้ะ
0: หูนี่นะแล้วค่อยยกขึ้น
4: ยกไปไหนอ๋อ
1: ดูทำตามโจไว้ถ้าอยากให้แขนกระชับ
0: ยกขึ้น
1: ค่อยๆ
0: โอเค10ทีเหมือนกันนะ
4: 10ทีเหมือนกันเนาะ
0: รู้สึกตึงตรงไหนแล้ว
4: ฮะ
0: ตึงตรงไหนแล้ว
4: ตึงหูเหมือนเดิมมันแน่ตึงตรงนี้สิจ๊ะทำอะไรนะ
0: ไปไหล่ไหล่ไหล
1: ่10ครั้ง
0: ใช่ครับ10ครั้งเหมือนเดิม
1: ทุกท่า10ครั้ง
0: จับ
1: ไว้แอม
0: 2ข้างด้วยนะถ้าเราทํา2ข้างได้พร้อมกันทําได้เลย
4: จ้าน
1: ี
2: ่ได้อะไรนะโจ
0: ได้หัวไหล
2: ่หัวไหล
4: ่ตึง
2: ไม่น่าเลยต่อ
0: โอเคท่าที่4ให้ดีให้ได้หัวไหล่กับหลังแขนนะโอเคท่าสุดท้ายแล้ว
1: ท่าที่5
4: ท่าที่5ยังไงจ๊ะถาม
0: มั้ยไม่ต้องจ๊ะ
4: ไม่ต้องจ
0: ๊ะทําไมล่ะ
4: อ๋อมันจะด้านบนนะกับแขน
0: โอเคท่าที่5จับ2มือ
4: 2มืออ๋อ
0: จับ2มือเลยไว้ข้างหลัง
4: อ๋อท่านี้ถวายบังคม
0: ถวายบังคมไว้ข้างหลังอ๋อ
4: ไม่ต้องเงินมา
0: อย่าแขนตึง
4: อ๋อตึง
0: เห็นไหมผมทำแขนเดียวได
4: ้
0: แต่ถ้ามันหนักไปก็ใช้2แขนช่วย
4: อ
0: ย่าแขนเฉยอย่าแขนขึ้นมาลองชี้ศอกมาด้านหน้านิดนึง
1: พับข้อศอกไปแล้วก็ข้อศอกตึงขึ้นมาตรง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วครับอย่าก้มนะพี่คุณลงนะอย่าก้มนะ
2: คุ้นเขาคุ้นหินตัวเองไ
0: หมเป็นไง
1: อยู่เป็นวัตถุดิบตัวเอง
4: นะท่าที่เท่าไหร่แล้วนี่
0: ท่าที่ห้า
1: ท่าสุดท้ายแล้ว
4: ก็ผมไม่สวยกันพอดี
0: โอเคจับหยับขึ้นมาขึ้น
4: โจ้อยู่บ้าง
0: โอเคพับสองมาด้านนั้น
4: โจ้จับไว้ยังจับไว้ด้านนั้นดู
0: เหยียดแขนค่อยๆหุบลง
4: หุบอะไรจ๊ะ
1: ขับ
0: แขนลง
1: เอาขับแขนแล้วได้กูดี
0: เหยียดขึ้นพับลง
4: เหมือนกัน10ทีเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ๆดูผมนี่ไง
1: ดูครับดูโจ้นะคร
0: ับ เหยียดขึ้นพับลง
1: ดูตัวอย่างไว
0: ้เหยียดขึ้นอย่าใกล้นะพี่เดี๋ยวเป็นลมเหมือนกันนะ
1: อันนี้คือได
0: ้ได้หลังแขน
1: อันนี้ไอ้โจ้ที่ต้องการให้มันย้อยเลย
0: ใช่ครับแต่ยังไงสมมติว่าเราเล่นทั้งแขนมันก็ลดสามารถลดได้ช่วยทำให้มันกระชับขึ้นกระชับด้านหน้ามาตึงด้านหลังอย่างนี
1: ้
0: ใช่ได้เหมือนกัน
1: นี่คือ5ท่า
0: ใช่5ท่าน
1: ี่เป็นยังไง5ท่านี้ก็สามารถทำให้แขนกระชับได้ด้วย
0: อย่าลืมทำทุกวันนะครับพี่3เซตเซตละ10ครั้งขวดน้ำที่บ้านขวดเล็กขวดใหญ่ก็ได
4: ้แน่นอนอยู่แล้วจ้ะโจ้วิธีนี้มันเวิร์กมากๆเลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับไปบอกทั้งหมู่บ้านเลยอ่ะทีนี้แหละจะได้ตึงทั้งหมู่บ้านเลย
1: เออนี่ๆๆน้องโจ้พูดถึงถ้าเกิดเราไม่มีขวดน้ำเปล่าเนี่ยเราใช้ขวดน้ำเปล่าแทนได้มั
0: ้ยได้ครับพี่แต่ระวังแตกนะถ้าแตกนี่เหม็นทั้งหมู่บ้านเลยนะพี
4: ่โอ้ยโจ้นอกจากจะหล่อแล้วยังตลกอีกอ่ะป้ากลับบ้านกัน
2: เออนี่ๆน้องผมขอ
1: หิวอะไรมาจัง
0: โอเคครับถ้าสนใจในเรื่องสุขภาพออกกำลังกายครับก็สามารถดูช่องเรามา Channel ได้เลยนะครับสาระดีๆมีอยู่เพียบเลยครับ
4: อุ๊ยจ๊อนี่ช่องนี้นะเป็นช่องโปรดของที่บ้านพี่เลยแหละพี่เนี่ยชอบดูช่องเรามา Channel ทุกวันมากๆอ่ะไป
2: ไปฟังนะไอ้จ๊อพี่ขอบใจมากเลยนะ
0: ครับ
2: นี่แบบว่าเดี๋ยวพี่แอมเขาคง
0: กระชับเน
2: า
0: ะ
2: ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะ
1: เป็นไงดีใจไหม
4: ข่าวเนี้ยล่ะหูหมอวิทย์คงต้องรักฉันแล้ววะ
1: โอ้ยไปเหอะไปเหอะ
4: ตึงแล้วหมอวิทย์ไม่ไปไหนล่ะต้องละอะไรไปไหนกันหมดเนี่ยตึงแล้วจ้า
0: สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการบริหารสำหรับแขนย้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่มีแขนย้วยหรือว่าไม่กระชับนะครับเราสามารถบริหารได้โดยมีอุปกรณ์โดยขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดใหญ่กว่านี้หรือขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยไหมครับพี่เควินเดี๋ยว
5: กำลังหิวพอดี
0: เดี๋ยวไม่ได้ยกไปนะพี
5: ่เอามาทำการบริหาร
0: ใช่แล้วครับผม
5: ทำดีมากเลยนะถ้าจะกินอยู่แล้วเชียร
0: ์โอเคครับอย่างแรกเลยครับจับนะครับจับ2มือให้แน่นเลย
5: ครับ
0: นะครับทีนี้หงายมือขึ้น
5: หงายมือขึ้น
0: ซอกชิดลำตัว
5: ชิดลำตัว
0: ค่อยๆปล่อยโล่งแล้วก็ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี
5: ้แค่นี้เหรอ
0: ใช่ครับโล่งทีไหมครับไปแล้ว2
5: แล้วอย่างนี้มันจะได้อะไรครับพี่โจ
0: ได้ไตได้ไบเซปครับตรงนี้แขนด้านหน้าใช่
5: แค่นี้แหละ
0: เราจะไม่กางออกอีกนะยกตรงๆ
5: ตรงข
0: ึ้
5: น
0: ใช่แล้วคร
2: ับข้างลำตัวใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่แล้วครับถ้าเกิดที่บ้านไม่มีหนักจริงๆนะครับให้ลองใช้จังหวะดูลองสัก3ก็คือลองนะครับดู1 2 1 2 3ช้า1 2 3 1 2 3 1 2 3ใช่แล้วขออีก3ที่1 2 3 1
6: 1 2 31 2 3
0: 2
6: 1 2 3 3 1 2 3
0: สุดท้ายแล้วค่อยปล่อยรู้สึกถึงตรงนี้ไหมครับ
2: ใช่
0: ใช่ครับ
5: อันนี้รู้สึกว่านับ1ถึง3ได้แล้วโอ้มันได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ด้วย
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นน้ำหนักสำหรับแบบน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายครับเราสามารถเพิ่มน้ำหนักได้หรือที่บ้านมีขวด
2: ตัวนี้มันได้กล้ามเนื้ออย่างเดียว
0: ใช่
2: ได้ส่วนอื่น
0: ได้กล้ามเนื้อไบเซปหรือแขนด้านหน้าอย่างเดียว
5: อย่างนี้เราใช้ไม่ใช้ขวดน้ำเป็นดัมเบลได้ไหม
0: ใช้ได้ครับ
5: ได้เลย
0: ใช่ครับเนี่ยเพราะว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมครับเราแข็งแรงเราแค่นี้มันยังไม่
5: ถึงอะไรเป็นผู้ชายผู้ชายใช่ครับ
0: อันนี้ครับอันนี้ก็น้ำหนักประมาณไม่ถึงครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
5: ใช่
0: เวลาเราลดก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกถ้าเกิดเป็นผู้ชายก็ต้องใช้น้ำหนักที่หนักกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มน้ำหนักโดยการขวดน้ำใหญ่กว่านี้
5: ครับ
0: หรืออาจจะเพิ่มจำนวนครั้งให้มากกว่านี
2: ้
0: เมื่อกี้อย่างเราทำเป็น10ครั้งเราอาจจะเพิ่มเป็น20ครั้งและอย่างหนึ่งเวลาที่เรายกนะครับให้เป็นช้าหรือเร็วเนี่ยครับก็สามารถเพิ่มความหนักได
2: ้ส่วนใหญ่จะใช้ระยะห่างหรือทำต่อเนื่อง
0: ทำต่อเนื่องครับประมาณ10ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต
2: 3เซต
0: ใช่แล้ว
5: 3เซตอ๋อ3เซตแล้วฮะก็เท่ากับ30ครั้ง
0: ใช่แล้วครับ
5: ทำ3วัน3คืนได้มั้ยฮะ
0: ได้ครับแต่ลองกดแขนนะครับโอเคท่าที่2นะครับ
2: ท่าที่2อ
0: ันนี้จะช่วยลดการแขนย้วยได้เหมือนกันเราจับคว่ำลงงี้ฝาหันเข้าชงกันนะครับชิดลำตัวนะครับทีนี้ยกศอกขึ้นอย่าวางยกช้าๆนะครับอย่าให้ตีศอกเดี๋ยวให้ตีคางนะยกเอาศอกขึ้นแล้วค่อยๆปล่อยลง
5: แหมจะเล่นมุกตีคางซะหน่อย
0: ดัก
5: เจ้าดักซะแล้ว
0: ค่อยๆปล่อยลงนะครับ แล้วก็ยกขึ้นมาช้าๆ1 2 3จังหวะเดิมอ่ะโล่ง1
6: 2 3
0: ใช่ยก
6: 1 2 3
0: ยกศอกขึ้นด้วยนะโอเคโล่ง
6: 1 2 3

0: สามแล้ว
1: หนึ่งสอง
0: ดีมากครับสี่แล้ว
1: หนึ่งสองสาม
0: จบ
1: หนึ่งสองสาม
0: นี่แหละข้อมือได้นะบิดได้เน้นแค่ยกศอกขึ้น
1: หนึ่งสองสาม
0: ขออีกสองที
1: หนึ่งสอง
0: ขออีกสองที
1: หนึ่งสองสาม
0: ได้ลง

0: ใช่ครับตัวนี้ได้เป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็หลังส่วนบนนิดหน่อยนะครับโอเคท่าที่3นะครับเราจะมาทำเป็นแฮมเมอร์เคิร์ลนะครับเมื่อกี้ไบเซปเคิร์ลเราจับหงายมือ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เราจับฝาตั้งขึ้น
1: แล้ว
0: จ
1: ับแล้วเมื่อกี้คว่ำ
0: เมื่อกี้คว่ำ
1: นี่ตั้ง
0: อันนี้ตั้งอันนี้ซอกบีบเข้าหาตัวเหมือนเดิมนะครับ
1: อ
0: ันนี้ไว้ข้างลำตัวค่อยๆยกขึ้นมา
2: ไม่ให้แขนหลุดออกจากข้างลำตัวใช
0: ่ไหมใช่แล้วครับหนีบไว้แล้วก็ปล่อยโล่งเห็นไหมน้ำหนักเบาเรายกได้สบายเลยยกช้าๆไม่ต้องรีบครับใจด้วยนะอย่ากั้นหายใจหายใจออกหายใจเข้า
2: เราไม่หายใจทางจมูกได้มั
0: ้ยได้ครับ
2: ใช้ปาก
1: ใช่ถ้ามีเหงื่อถ้ามีเหงื่อหายใจได้
2: ไม่ใช่ปลาหมอ
0: โอเคขออีกทีนึงสุดท้ายปุ๊บค่อยๆปล่อยลงทีนี้ท่านี้จะรู้สึกคล้ายๆกับท่านี
1: ้ไม่น่าเชื่อ
0: แต่ท่านี้
1: เห็นเบาๆเห็นเบาๆทำไมมันชัดเจน
0: แต่ท่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างลงมาด้วยก็คือ forearm ใช่ครับแค่การบิดมือนิดเดียวเองใช่ไหมครับพี
1: ่ใช่ใช
0: ่ใช่แล้วครับท่าต่อไปนะครับจับสองข้างหันเข้าหากันฝาหันเข้าหาตัวนะครับแขนขนานกับพื้นเลยนะครับ
2: ใช
0: ่ไหมใช่แล้วทีนี้จับให้มั่นดันขึ้นตรงๆนั่นแหละถ้าแขนถ้าแขนชิดหูได้ชิดเลยโล่งช้ากางออกกางออกดีมากครับผมดัน
2: ดัน
0: ชิดหูเลยใช่แล้วครับโล่งดันท่านี้จะได้หัวไหล่รู้สึกหัวไหล่หรือยังครับผมโอเคด้าน
2: อย่างนี้เราสักประมาณกี่ครั้งอ่ะ
0: สักประมาณ10ครั้งครับผมขอ2ที
1: ่1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2 3
0: โล่ง
1: 1 2
0: 3ค่อยๆลง
1: 1 2 3
0: เวลาเราทำเราไม่ต้องรีบเลยนะครับเราค่อยๆทำไปอย่างนี
2: ้รับให้มันเป็นจังหวะลงมา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
0: นี่ที่สำคัญอย่าลืมหายใจด้วยโอเคครับท่าสุดท้ายนะครับเราจะยกไว้ข้างหลังศีรษะนะครับ
2: ขวดทิ้งลงใช่ไหม
0: ใช่แล้วฝาชิงทีลงทีนี้เราบีบซอกมาด้านหน้านิดนึงนะครับพยายามให้ศอกตั้งขึ้นให้ได้เยอะที่สุดนะอันนี้
2: โอ้ยตบบ้าง
0: ใช่แล้วครับทีนี้ค่อยๆดันขึ้นมาเลยดันถ้าแขนเหยียดตรงได้เหยียดตรงเลย
1: แต่ปลายขวดยังทิ่มลงพื้นใช่ไหมครับ
0: ปลายขวดอิสระเลยครับ
1: อิสระ
0: แล้วก็ค่อยหุบเข้ามาเหมือนเดิมเน้นหุบศอกด้วยนะ
2: อย่าง
0: น
2: ั้นหุบศอก
0: ดัน
2: แนบชิดเหมือนเดิมใช่ไหม
0: ดันค่อยๆลงมาอีกนะค่อยดัน
2: แค่นั้นพี่
0: เ
2: จ้า
0: หุบศอกใช่ครับหุบศอกไว้ดันขึ้นปึ๊บนั่นแหละโอ้ยอย่าพึ่งสั่นกดน้ำเล็กนิดเดียวลงมา
2: ตอนมันบีบเข้ามามันสั่นเลยพี่เจ้า
0: ใช่ครับมาขึ้นขออีกสองที่ขออีกสองที
2: ่แล้วเกิดที่มันสั่นเนี่ยเกิดจากเพราะอะไรครับพี่เจ้า
0: เพราะว่ากล้ามเนื้อเกร็งครับไอ้สุดท้ายดันขึ้น
2: มันต้องขึ้นมาสั่น
0: ใช่แล้วโอเคเห็นไหมครับขนาดขวดน้ำแค่เล็กนิดเดียวเองสั่นไหม
2: ผมก็รู้ว่าผมเป็นสันนิบาต
1: สั่นเป็นตัวเลย
2: แต่คุณหนุ่มเป็นไหมคุณหนุ่มเป็นไหมสั่นไห
1: มมันกล้ามเนื้อมันเกร็ง
0: ไม่ว่ามีโทรศัพท์เข้านะครับ
2: คุณไม่น่ามีกล้ามเนื้อคุณมีแต่ไขมันนะดู
0: โอเคครับท่าง่ายๆนะมีทั้งหมด5ท่าท่าแรกไม้เทปเค
1: ิร์ฟ
0: ครับถือ
1: ครับ
0: ชี้ออกไปด้านนอกนี้แล้วก็มีท่า
2: ไอ้2
0: up right row นะครับยกศอกใช่แล้วท่าที่3 hammer curl ตั้งขึ้น
1: ตั้งขึ้น
0: แน่ hammer คือคันเหมือนการทุบลงไปอย่างนี้แต่เราออกแรงดึงขึ้น
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ท่า shoulder press ได้หัวไหล
1: ่ได้หัวไหล
0: ่กัดออกแขนชิดหูแล้วลงมาแล้วอีกท่าหนึ่งไตเซฟก็คือหลังแขนศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบน
1: ปึ๊บ
0: ศอกชี้ด้านหน้าดันขึ้นด้านบนนั่นแหละโอเค
2: อันนี้ผู้หญิงก็ทำได้ไหม
0: ทำได้ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยเราจะถือขวดน้ำเล็กขวดน้ำเดียวใช่แล้วครับ
2: มันได้ตรงนี้แหละพี่โจ้ช่วงฝังในรู้สึก นะร้าวๆเลยอัน
0: นี้จากการตึงตัวน่าจะเป็นการตึงตัวของกล้ามเนื้อ
2: ถ้าทำบ่อยๆจะผ่อนคลายไหม
0: ทำ

0: ก่อนอันนี้ต้องอาศัยการยืดนะครับใช่แล้ว
1: ครับผม
0: โอเคครับวันนี้ก็หาทางง่ายๆสามารถทำได้10ถึง15ครั้งเลยถ้าเป็นน้ำหนักน้อยนะครับทำสักท่าละ3เซตก็ได้นะครับ
1: มีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย
0: ใช่แล้วครับ
1: กล้ามเนื้อก็ไม่อักเสบด้วยอะไรด้วย
0: ครับผม
1: ครับ
0: โอเคครับวันนี้หาทางง่ายๆอย่าลืมไปทำกันนะครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: ทำเถอะครับ
3: เดี๋ยวนี่มันจะถึงมั้ยเนี่ยโยกไปโยกมาอย่างเงี้ยนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะเสียศูนย์ขนาดนี้
4: สิบล้อชนมั้ง
3: เอ้ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน
5: สภาพ
3: โอ้โหโอ้น
5: สภาพไปโดนรถทับมาเหรอลูก
4: ไปฉี่ข้างล้อหนีไม่ทันเลยโดนรถทับแบ๊บแม่นี่หมานะพี่คน
3: เฮ้ย
5: คนไม่ใช่หมาพี
6: ่แล้วตกลงพี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะสภาพแบบเนี้ย
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ทินาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับ5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้
0: เป็นส่วนใหญ
1: ่เดี๋ยว
0: สิบครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกขาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ลุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอาลูก
0: น
3: ี่
0: คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อเพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นนะวันนั้นน่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเดียวซื้อแน่นอน
3: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นต่อนะคะซื้อครับนอกจากซื้อบอกด้วยว่าไม่มีของนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย

0: เขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
2: อ
0: นะคะต้องไม่ยอม
2: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
1: จริง
0: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
2: ครับ
1: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: น้องอะไรคะ
3: น้องโฟน
4: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
3: ประหยัดไ
4: ปแล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหมใครสอนคะ
3: ป
4: ๋าสอนว่าไง
3: สอนว่าประหยัดไป
4: เพื่ออะไรทำไมเราต้องประหยัดไปคะ
3: ไม่เสียตังค์เยอะ
4: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100 บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
3: หยอดกระปุก
2: อีกสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
5: อันนี้เหรออันนี้59 บาท
2: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
5: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
6: อยากได้เหรอ
5: เอออ ัน
6: น
5: ี
6: ้
2: เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
6: ไหนครับจะอยากได
5: ้อันนี้เหรอ
2: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่
6: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
2: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
6: ่
2: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
7: ซื้อค่ะ
2: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
8: เหมือนเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
2: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
8: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
2: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
6: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
9: เอาซ้ำสั่ง
6: ฮะเนาะ
2: ชอบซ้ำสั่ง
6: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
5: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
6: ครับ
2: น้องโฟนซื้อ
1: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
2: เออ
1: เอาตังค์มาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
0: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเน
1: ี่
0: ยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
1: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อ
0: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
1: ะ
0: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
1: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
4: ชื่อน้องอะไรคะ
10: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
4: อยู่บ้านกับใครบ้างคะอ
10: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
4: แล้วใครใจดีกว่ากัน
10: แม่ค่ะ
4: ใจดียังไงคะ
10: มีอยู่วันนึงหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
4: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้ดูหน่อยส
10: ิแม่หนูขอหน่อยนะอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู่
2: ของเล่นราคาถูกๆจ้า
1: ของค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
3: ป้าจะลูกป้าฝนจะตกแล้ว
2: จ้า
3: ฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
1: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
3: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
0: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
2: หมดแล้วเหรอ
3: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
3: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
4: ใช่ค่ะจะอย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
3: นะคะแล้วเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
2: จ้ะ
3: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะนั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่ที่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี้
5: แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
8: หมิง
7: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
8: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
7: แพงไหมอ่ะ
8: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
7: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ
8: ่อยากได้ทั้งสองชุด
7: ซื้อสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
8: ห้ามใช้เงินเยอะ
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
9: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
1: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
10: ผมว่าตักพอสมควรครับ
1: ครับ
10: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
1: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
10: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
1: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
10: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
1: ครับยังคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
10: ตักพอสมควร
1: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
10: แล้วก็ทานไม่หมด
1: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้นะฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอ่ะ

0: บนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
2: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
1: ครับ
2: ผมว่าน่าจะหมด
1: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
2: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
1: พ่อคุณแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
2: คราวนี้น่าจะหมด
1: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
0: ่กินหมดไหมวันนี
3: ้หมด
1: โอ้กินหมดครับ
4: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
5: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพรอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
4: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรคะ
6: มิ้น
7: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
6: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
7: น้องมินรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
6: รู้จักค่ะ
7: ประหยัดคืออะไรคะ
6: เก็บเงิน
7: เก็บเงินเอาไปทำอะไรใช่ไหม
6: จ่ายค่าเทอม
7: แล้วน้องมินเก็บเงินไหมคะ
6: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งเยอะจนหนูถือไม่ไหวเลย
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
0: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
1: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
8: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
1: คิดว่าตักเยอะแน่
8: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรอย่างเงี้ย
1: คือขออีกเขากินไม่หมดหรอก
8: ใช่
1: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่
8: แล้วกินไม่หมด
1: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้เที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระแหนวเห็นมั้ยฮะจริงด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
9: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
10: ้อิ่มแล้วค่ะ
9: หมดมั้ย
10: ไม่หมด
9: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
10: ไม่หมด
1: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยคร
4: ับ
1: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
0: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
10: ต้องตักน้อย
0: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดี

0: แล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
1: น่าจะตักแต่พอดีแล้วก็กินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
2: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
2: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
3: ่ยอมค่ะยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
4: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
5: หมดค
0: ่
5: ะ
0: โอ้
6: ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
5: ินให้พอดีตัว
6: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
5: พอดี
0: พอดีหมดจ้ะ
3: เยอะมาก
0: เยอะมากเลยกินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
1: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ครับ
1: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
0: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
7: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
0: ครับ
7: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเอง
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
3: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเห็นต้องเป็นต้องมานั่งสอนจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของคอรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
8: ่สู้สู
3: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: จะสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นไม่คุ้มค่านี่คือยังไงครับคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อย

0: เลื่อยอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
1: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่จะทำยังไง
0: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
2: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
3: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อ่ะ
0: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
3: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
2: จริงเหรอ
3: จริงครับ
2: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
3: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
2: จริงจังหยอดเองเลยเหรอ500เน
3: ี่
2: ย
3: ครับหยอดเอง
1: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
0: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
2: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมอ่ะทำไมหนูอยากได้10ชิ้น
3: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
0: คุณแม่คิดว่าปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะครับ
2: มีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอ
1: ค่ะ
3: แม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
1: ค่ะ
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
1: ครับค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสับผลไม้มาก็แล้วครับงอกหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับอยากซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดๆใหม่ๆครับ
5: สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีป่ะ
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
7: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถตรงสุดท้ายตรง
6: ล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: กวาดแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี
2: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้แล้วคร
5: ับ ผลไม้มาแล้วครับบาทเจ็ดเป็นนะครับ1บาทเลยครับ28ตันคือบาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ค่ะคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: เราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหม
1: ึกอ่านออกเด็กคนเข
2: ีย
1: น
2: 24ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะเราก็เลยไม่ซื
0: ้อแล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้

เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: อบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ
2: ครับ
1: ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเจอเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
2: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
0: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบบนะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บ
2: นี
0: ่กระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
2: ้ใช่ครับ
0: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
2: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก็ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
2: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นน
0: ะ
2: มีกระดาษเขียนไว้ด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
2: นี่เลย
0: วันไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
2: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราคือเราเขียนใช่ไหมคะ
3: คุณพ่อคะคือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียน
2: ให้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะเยอะแสดงว่า
2: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
3: มีความสุขใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเองคร
3: ับ
0: ว
3: ันก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
2: ครับ
3: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าเออทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
3: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
2: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
3: ะ
2: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้
2: วก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
2: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนขาประโยคนี
3: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มาอย่างไรใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
0: ร
3: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
2: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
0: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
3: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
2: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: น้องแถมคุณแม่โจ้ใช่ไหม
4: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
2: ค
4: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานน่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจีจี้แพงจีจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเคนะ
2: ก็เป็น
0: ว
2: ิ
0: ธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
3: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
3: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไร
2: อ
3: ันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว้าง
2: ๆ
3: แต่มันต้องดูแลด้วย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
0: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
0: ก
3: เล่นต้องเก็บ
0: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: ครูอ้อนช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะอันนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียว
0: อ
3: ันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ก้อนคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
2: เขียน
3: ใช่เกรดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะ คนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3 คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
0: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
0: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
0: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
5: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด
0: ค่ะ
3: นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
0: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอน
2: ครับ
3: นะคะค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็เป็นพ่อแม
2: ่สู้ๆ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะ
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ๊ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: อ๋อฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมง่ายฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: เสียงแรปโป้กับแรปบี
1: ้เอ๊ฟ้าฟ้าว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโป้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโป้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโป้แรปบี
1: ้จ๊ะแรปโป้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหม

0: ันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะฮะโทรศัพท์เส้นเชือกใช่แล้วจ้ะถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อะไหนรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าลองทักรับบี้สิจ๊ะ
1: เอ๊รับบี้เอ๊ฟ้าเฮ้ยรับบี
0: ้เห็นไหมทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้า
0: โต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะอุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต้
1: ฮ่าแรบบี้ฟ้า
2: แรบโบแคทโต้
0: ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เฮ
0: ้
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีพัดคมและหมุนได้

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
4: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
5: หุ่นแดงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7

สวัสดีครับได้เวลาของรายการ Gen Y ครั้งแล้วนะครับวันนี้ครับพวกเราเดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อที่จะมาเจอกับแขกรับเชิญที่ครอบครัวเขาสอนให้รู้ว่าการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนแต่เป็นโลกทั้งใบนี้ครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอันนี้ใช่ครอบครัวน้องจอมทัพป่ะครับ
1: อ๋อใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วคนไหนคือจอมทัพครับเนี่ยอ๋อคนนี้จอมทัพแล้วคนนี้ชื่ออะไร
2: ขุนพล
0: ชื่อขุนพลโอเคอาจจะเป็นเด็กที่อายนะวันนี้พี่นัดผมมาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามาที่นี่บ่อยอะครับหรือว่าไงครับ
2: ก็ปกติก็ประมาณเดือนละครั้งแต่ว่าคือบางทีถ้าเกิดมันมีข่าวว่ามีสัตว์อะไรออกก็พ่อเขาก็จะพามา
0: อ๋อคือเรามาที่หลักๆเพื่อจะมาถ่ายรูปใช่ไหมครับ
3: ที่ไหนมีตัวอะไรดีๆก็เอาที่นั่นเลยคร
0: ับ วันนี้อยากเจออะไรครับ
3: เลี้ยงผา
0: เลี้ยงผาเจอหรือยัง
3: ยัง
0: งั้นเราต้องไปหาเลี้ยงผาที่ไหนครับเนี่ย
3: ก็ที่นี
0: ่ที่ตรงนี้เลยเหรอ
1: เขาว่ามันจะเดินอยู่แถวๆนี้ครับถ้าโชคดีก็จะได้เจอ

0: น้องจอมทัพบอกว่าก่อนที่จอมทัพจะมาถ่ายรูปจอมทัพเลี้ยงแมลงเหรอครับ
1: ครับตอนแรกเลยก็คือผมไปพวกค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับธรรมชาติก็สนใจแมลง
0: เดี๋ยวนะไปค่ายเกี่ยวกับธรรมชาติเราตัดสินใจไปเองเหรอครับ
1: แม่พาไปคร
0: ับ อ๋อคุณแม่พาไปแล้วก่อนอันนี้คือเราชอบแมลงอยู่แล้วเหรอเลยเราเลยยอมไป
1: ตอนแรกชอบแมลงทั้งหมดเลย
0: แมลงทั้งหมดคืออะไรก็ได้เป็นแมลงที่ชอบหมดเลยแล้วก็เราก็เริ่มเปลี่ยนจากแมลงมาเลี้ยงด้วง
1: ครับ
0: เลี้ยงด้วงเนี่ยเราเลี้ยงจริงจังแค่ไหนครับ
1: ก็เหมือนแบบว่าเลี้ยง

0: เลี้ยงไปเพาะพันธุ์ขายได้ฮะ
1: เราต้องเลี้ยงตั้งแต่มาเป็นไข่เลยปะ
0: ใช่ฮะ
1: เอ้าแล้วเรารู้ได้ไงอ่ะว่าเราต้องเลี้ยงเป็นไข่แล้ว
0: ไม่ตอนแรกเลยก็คือไม่ได้เลี้ยงเป็นไข่ตอนแรกเลี้ยงเป็นตัวฮะแล้วก็เริ่มแบบซื้อมาเป็นคู่อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์เป็นไข
1: ่อือฮึตอนที่เริ่มจะเพาะพันธุ์ด้วงเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: ตอนเริ่มเพาะพันธุ์ประมาณป.1 อ่ะฮะ
1: ป.1 ป.1เพาะพันธุ์ด้วงเป็นแล้วทําไมถึงทําเป็นอ่ะ
0: ตอนนั้นแม่พาไปเชียงรายอะไรเงี้ยไปหาพี่ลุงเปาอ่ะ
1: ลุงเปานี่คือเป็นคุณครูสอนเพาะพันธุ์ด้วงเหรอครับ
0: ป้าเป็นก็เป็นชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเขาสนใจเรื่องด้วงอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ไปเพาะขายด้วยแล้วก็ไปชนกวางด้วย
1: อ๋อคือเราอยากรู้แล้วก็เลยให้คุณแม่พาไปเชียงราย
0: แม่พาผมไป
1: แม่คุณแม่พาแม่พาไปเพื่อให้เราเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ด้วงแล้วเราก็เพาะพันธุ์เป็นไอ้วงจรชีวิตของด้วงเนี่ยมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
0: มันเริ่มจากแรกเลยก็คือเป็นไข่นะฮะ
1: เป็นไข่
0: แล้วก็กลายเป็นหนอนมี3ระยะมี L1
1: L2 L2 L3 ไอ้เนี่ย1 2 3ต่างไงครับ
0: เป็นขนาดอะฮะ
1: อ๋อคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆเหรอ
0: แต่ผมจำเรื่องขนาดมันไม่ได้
1: อ่ะไม่เป็นไรก็คือมีไซส์เล็กกลางใหญ่แล้วพอ L3 เสร็จไปไหนต่อครับ
0: ก็เป็นดักแด้ฮะ
1: เป็นดักแด้เออ
0: แล้วเสร็จแล้วก็มาเป็นตัวด้วง
1: จากไข่ไปถึงตัวด้วงเนี่ยใช้ระยะเวลานานมั้ยครับก็มันจะเป็นด้วงขึ้นมา
0: แบบบางตัวนานๆก็มีฮะแบบประมาณ2ปีอะไรอย่างเง
1: ี้ยฮะบางสายพันธุ์นี่ใช้เวลาถึง2ปีเลยเหรอครับ
0: ครับ
1: พันธุ์อะไรอ่ะครับ
0: เป็นสายพันธุ์เฮอร์คิวลิสฮะเป็นด้วงที่ยาวที่สุดในโลกฮะ
1: ด้วงเฮอร์คิวลิสยาวที่สุดในโลกด้วยตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอ่ะเรารู้สึกสนุกกับมันเหรอ
0: ใช
1: ่ทำไมถึงสนุกครับ
0: ก็ตอนแรกก็คือด้วงมันเท่เราก็เลยชอบ
1: ชอบด้วงเพราะมันเท่อะไรอีกมั้ย
0: ไม่มี
1: แล้วก็คือมันเท่กันเราก็เลยชอบก็เลยเพาะพันธุ์แล้วอยากเรียนรู้เกี่ยวกับมัน
0: คร
1: ับแล้วหลังจากที่เราเริ่มเลี้ยงด้วงเสร็จขายเสร็จเพาะพันธุ์เป็นแล้วเราก็เริ่มมาสนใจถ่ายรูป
0: ใช่ฮะ
1: แล้วตอนนั้นแรกๆถ่ายอะไรครับ
0: ตอนแรกก็ถ่ายด้วงแหละฮะ
1: เอ้าถ่ายด้วงเหรอ
0: ด้วงที่บ้าน
1: แล้วหลังจากที่ถ่ายด้วงเสร็จเราก็เลยชอบไปถ่ายอื่นต่อเหรอ
0: เราก็มาถ่ายนกฮะ
1: ถ่ายนก
0: เสร็จแล้วก็เราก็มาถ่ายอะไรก็ได้หมด
1: แต่คือส่วนใหญ่ที่ถ่ายคืออะไรครับ
0: พวกสัตว์ป่า
1: สัตว์ป่าที่ชอบถ่ายโอเควันนี้เราจะไปถ่ายอะไรอีกจะพาพี่ไปถ่ายอะไรวันนี
0: ้เรื่อยๆฮะ
1: เรื่อย
0: ๆปกติมาก็ไม่ได้ต้องการถ่ายเลยแล้วมาทำอะไรก็ได้เจออะไรก็ถ่าย
1: เจออะไรก็ถ่ายแล้ววันนี้อยากเจออะไร
0: เกิดแบบโชคดีก็เจอแบบเจอเลี้ยงผา
1: เลี้ยงผา
0: หรือว่าเจอช้าง
1: เจอช้างด้วยเหรอ
0: ไปแล้ว
1: มันมีช้างเหรอที่เนี้ย
0: ไม่ตรงในนี้ไม่มีฮะต้องออกไปข้างนอก
1: คือมันจะอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเดินมาปกติเหรอครับช้าง
0: ข้างถนน
1: โอ้โหงั้นเลยเหรอแล้วเลี้ยงผาครับเราเจอที่ไหน
0: ที่นี
1: ่ตรงเนี้ยนะ
0: ใช่
1: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ยังไม่เจอไง
1: อ๋อคิดว่าจะเจอไหม
0: ขอให้เจอ
1: มันเจอยากแค่ไหนครับเลี้ยงผา
0: ไม่คือความจริงมันเจอง่ายแต่ผมไม่มีดวงผมเจอไม่เคยเจอสักครั้งเลย
1: งั้นเดี๋ยวเราลองไปลุ้นกันว่าเราจะเจอเลี้ยงผาไหมอ่ะไหนพาพี่ไปดูจุดที่จะถ่ายเลี้ยงผาหน่อยเร็ว
0: ได้เลย
1: อ่ะไปทางไหน
0: คนโหดจัดให
1: ้ทางไหนทางนี้เหรอโอเคผมก็เป็นคนนึงครับที่ชื่นชอบการถ่ายรูปแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าการตามน้องมาถ่ายรูปครั้งนี้แตกต่างจากการถ่ายรูปครั้งที่ผมเคยผ่านมานะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของน้องเขาครับ

0: ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเจอกับตัวอะไรเข้าแล้วนะครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะครับที่ได้เห็นช้างตามธรรมชาตินี่แต่คือน้องจอมทัพเนี่ยเขาเห็นบ่อยแล้วแล้วเขาจะพาเรามาถ่ายรูปช้างกัน

0: เหมือนเขาโพสให้เราถ่ายนี้ด้วยครับเหมือนเขารู้ว่าเราจะถ่ายเขาเลยโพสให้เราถ่ายดิโพสก็สวยใช
1: ่เราชอบถ่ายรูปมากถูกไหมครับเราได้อะไรจากมันบ้าง
2: ได้ไปเที่ยว

0: วลาเราเห็นสัตว์จริงๆที่แบบอยู่ในธรรมชาติกับการที่เห็นสัตว์ในหนังสือเนี่ยความแตกต่างเป็นไงครับ
1: ประทับใจได้เห็นด้วยตัวเองเลยก็เหมือนแบบเห็นในหนังสือนี้มันก็อยู่นิ่งๆใช่ไหมแต่ว่าไปเห็นด้วยตาเองมันก็ขยับแบบขี้บ้างเลย
0: มันล่าสัตว์ให้ดูปะ
1: ไม่
0: ใช่ไหมมันก็เดินมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: การได้พูดคุยกับน้องจอมทัพผมว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือน้องเขาเนี่ยมีความสนใจอยากรู้และลงมือทำมันจริงๆแต่อะไรครับคือจุดเริ่มต้นของการถ่ายรูปของเขาเดี๋ยวเราจะไปคุยกับครอบครัวเขากันครับ
3: ก็จุดเริ่มต้นจริงๆคือมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนประมาณสัก 7-8 ขวบอะไรเงี้ยจอมทัพเขาสนใจแมลงแล้วคือพ่อเขาชอบถ่ายรูปอยู่แล้วเขาก็จะเอากล้องมาถ่ายพวกโคลสอัพแมลงในมุมต่างๆเงี้ยมันก็จะได้ภาพมุมแปลกๆทำให้จอมทัพเขาสนใจเขาก็ยืมกล้องพ่อมาถ่ายหลังจากนั้นเราก็เลยให้กล้องคอมแพคเล็กๆเขาเวลาไปไหนก็ให้เขาเอาไปถ่ายแล้วก็จุดเปลี่ยนที่เขาอยากได้กล้องใหญ่ถ่ายภาพสัตว์ป่าจริงๆเนี่ยมาจากที่เขาไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วเขาไปเจอกับเจ้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อพี่อัจฉรประสิทธิ์คำอุดนะคะ
0: ครับ
3: คือเขาเป็นช่างภาพสัตว์ป่าด้วยแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยก็อันนั้นได้เป็นอินสปายอีกหนึ่งอันที่ทำให้เขากลับมาแล้วเขาแบบอยากได้กล้องใหญ่เอาไว้ถ่ายสัตว์โดยเฉพาะ
0: เพราะว่าเริ่มต้นก็คือมาจากคุณพ่อเลยที่คุณพ่อชอบถ
3: ่าย
0: รูปแล้วก็เขาก็ซึมซับมาด้วยเรื่อยแปลว่าเวลาคุณพ่อไปถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องพาจอมทัพไปด้วย
3: ใช่แต่จริงๆจะบอกว่าจอมทัพเป็นคนดึงพ่อออกไปถ่าย
0: เหรอเพราะว่าคือเขาชอบเองสิงั้นน
3: ่ะอ่ะจริงๆคือจริงๆอ่ะบอลพ่อค่ะเขาเป็นคนที่ถ่ายแต่ก่อนเขาจะถ่ายพอร์ทเทรตถ่ายสตรีทแนวแต่พอลูกเนี่ยมาสนใจเรื่องสัตว์ป่าก็เลยทำให้พ่อหันมาสนใจด้วย
0: แล้วก็เลยกลายเป็นมาด้วยกันเลย
3: ใช่ก็กลายเป็นว่าลูกเนี่ยเป็นคนดึงพ่อออกมา
0: โอ้เข้าใจเลยผิดหมดเลยผมนึกว่าจริงๆแล้วคุณพ่อชอบมาก่อนลูกเลยชอบตามแต่แกว่านี่คือจอมทัพชอบคุณพ่อเลยเปลี่ยนมาชอบกับลูก
3: ใช่แต่คือแต่พ่อก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วนะ
0: อ๋อครับเข้าใจครับแล้วอย่างรูปของจอมทัพที่เขาถ่ายไว้เยอะเนี่ยที่ผมเห็นในมือถือเขาเนี่ยเขาได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไหมครับ
3: ก็มีค่ะเอาไปทำโปสการ์ดคืออย่างตอนนี้เขามีโปรเจกต์เขาอยากจะเปลี่ยนกล้องใหม่ล่าสุดนี้ก็คือเหมือนกันเนี่ยก็เขาก็ทำถุงผ้าทำเสื้อขายโปสการ์ดจากภาพถ่ายของเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีประสบการณ์จากครั้งก่อนที่เขาเปลี่ยนเลนส์กล้องเขาใช้วิธีนี้พอเขาอยากได้กล้องใหม่เราก็เลยถามเขาว่าจะทำยังไงดีถ้าอยากได้กล้องใหม่เราจะหาเงินกันยังไงดีเพราะมาไม่มีเงินให้นะกล้องมันก็ไม่ได้ถูกๆนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเสนอจากประสบการณ์ที่เขามีเพราะเราเคยให้เครื่องมือเขาไปแล้วเขาก็อ๋อก็ทำโปสการ์ดไงเพราะเขาเคยทำเสื้อไงแล้วทำอะไรได้อีกอะไรเงี้ยจากความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทำไมถึงกล้าปล่อยให้เขาทำครับเพราะว่าถ้าพูดถึงทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่เด็ก10ขวบ2ขวบจะติดมือถือติดเกมหรือไม่มีทางที่จะออกมาทำอะไรอย่างนี้ได้
3: จริงๆพูดก่อนว่าจอมทัพก็เล่นเกมปุ้มก็ให้เล่นนะไม่ใช่ไม่ให้เล่น
0: ก็คือเราไม่ได้ห้ามถูกไหม
3: เราไม่ห้ามแต่เรามีขอบเขตในการเล่นเขาก็จะได้โควต้าศุกร์เสาร์อาทิตย์วันละครึ่งชั่วโมงคือไม่ใช่ว่าปุ้มปิดเลยปุ้มก็ให้เขาเล่นได้แต่ในขณะเดียวกันก็คือก็อยากให้เขาได้เห็นอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่บังเอิญว่าพอเขาไปเห็นแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจเขาก็ explore ต่อจากสิ่งที่เขาสนใจคือเรามองทุกอย่างเป็นโอกาสถ้าเราเห็นว่าเขาสนใจอันนี้คือโอกาสทองมาแล้วเราก็ต้องรีบสนับสนุนเต็มที่เขาจะมีศักยภาพอย่างมากเลยนะเพียงแต่เราอะช่วยแบบช่วยพาเขานิดนึงช่วยดันเขานิดนึง
0: เหมือนสนับสนุนเขาให้ไปให้แบบเรียกหาเวลาแล้วก็สนับสนุนเขานิดนึง
3: ใช่แล้วเขาจะไปได้เองได้ไกลมากอย่างเรื่องดวงเนี่ยปุ้มเห็นเลยว่าคือพอเขาสนใจพอเราแบบจึ๊กนึงแบบช่วยหาข้อมูลช่วยพาเขาไปในที่ที่เขาสนใจอะไรเงี้ยเขาจะสามารถต่อยอดทำอะไรเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปดันเขาอ่ะเหมือนกันกับเรื่องถ่ายภาพเหมือนพอเขาสนใจจริงๆก็คิดอยู่ตอนที่เขาขอกล้องใหญ่ก็คุยกับแฟนเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันแพงยังไงดีอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เชื่อว่าคือเราได้ประสบการณ์มาจากด้วงแล้วว่าเวลาเขาสนใจเนี่ยเขาทำได้ดีเขามีความตั้งใจโดยที่เราไม่ต้องไปผลักดันอะไรเขาเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออให้ก็ได้แล้วก็จริงพอเขาได้ทำในสิ่งที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมันสำคัญกว่าการนั่งเรียนอยู่ในห้องเฉยๆอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในห้องเรียนเราก็ยัง

0: เราก็ยังให้ความสำคัญเนาะในชั่วโมงเรียนอะไรเงี้ยแต่หลังจากนอกชั่วโมงเรียนเนี่ยเราถือว่าเป็นโบนัสอย่างหนึ่งคือเราคิดว่าเขาก็จะได้เรียนรู้อะไรมากกว่าในตำราเรียนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการใช้ชีวิตการมีความอดทนหรือว่าการสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะได้จากตรงนี้ด้วย
1: คือสิ่งที่ผมเห็นจากตัวจอมทัพเนี่ยคือน้องเขาเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากและมีสมาธิสูงมากตอนที่เขาแบบถือกล้องแล้วนั่งรอถ่ายนกถ่ายกวางแบบเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่นนี่คือผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้มันยากมากที่จะทำได้
0: จริงๆเขาเคยรอนานกว่านั้นอีกนะเขาเคยนั่งอยู่ในบลายตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงเกือบๆหกโมงเย็นอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: ใช่เขาต้องอยู่ในนั้นตลอดแล้วก็
1: ทั้งวันเลยนะคร
0: ับใช่กินข้าวในนั้นหรือแม้กระทั่งฉี่ต้องฉี่ใส่ขวดอยู่ในนั้นตลอดเวลาห้ามออกไปข้างนอกเขาก็เคยรอมาแล้วแต่ว่าความอดทนเนี้ยมันเกิดจากความสนใจไงพอเด็กมีแพสชั่นมีความสนใจอะไรก็ยังเขาไม่อยู่ผมถึงบอกว่าถ้าลูกคุณอะส่วนสักอย่างเชื่อเถอะว่านั่นคือโอกาสทองต้องรีบแบบต้องรีบคว้ามันเอาไว้อะไรเงี้ยอย่าละเลย
1: แล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่าเคยถามเขาไหมครับว่าอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร
0: จริงๆปุ้มไม่ได้สนถึงอนาคตนะคือปุ้มแค่ว่าถ้าวันนี้เขาสนใจเราก็พร้อมสนับสนุนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้คือวันนี้สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องความอดทนน
1: ั
0: ่นคือสิ่งที่เขาได้มา เรื่องการแบบลงมือทำได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันชอบรู้ว่าฉันชอบอะไรแค่นี้สำหรับวันนี้พอแล้วไม่ต้องคิดอนาคตก็อาจจะไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าก็ไม่เป็นไรมีคนถามเหมือนกันนะเฮ้ยถ้าวันเนี้ยโอ้โหเห็นดูทุ่มเทกับลูกมากเลยถ้าวันนึงเขาไม่ใช่ช่างภาพสัตว์ป่าจะเสียใจไหม
1: ก็มีคนเคยถามใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ปุ้มบอกว่าไม่เลยเพราะปุ้มก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอะไรเงี้ยแต่วันนี้เขามีความสุขเขารู้ว่าเขามีความสุขในสิ่งที่เขาทำเขารู้ว่าเขาชอบอะไรแค่นี้แล้วก็รู้ว่าทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้ว
1: มีคนเคยบอกว่าโลกเป็นเหมือนห้องเรียนที่กว้างใหญ่และมีเรื่องราวให้เรียนรู้ยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่จะใช้เวลาและโอกาสที่มีเพื่อออกไปเรียนรู้มันช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอถึงข้อดีของการส่งเสริมให้วัยรุ่นทำสิ่งที่ตัวเองชอบกันครับ

0: คุณหมอครับเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้ไปถ่ายรูปที่แบบที่เขาใหญ่แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในชีวิตเลยพอได้เห็นน้องคนนี้เขาชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งเขาต้องการเนี่ยเลยอยากถามคุณหมอว่าพอคุณพ่อคุณแม่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่แบบเขามีความสนใจอะไรสักอย่างนึงคิดว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: จริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าการที่คนเราจะเจอสิ่งที่เราชอบรักสนใจเนี่ยเด็กหลายคนไม่ได้มีโอกาสนั้นด้วยซ้ำแต่หลายคนในชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำสิ่งที่มีคนบอกให้ทำงั้นพอมาเจอว่าเอ้ยลูกเนี่ยมีความรักมีความชอบแล้วมีความสนใจกับเรื่องบางอย่างแล้วพ่อแม่ลงทุนที่จะให้เวลากับมันที่จะให้ลูกได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังเพื่อให้ลูกหลักๆเลยคือเพื่อให้ลูกได้ค้นพบตัวเองด้วยนะว่านี่เป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่มันจะอยู่เขาแบบแค่ชอบประเดี๋ยวประดาวหรือว่าจริงๆมันโอ้โหมันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นตัวเขาเลยมันคือจิตวิญญาณของเขาที่เขาชอบสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เวลาให้โอกาสกับลูกที่จะลงมือแล้วก็ได้ปฏิบัติได้อยู่กับสิ่งที่เขารักจริงๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราจะมองว่าเราจะต้องให้การสำคัญกับการเรียนนะเพราะว่าการเรียนเนี่ยมันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแต่ว่าโลกยุคปัจจุบันที่มันมีสื่อเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเนี่ยเราพบแล้วว่าอาชีพที่ดีเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นอาชีพที่ต้องจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล่ะ
0: ครับ
1: อาชีพที่ดีคืออาชีพอะไรก็ได้ที่คนที่ทำได้ทำสิ่งที่รักมีความถนัดในสิ่งนั้นเป็นอาชีพได้แล้วก็สร้างประโยชน์กับโลกใบนี้เนี่ยเป็นอาชีพได้หมดเพราะฉะนั้นการที่ทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ที่จะไปเจอสิ่งที่เองรักเนี่ยมันเป็นพาร์ทนึงเลยของการที่ทำให้เขาอยู่ในจุดที่จะได้ทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็สนใจในอนาคต
0: ครับแล้วสำหรับพ่อแม่ที่เขามองว่าเอ้ยอะลูกเขาอาจจะชอบการเลี้ยงด้วงแต่คือเขามองว่าเอ้ยสิ่งนี้มันดูเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วไม่น่าสนับสนุนเนี่ยคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับ
1: คือจริงๆมันคงไม่ได้ถูกตัดสินว่าเลี้ยงด้วงไร้สาระหรือไม่ไร้สาระแล้วพ่อแม่เนี่ยหมอคิดว่าเขาคงไม่ได้มองในจุดที่เลี้ยงด้วงไร้สาระไหมแต่หมอคิดว่าเขามอบโอกาสที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยได้ลงไปศึกษาสิ่งที่เด็กคนนั้นรักและสนใจจริงๆ
0: ครับ
1: นั้นสิ่งที่เด็กคนหนึ่งจะได้เนี่ย

0: ช่วิชาเลี้ยงดวงเนาะแต่เป็นแบบการได้ลงไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลได้ลงไปแบบสัมผัสพื้นที่จริงกับสิ่งที่เขาสนใจหมอคิดว่าทักษะเหล่านี้จริงๆมีความสำคัญมากกว่าการที่จะจบมาแล้วได้วิชาเลี้ยงดวงจริงโหสิ่งที่มันกว่าจะได้สิ่งนั้นอันนั้น
1: คือระหว่างทางกันไป
0: กระบวนการตรงนั้นคือสำคัญมากเลยกระบวนการที่เด็กคนนึงเจอสิ่งที่ชอบจริงๆแล้วแบบโหแบบรักกับสิ่งที่เกิดขึ้นสนใจมันให้เวลากับมันกัดไม่ปล่อยมันเป็นเรื่องของการแบบมีจุดหมายแล้วเรายึดมั่นน่ะซึ่งอันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของ EF เรื่องของสมองนะคะมันทำให้เขาปรับตัวปรับใจเวลาเขาออกเดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเลี้ยงด้วงเนี่ยมันอยู่กับประสบการณ์มันอยู่กับอุปสรรคมันอยู่กับการต้องปรับความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่พัฒนาตัวเด็กไม่ใช่เท่าแบบไม่ใช่แค่การสนใจการเลี้ยงด้วงเท่ากับได้วิชาเลี้ยงด้วงแต่มันได้ลงมือทำมันได้หาข้อมูลมันได้เกิดการเรียนรู้ใหม่
1: ๆนั่นหมายความว่าการทำกิจกรรมนอกบ้านเนี่ยสำคัญถูกไหมครับ
0: หมอคิดว่าสำคัญเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้ฝึกในเรื่องของวิธีคิดมันไม่ได้ฝึกเรื่องการปรับตัวปรับใจกับปัญหากับอุปสรรคเพราะฉะนั้นบางทีการออกนอกบ้านหรือการออกนอกพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันก็ฝึกเราทุกอย่างเลยตั้งแต่การปรับตัวปรับใจกับสิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะการได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการแบบเรียนรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันได้ใช้เรื่องของ EF นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์คอนโทรลเรื่องของความคิดยืดหยุ่นเรื่องของความจำที่เราจะต้องแบบเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆมันก็เป็นประสบการณ์ที่สำคัญที่เด็กคนหนึ่งก็ควรจะได้แบบฝึกเรื่องของ soft skill มากกว่าที่จะท่องจำอ่านเขียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย soft skill เนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเป็นอาวุธที่จะทำให้อยู่กับโลกที่เปลี่ยนไปซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าจริงๆเน
1: ี่
0: ย
1: เป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: ไม่มีใครรู้เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนซึ่งเราเดาได้อย่างเดียวเลยคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากแบบที่เราทุกคนตกใจแต่ก่อนเราก็ไม่คิดว่าโหเราจะแบบไลน์หาเฟซไทม์อะไรกันคือคนสมัยก่อนร้อนไป20ปีเนี่ยไม่มีทางคิดเลยว่าวันนึงเราจะไลน์คุยกันง่ายๆแต่ก่อนยังใช้จดหมายเขียนอะไรเงี้ยมันโลกมันจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือเตรียมคนให้มีทักษะที่มีศักยภาพพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: อ่ะสมมุติว่าพ่อแม่กลุ่มนี้อยากให้ลูกเขาไปทำกิจกรรมแล้วแต่เขากลัวว่าถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำให้แบบเรียนไม่ทัน คุณหมอมีคำแนะนำใดๆไหมครับ
0: มันก็เป็นเรื่องการสร้างสมดุลแหละแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่จะแลกมาแบบไม่เสียอะไรจะเอาทุกอย่างไม่ได้ มันแบบพ่อแม่ชอบเอาทุกอย่างมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันก็ต้องยอมที่จะเสียบางอย่างได้บางอย่างมันไม่ใช่จะเอาหมดมันไม่งั้นก็อาจจะเหนื่อยตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอเคเราอาจจะตัดเวลาตรงนี้ที่จะเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นอะไรเนาะแต่เราจะมาเสริมประสบการณ์ชีวิตลูกซึ่งมันอาจจะคุ้มค่ากว่ามันอาจจะช่วยหรือเป็นประโยชน์กับชีวิตลูกข้างหน้ามากกว่าที่จะเรียนวิชาการอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเราคิดว่าเราเลือกและตรงนี้เราเลือกถูกเนี่ยเราก็ย่อมยอมเสียบางอย่างที่บางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่ามันสำคัญจริงๆไหมเช่นคะแนนเกรดอาจจะลดลงหน่อยสมมตินะแต่เด็กบางคนเขาก็คีปได้ดีอะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเกรดลดลงหน่อยเราหมายมากไหมมันสำคัญชีวิตลูกเราจริงหรือเปล่า
1: บางครอบครัวหมายมากๆกับการที่เกรดลดนิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็ต้องมาถามตัวเองไงว่าอาจจะเอาทุกอย่างแล้วมันจะได้ไหมแล้วถ้าจะเอาแต่อย่างนั้นอย่างเดียวมีความเสี่ยงอะไร
1: แล้วอีกเรื่องครับคุณหมอเรื่องอนาคตเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะเตรียมพร้อมลูกเรายังไงครับให้แบบรู้ทันและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเขาเองอ่ะให้อยู่ในอนาคตได
0: ้หมอคิดว่าตั้งคุณลักษณะ
1: คุณลักษณะ
0: เราก็ต้องมาตอบเองว่าคุณลักษณะอะไรนะที่จะทำให้เด็กอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี่ยได้ดีเนาะหมอก็คิดว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือเด็กที่มี EFD นะ EFD ก็คือเด็กที่ความจำใช้ได้มีความคิดยืดหยุ่นดีนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองปรับใจตัวเองกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็เด็กที่มีเซลล์คอนโทรลดีก็คือควบคุมตัวเองมีการยับยั้งชั่งใจที่ดีมีความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคต่างๆได้ดีเนี่ยหมอคิดว่านี่คือคุณลักษณะของเด็กที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเป็นเด็กที่มีที่เราเรียกว่ามีGrowth Mindsetเนาะก็คือมีกรอบแนวคิดที่เชื่อในเรื่องของการพัฒนาตัวเอง
1: ครับ
0: คือเชื่อว่ามนุษย์เราพัฒนาได้มนุษย์เรา

0: เรียนรู้ได้มนุษย์เราหลายครั้งเรียนรู้จากความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นงั้นเด็กที่มีGrowth Mindsetเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีกว่าก็จะมองอุปสรรคต่างๆเป็นบทเรียนเป็นความท้าทายนะมองสนามมองประสบการณ์ใหม่ๆเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่เป็นบวกกับชีวิตมากกว่าที่จะแบบเอ้ยอย่าเลยเดี๋ยวเฟลไม่เอาอ่ะอันนี้เดี๋ยวแบบแข่งแล้วแพ้เอ้ยไม่เอาอ่ะทำอันนี้ไปเกิดไม่ประสบความสำเร็จจะทำยังไงคือเด็กที่มีFixed Mindsetแบบนั้นเนี่ยก็จะยิ่งแบบก็ยิ่งปรับตัวได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เด็กยุคใหม่มีคุณลักษณะแบบเนี้ยเนาะก็คือมี EFD มี Growth Mindset นะอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้คือถ้าเขาเป็นเด็กที่มีจิตอาสาด้วย
1: จิตอาสา
0: ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีชีวิตที่มีความสุขง่ายงั้นหมอก็คิดว่าเราก็มีหน้าที่คือสร้างคุณลักษณะสร้างซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลก็คือสกิลที่แบบเขาจะใช้ในชีวิตข้างหน้าไม่ต้องชีวิตข้างหน้าหรอกโลกปัจจุบันเนี่ยต้องการซอฟต์สกิลอย่างมากเลยเนาะว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่ดีไหมเขามีเรื่องคอมมูนิเคชันดีหรือเปล่าคอลลาโบเรชันดีไหมทำงานกับคนอื่นเป็นทีมได้หรือเปล่าคิดเข้าทิงกิ้งเขาดีไหมทุกวันที่อ่านข่าวสารอยู่เนี่ยต้องคิดตัดสินใจว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นี่คือ
1: ค
0: ิดที่เข้าทิงกิ้งงั้นหมอคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ลูกแล้วทำผ่านประสบการณ์ไม่ผ่านตำราเรียน
1: ก็คือให้ลูกได้เผชิญโลกแล้วเจอนู่นเจอนี่เยอะๆ
0: ใช่เพราะว่าพวกนี้มันจะกลายมาเป็นคุณลักษณะ
2: ครับพอได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ได้ฟังอยู่น่าจะเข้าใจเด็กวัยรุ่นยุคนี้แล้วก็ลูกๆของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้ววันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโออีกครั้งนึงนะครับที่เป็นเกียรติมาให้ข้อมูลดีๆและเรื่องราวอะไรดีๆกับรายการเรานะครับและวันนี้ครับรายการเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ื่นก็สายมาก็ไม่ทัน
1: ขาดทุนความรู้ก็เมื่อวานนี้น่ะสิ

0: กราบแล้วนะ
1: กราบแล้วนะ
2: เล่นดึกไปหน่อยอะ
1: ดูสภาพสิ
2: ไม่เอกเข้าสวยหมูหยองพวกเธอมาสายอีกแล้วนะเย็นเนี้ยอยู่ทำความสะอาดด้วย
1: ครับเฮ้ยพวกเรามาสายกันประจำเลยเหนื่อยเหนื่อยจัง
2: คราวหน้าต้องมาให้ทันให้ได
0: ้มารอเลยเหรอดาวี
1: ่ Yep
3: เธอ
1: มีอะไรเหรอหมูหยอง
2: ทำไมเหรออ
1: ้าวก็หมูหยองเรียกนี
2: ่เฮ้ยเปล่านะ
1: ฮะงั้นใครล่ะWhat is it?

0: worm. A worm.
1: เอ้ยหนอนหนอนข้าวสวยกลัว
2: ช่วยด้วยครับช่วยด้วย
1: ไม่กลัวเหรอไม่เอก
3: ไม่หรอกน่ารักดีออก
2: ช่วยพวกเราด้วย
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณหนอน
4: นั่นสิ
2: พวกเราน่ะได้รับภารกิจจากราชินีของเรา
3: ให้ขนแตงโมกลับ
2: แต่ระหว่างทางพวกเราเล่นกันจนลูกแตงโมกลิ้งตกลงไปในทะเล
3: ราชินีบอกว่าถ้าวันนี้เรานำแตงโมกลับไปไม่ได้พวกเราจะอดเป็นเทวดาแล้วก็นางฟ้า
4: คืออะไรอ่ะเทวดานางฟ้า
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกัน

0: ถึงบ้านดาวี่สักที
1: พวกเราไปช่วยคุณหนอนกันเถอะไม่รู้ว่าตอนนี้แตงโมนั่นน่ะจะลอยไปไกลถึงไหนแล้ว
2: อืมจริงด้วยสิ
0: สู้ๆขอบคุณนะ
3: อ้าวให้พวกเราคุยตั้งนาน
2: ไปเถอะออกเดินทางกัน
3: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
0: ้คุณยานคะช่วยพาเราไปทะเลที่พวกคุณหนอนมาหน่อยนะคะ
3: ว้าวรับทราบ

0: ถึงจุดหมายตามผมมาครับพวกเราทำตกทะเลไปแถวๆนี้แหละ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะ
2: เอาพวกเราช่วยกันมองดูสิว่าแตงโมลอยไปถึงตรงไหนแล้ว
1: โอเคแยกย้ายกันเลยอุปกรณ์เสริมกล้องส่องทางไกล What is it?
3: Watermelon. A watermelon.
1: เจอแล้วอยู่ตรงโน้นครับลอยอยู่โน่นน่ะ
2: เฮ้ยไกลเหมือนกันนะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหมูหยองว่ายไปเอาเอง
1: เฮ้ยอันตรายนะ
2: ใช่หมูหยองเกิดมีปลาฉลามล่ะน่ากลัวออก
4: น่ากลัวจริงๆแฮ
2: ะเออปลาฉลามปลาฉลามมาจริงๆด้วย
3: What is it?

0: A whale. A whale.
1: อ้าวไม่ใช่ปลาฉลามหรอกเหรอ
2: ไม่ใช่หรอกนี่คุณวานน่ะ
3: เราไม่ใช่ฉลามหรอกเราน่ารักกว่าเยอะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3: นี่ก็จะเย็นมากแล้ว
2: ราชินีกับพวกหนอนกำลังรอแตงโมจากพวกเราอยู่
3: เพื่อเป็นอาหารของพวกเราวันนี้ลูกนั้นใช่ไหม
2: ใช่แล้วครับ
3: สบายมากเดี๋ยวฉันเก็บมาให้รอแป๊บหนึ่งนะ
1: อ้าวดาวี่ไปกับคุณวานด้วยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกคุณวานน่ะใจดี
3: ขอบคุณพวกเธอมาก
2: ๆไม่ได้พวกเธอพวกเราที่รออยู่แย่แน่ๆเลยอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะพวกเรายินดี
2: ต้องขอบคุณคุณวานครับ
1: ฮะอยากเล่นต่อเหรอเออคุณหนอนอยู่เล่นกับพวกเราต่อไหมครับนะนะเล่นด้วยกันนะคะ
2: น่าสนุกนะ
0: วู้ปี
3: ้ที่เหลือพวกเราจัดการขนแตงโมกลับเอง
2: ขอบใจพวกแฮมมาก
1: แย่แล้วแย่แล้วพวกเรา
4: What is it

0: A watch. A watch.
1: เรื่องแสงด้วยโอ้ยที่แย่น่ะดึกแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายกันอีกอะ
2: ฮะดึกแล้ว
3: ถ้างั้นพวกเรากลับกันเถอะ

0: A watch. A whale. A worm. A watermelon. Watermelon. A watch. A whale. A worm. A watermelon.
1: เพื่อนๆครับมาเล่นเกม What is it กันนะครับ
2: Let's play.
1: What is it?
2: Hmm.

watch. Whale. Good job.

0: watch?
1: วันเนี้ยเพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะ
2: บ๊ายบาย

0: าวนี่ฟาฟาหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: มีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าสิงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่
0: ที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา

0: าฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
1: เหรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้าน
1: าฬิกา
0: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
1: เข็มสั้นเข็มยาว
0: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายซิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
1: เข็มสั้น
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
1: อันนี้สั้นกว่า
0: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้า
1: เฮ้ย
0: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ้าฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
1: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
0: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
0: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง BLTV ผ่านทาง www.bltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ BLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.bltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส

เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูทำได้

0: เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยอะเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ะดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบาย

0: อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริง

0: และถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้อง
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาคุณหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: ้อนรับเข้าสู่สภาเสียง
1: ไร้เดียงสาครับ
0: สภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยและสิทธิของเด็กๆในแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: ใช่แล้วครับและนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่เข้าใจในโลกของเด็กๆมากยิ่งขึ้นเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และแน่นอนครับวันนี้นะฮะความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านก็พร้อมรอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนอกสภาเนี่ย40ท่านแล้วก็ในสภาเนี่ยอีก10ท่านนะครับ เดี๋ยวมาพบกับสมาชิกทั้ง10ท่านเลยครับ
1: โอ้ยจับกบ
0: มีมารยาท
1: จับกบ
0: เวลาเข้าสภามีคานเข้าเหมือนคานศอกสวัสดีครับผม
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับสวัสดีทุกท่านครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: ก่อนที่จะเข้าประเด็นของเรานะคะเราก็จะต้องมีความรู้ก่อน
0: มีไหมวันนี
1: ้วันนี้ก็ต้องมีครับมีเหมือนทุกวันครับ
0: มีความรู้มาประเทืองปัญญาโคศกหน่อย
1: แป๊บนึงครับอันนี้ต้องใช้
0: เดี๋ยวโคศกคิดให
1: ้แป๊บนึงสมมุติก่อน
0: ครับว่าเดี๋ยวฟังประธานก่อน
1: ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับมีลายอยู่1ตัวแบบนี้
0: ดูไว้ว่าแต่ละภาพเป็นไงนะ1ถึง4นะครับเราอยากจะเลือกภาพไหนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถามเหตุผล
1: ใช่แล้วครับ
0: นะ
1: มาครับเอาท่านตัวแมงก่อนครับท่านตัวแมง
2: ผมเลือกภาพ3ครับ
0: ภาพ3
1: ทำไมถึงเลือกภาพ3ครับเพราะว่าภาพ3อ่ะคือแบบว่ามนุษย์เขาก็ต้องใช้แรงงานจากลาใช่ไหมครับ
0: อะไรนะ
1: แล้วเขาก็ต้องใช้แรงงานจากลาใช่ไหมครับ
0: แรงงาน
1: ลาเหมือนแบบสัตว์ต้องใช้แรงงานจากคนบ้างมันก็
0: ใช้แรงงานจากคน
1: คือเพิ่งพาใส่กันหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
2: ใช่ครับมาถึงผมยังงงอยู่เลยว่าทำไมสัตว์ถึงต้องใช้แรงงานจากคนอย่างเดียวด้วยครับ
0: เดี๋ยวจุน
1: อะครับเอาใครดีเอา
2: เหนือ
1: โอ้ท่านเหนือดีกว่ารู้สึกพลังจิตแก่งกล้าเหลือเกิน
0: เหนือ
3: ภาพที่สอง
1: ตาเหนือครับตานั่นภาพที่สามครับ
3: มาที่สองนั่นแหละหนูลืมตาแล้ว
0: ทำไมถึงเลือกภาพที่สองครับ
3: ให้พ่อขี่ดีกว่าจะสบายกว่าไงแต่ถ้าเกิดพ่อเดินลงมาข้างล่างเหมือนรูปนี้และรูปนี
0: ้
3: พ่ออาจจะเป็นอะไรไปได้
0: อันนี้ก็คือให้คุณพ่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยนั่งราไปโอเคครับเดี๋ยวทางแพนด้าครับ
4: เลือกภาพ3

0: ค่ะ
1: ภาพ3เพราะว่าอะไรครับ
0: มันดูยุติธรรมดีค่ะ
1: มันดูยุติธรรม
0: ลามาได้เดินคนก็ได้เดินมันก็ถ้าคนไปขี่มันเหมือนภาพ4มันก็จะไม่ยุติธรรมเหมือนกับลาเพราะลาจะดัก
1: อันนี้มาทางความยุติธรรมตามครับ
0: หนูเลือกภาพ1ค่ะ
1: เลือกภาพ1ครับเหตุผลว่
2: าผู้ใหญ่เนี่ยควรเสียสละให้เด็กแล้วภาพ3ก็คือลาเนี่ยเขาเอาไว้ขี่เอาไว้อย่างนี้เป็นยานพาหนะแต่เขาดันไม่ขี่เนี่ยบอกตรงๆนะคะโง่หรือเปล่าแล้วภาพ4เนี่ยเหมือนทารุณสัตว์อะค่ะหนูก็เลยเรียกภาพ1
1: ทารุณสัตว์นะ
3: ท่าน
1: ท่านมาตั้งครับขอขออ่ะขออนุญาตนี้อ่ะเห็นมั้ยลูก
4: ขอเลือก4
1: ภาพ4นะฮะมาตั้ง
3: ภาพที่4ครับ
4: เพราะว่ายุติธรรมแก่คนนะคะเพราะว่าก็จะได้ยุติธรรมไงครับแบบว่าผู้ใหญ่กับเด็กใช่มั้ยคะก็ขึ้นไปขี่ลาเลยแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นภาพ3ใช่มั้ยครับเขาจะจูงลามาทําไมครับเมื่อเขาไม่นั่งอ่ะครับมันเป็นยานพาหนะครับ
1: ครับก็เป็นยานพาหนะยังไงก็ต้องนั่ง
3: คือที่จริงนะครับไม่มีภาพไหนผิดไม่มีภาพไหนถูกนะครับแต่ละภาพก็มีเหตุผลของมันนะครับเดี๋ยวเริ่มทีละภาพครับ
1: อย่างภาพ1เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการทรมานคนแก่มั้ยพวกคนแก่เนี่ยเป็นคนแบบว่าลากลาด้วยไงแล้วต้องให้เด็กไปขี่บนหลังลางั้นใช่ไหมภาพ2เนี่ยทรมานเด็กหรือเปล่าท่านประธานใช่เปล่าทรมานหรือเปล่าเนี่ย
3: ให้เด็กไปลาก
1: ภาพ3เนี่ยจะเป็นเฮ้ยไม่ฉลาดหรือเปล่า
3: ใช่
1: มีลาแล้วทำไมไม่ใช้มัน
3: ไม่นั่งแล้วเอามาทำไม
1: ภาพสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยเป็นการโอ้โหทรมานสัตว์หรือเปล่าขึ้นไปทั้ง2คนเลยแล้วไม่ได้ถามลาเลยนะว่ามันหนักหรือเปล่า
3: ใช่เลยครับท่านโฆษกครับวันนี้เนี่ยครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเรื่องการทรมานสัตว์การรังแกสัตว์นะครับการเลี้ยงดูสัตว์พูดง่ายๆพูดรวมๆนะครับก็คือเรื่องของการลักสัตว์นั่นเองครับวันนี
1: ้โอ้โหเอาภาพมาอย่างนี้พอเอามาพูดคุยปุ๊บเอามาเป็นประเด็นอีกแล้ว
3: ใช่เลยครับประเด็นคำถามแรกของเราเลยนะครับ คือใครมีสัตว์เลี้ยงบ้างครับ
1: ใครมีสัตว์เลี้ยงบ้าง
3: ท่านสมาชิกของเราครับ
1: นี่เลยไม่ยกมือ
5: ไม่มีจริงๆ
1: จริงเหรอเคยเลี้ยงไหม
5: ตอนนั้นแม่บอกว่าตอนนั้นตอนที่ผมยังไม่เกิดมีแต่ว่าผมมันเป็นโรคภูมิแพ้แม่ก็เลยทิ้งมันไป
1: ทิ้งมันไป
5: ส่งถังขยะ
1: เลี้ยงอะไรตอนนั้นคุณแม่เลี้ยงอะไร
5: หมา
1: เหรอ
3: แล้ว
1: ตัวแม่งเกิดมาสงสารหมาเนาะก็พอเกิดมาแล้วก็ทิ้งหมาไปเลยอ
3: ่
1: ะ
3: แต่แม่งมีสัตว์เลี้ยงในใจไหมว่าอยากเลี้ยงอะไร
5: อีเลฟเฟ่นะ
1: อ
5: ัน
1: นี้เสียงอะไร
5: ช้าง
1: ช้างร้องงี้เหรอ
4: แพนอันนี้มัน
1: ไหนช้างร้องไงทีนี้ไปยืนร้องหน้าประตูไปโอ้ตายอ๋ออยากเลี้ยงช้างเอาจริงนี่อยากเลี้ยงช้างจริงเหรอ
5: จริง
1: ทำไมถึงอยากเลี้ยงช้าง
5: อ๋อผมจะได้มีช้างไว้สู้สิงโตบ้วนสิงโตเป็นม้าครับ
1: ช้างอะไปสู้สิงโตเวลาสิงโตมาเฮ้ยไม่ได้อะไรเลย
6: ตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวได้ตายอย
1: ่
6: างเด
1: ีย
6: ว
1: ได้ฮานะได้ฮะแล้วสัตว์เลี้ยงอื่นล่ะสัตว์เลี้ยงแบบว่าเป็น
5: ปกติทั่วไป
1: แบบทั่วไปเอาง่ายๆก่อน
5: หมา
1: ทำไมถึงอยากเลี้ยงหมา
5: เพราะว่าเอาไว้เฝ้าบ้านเมื่อไม่มีคนแปลกหน้ามามันก็จะได้
3: ขออีกรอบ
1: ไหนเวลาหมามันจะเวลาคนเข้าบ้านมามันร้องไงขยับไปทางโน้นหน่อยขยับไปทางโน้น
6: ท่านนิ้ง
1: อันนิ้งก่อนนะเดี๋ยวแพนด้าจะเย็นนะอ้ําจะเย็นนะครับนิ้งครับ
6: เลี้ยงแครอทค่ะ
7: แครอท
3: โอ้ยยกแ
1: ครอทโหเล่นสงงเลยแครอทนึกว่าหนังเรื่องแครอทเป็นนกแก้ว
6: นกแก้วสันคอนัวค่ะ
1: โอ้ไปใหญ่เลยสันคอนัว
7: แบบ
3: อันนี้คืออยากเลี้ยงหรือว่ามีเลี้ยงแล้วครับ
6: ตอนแรกมี2ตัวแต่ว่ามันเป็นลมชักตายไปตัวนึงค่ะ
1: เฮ้ยนกแก้วเป็นลมชักตาย
6: ทำไมไม่น่าจะส
1: ปอตตอนนี้เหลือตัวเดียว
6: ค่ะ
1: แล้วเลี้ยงมานานยังครับ
6: เลี้ยงมาได้2ปีแล้วค่ะ
1: อ๋อเวลาเราเลี้ยงนกเวลาเราให้อาหารเรารู้สึกไงบ้าง
6: ก็มันก็กินแบบน่ารักมันใช้เท้ามันข้างนึงมันก็จับแล้วมันก็กินนะคะพอมันกินเสร็จมันก็ปล่อยทิ้งแล้วมันก็จะมาเกาะไหล่หนูอะค่ะแล้วมันก็จะมาขอกินอีก
1: อ๋อแสดงว่าเชื่องนี
6: ่ค
3: ่
6: ะ
3: ท่านลิวครับ
1: ท่านลิวครับมีไหมครับมีสัตว์เลี้ยงไหมที่บ้าน
4: มีครับ
1: อะไรครับ
4: สุนัขครับ
1: สุนัขอย่างเดียว
3: ครับเป็นพันธุ์อะไรครับ
4: ชิวาวาครับ
1: โอ้เล็กๆน่ารักน่ารัก
4: มี4ตัวครับแต่ตายไปตัวนึงแล้ว
3: โอ้4ตัว
1: อ๋อเหลือ3ตัว
4: ครับ
1: อันนี้เลี้ยงนานยัง
8: เลี้ยงนานแล้วครับ
1: เวลาเลี้ยงเรารู้สึกยังไง
8: ก็ขนุนครับเวลากลับมาพ่อผมก็จะเล่นกับผมแล้วก็วิ่งไล่อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อเวลาว่างเราก็ต้องไปเล่นกับเขา
8: ก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบนั่งดูทีวีอยู่มันก็ขึ้นมานั่งแล้วก็นอนดูทีวีกับผมอ่ะ
1: อย่าไปทางนู้นออมสินครับ
3: ออมสินครับ
1: มีเปล่ามีสัตว์เลี้ยงไหมครับ
2: มีค่ะ
3: อะไรครับ
1: เลี้ยงอะไรครับ
2: มีสุนัขแมวหนูแม่นนกอินทรี
1: เอ๊ะบ้านเป็นสวนสัตว์หรือเปล่าเนี่ยนกอินทรีมันเลี้ยงยังไงมันต้องทำกรงใหญ่ไหม
2: เป็นของที่ทะเลทรายอะค่ะแต่ตอนนี้ตายไปแล้ว
1: เอาตายไปแล้ว
3: มีสัตว์เลี้ยงตั้งหลายชนิดขนาดนี้ครับอะไรเลี้ยงยากที่สุด
2: นั่นนกอินทรีค่ะ
1: ทำไม
2: เพราะเราต้องไม่ให้เขาโดนความหนาวเลยไม่ให้โดนความเย็นเลย
3: เพราะเขามาจากทะเลทรายใช่ไหมครับ
1: ต้องอยู่ร้อน
2: ก็ตายไปแล้วเขา
3: ก็แข็งไว้กลางถนน
2: โดนแอร์แข็งตายเลย
1: อ๋อเหรอเราสัตว์แบบว่าต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงเนี่ยบางทีเขาปรับสภาพไม่ได
3: ้ใช่สภาพอากาศมันก็แตกต่างกันแต่ละที
1: ่
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเอออ่ะขยับไป
3: ครับพ่อครับ
1: มีเปล่าเลี้ยงสัตว์กับเขาเปล่า
9: เลี้ยงครับ
1: เลี้ยงอะไรครับ
9: เลี้ยงหมากับไก่ครับ
3: ไก่
9: แล้ว
1: เลี้ยงหมากับไก่ไก่ตายแล้วไม่ต้องถามเลยว่าไก่ตายเพราะอะไร
9: โดนงูกัดคร
1: ับ ไก่โดนงูกัดอีกเอาคุยถึงเจ้าตัวที่เหลือก่อน
3: หมา
1: หมาพันอะไรครับ
9: ไวเลอร์ผสมไทยครับ
1: โอ้มีกี่ตัวเนี่ย
9: สาม
1: สามตัวเลยเหรอโอ้โหล็อตไวเลอร์ล็อตไวเลอร์ตัวใหญ่ๆนะที่ดุๆนะทำไมถึงเลือกเลี้ยงหมาแล้วก็พันล็อตไวเลอร์ด้วย
9: เพราะมันดุค่ะแล้วเฝ้าบ้านเล่นดีกว่าหมาพันอื่น
1: เคยไปเล่นกับมันไหม
9: เคย
1: เวลาไปเล่นไปเลี้ยงมันเนี่ยเรารู้สึกไงบ้าง
9: ไม่รู้สึกอะไรครับ
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยเอาไปปล่อยเถอะไปโอ้โหมีทั้ง3ตัว
3: แล้วไก่เคยเล่นกับไก่ไหมหรือว่ากินอย่างเดียว
1: ใครไปเล่นกับไก
3: ่ก็แบบแต่งคนให้ไก่ไ
1: ก่อ๋อเออ
3: เดี๋ยวจะไก่นะความคิดความเห็นของท่านสมาชิกในสภาก็ครบหมดแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของท่านสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ
10: ไปเลย
11: เด็กๆมีสัตว์เลี้ยงกันหรือเปล่า
12: เลี้ยงปลาค่ะทำให้เพลิดเพลิน
13: เลี้ยงแมวมันล่าหนูได้ค่ะ
14: เลี้ยงหมา1ตัวครับเหมือนมีเพื่อนเล่นเวลาแบบอยู่บ้านคนเดียวครับ
15: สุนัขกับปลาค่ะตอนนั้นไปอยู่หมู่บ้านใหม่แล้วทีนี้เป็นของคนงานแล้วทีนี้มันหลงทางมาก็เลยมาเจอบ้านหนูแล้วก็ขออยู่แล้วกัน
16: หนูแฮมสเตอร์ค่ะเพราะว่าเลี้ยงง่ายค่ะไม่ใหญ่เกินไปค่ะตอนแรกหนูจะเลี้ยงกระต่ายเลี้ยงยากเพื่อนหนูตายหมดเลย
17: อยากเลี้ยงกระรอกครับเห็นเพื่อนเลี้ยงมาแล้วก็อยากเลี้ยงบ้าง
18: ที่บ้านนอกเคยเลี้ยงครับเลี้ยงควายครับเลี้ยงไว้เพื่อพาไปทำนาครับ
19: มันมีความสุขอย่างนึงคือแบบได้เห็นสัตว์ได้เห็นอะไรประมาณ
11: สมาชิกส่วนใหญ่ของเราก็มีสัตว์เลี้ยงกันนะครับและเหตุผลที่พวกเขาเลี้ยงกันก็เพราะว่าอันดับที่1เลยครับเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนรองลงมาคือเลี้ยงแล้วมีความสุขและอันดับที่3ที่บ้านซื้อมาเลยต้องเลี้ยงครับเด็กๆจะเลี้ยงอะไรก็ต้องดูแลให้ดีอย่าทำกับเขาเป็นเหมือนของเล่นนะครับ
1: อันนี้ก็คือเหตุผลของท่านสมาชิกทั้งในแล้วก็นอกสภาแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขามีมุมมองกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: ไป
20: เรื่องของการเลี้ยงสัตว์มันมีทั้งคนที่เลี้ยงเป็นมีทั้งคนที่เลี้ยงไม่เป็นมีทั้งคนที่รับผิดชอบมีทั้งคนที่ไม่รับผิดชอบแล้วเนื่องจากคนไทยต้อง60กว่าล้านคนปัญหามันก็ดูเยอะจริงๆแล้วมันปัญหามันก็คล้ายเดิมก็คือความไม่สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ให้ตลอดรอดฝั่งได้ข้อที่1ข้อที่2ความไม่ละเอียดรอบคอบว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เหมาะกับเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดก่อนก็คือว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นน่ะเป็นการรับผิดชอบชีวิต1หรือหลายๆชีวิตที่ตลอดชั่วชีวิตไม่ว่าชีวิตเขาหรือชีวิตเรา
21: การเลี้ยงสัตว์เนี่ยยังไม่ค่อยถูกต้องนะครับมักจะเลี้ยงกันแบบตามกันนะคือตามกันนะครับว่า เวลาเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวเนี่ยมันจะต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงต่อชีวิตของเขานะครับไม่ว่าจะอาหารการกินดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนและก็โดยเฉพาะเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าว่าเวลาเราจะเลี้ยงสัตว์สักตัวนึงเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชนิดยังไงซึ่งในประเทศไทยเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยส่วนมากแล้วยังไม่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย
1: คือบางทีเนี่ยการเลี้ยงสัตว์เนี่ยอาจจะคิดว่าเลี้ยงง่ายๆแต่ก็อย่าลืมไปว่าบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าจะเลี้ยงสัตว์แล้วซื้อมาแต่ไม่ได้ศึกษาว่าเจ้าสัตว์เลี้ยงพวกนั้นเนี่ยเขาเลี้ยงกันยังไงเขามีการดูแลอะไรกันยังไงนะครับนั่นก็เกิดปัญหาตามมา
3: ครับท่านโฆษกครับแต่บางคนเนี่ยนะครับเลี้ยงสัตว์ธรรมดาเนี่ยครับไม่เท่ครับอยากเท่ก็ต้องไปสรรหาสัตว์แปลกๆหรือว่าสัตว์ป่ามาเลี้ยงนะครับผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกทุกท่านว่า
1: ครับ
3: อยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆหรือสัตว์ป่าบ้างหรือเปล่าครับ
1: โอ้โหอยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆหรือว่าสัตว์ป่ากันบ้างหรือเปล่า
3: ถามท่านออมสินครับ
1: ออมสิน
3: ถ้าเอาสัตว์แปลกๆมาจะเลี้ยงไหม
0: เลี้ยงค่ะ
1: เหรออะเอาสัตว์อะไร
0: พวกคอมมานโดไม่งั้นก็แมงมุมทุรันทุร่าไปเลย
8: คอมมานโด
1: โ
3: คโดโบดาก้อน
1: โคโดโบดามันแป้งปวดหัวมากเลยต้องมี
8: สัตว์ชาติของประเทศอินโด
1: โอ้ย
8: อินโดนีเซีย
1: รู้แล้วมันดุด้วย
8: ดุมันเป็นดุยิ่งกว่าตัวเงินตัวทองอีกครับ
0: บ้านหนูมันก็เคยเข้าค่ะแต่ตอนน้ำท่วมมันไปแล้ว
1: อ๋อแต่ว่าอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะกับเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ย
8: มันใหญ่กว่าอีกคร
1: ับ อยากเลี้ยงอะไรชัวร์ป่ะเนี่ย
0: ก็ถ้ามากกว่าบางกองคอมมานโดก็แมงมุม
1: แมงมุมโอเคนั่นอยากเลี้ยงแมงมุมมาขยับไปทางน
3: ี้ต่อไปครับท่านเหนือ
1: ท่านเหนือก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ไปทางนู้นนะครับคุณน้ำใจเย็น
8: มันเป็น
1: อยากเลี้ยง
8: ก็ปลาโลมา
1: ปลาโลมา
3: เนื้อจะเอาปลาโลมาไปเลี้ยงไว้ที่ไหนอาบน้ำ
8: ชื่อของ ก็
5: ปลาโลมามันเป็นสัตว์ที่ฉลาดลองโลมาจากคนแล้วก็เลี้ยงดูน่ารักดีไม่ดุแล้วก็อะไรเกิดไปมันเหมือนว่ามันท้าทายดีฮะ
3: ท่านเป็นด้าท่านมีสัตว์แปลกๆมาท่านเป็นด้าอยากเลี้ยงหรือเปล่าครับ
5: อยากค่ะ
1: อยากเลี้ยงนะอ่ะอยากเลี้ยงสัตว์อะไรครับ
5: วอลแบ็กค่ะ
3: โอ้อะไรอ่ะ
1: วอลแบ็กผนังดำ
5: เป็นสัตว์ของออสเตรเลียค่ะ
8: เป็นยังไง
3: คะ
5: คล้ายๆหนูยักษ์แต่กินพืชอะค่ะ
8: อ
5: ๋
8: อคืออย่างเดียวเหรอ
5: มันจะอยู่ที่รกๆหน่อยแล้วก็ชอบอยู่ตัวเดียวค่ะ
1: แสดงว่าเราก็ศึกษาจริงๆนะเนี่ย
3: ก็แปลกนะจริ
5: งๆแต่มันจะเดินช้าเดินเหมือนก้าวทีละเท้า
1: โอ้เลี้ยงแต่ละอย่าง
3: ต่อไปท่านมันตั้ง
1: มันตั้งครับสัตว์อะไรครับที่อยากเลี้ยงม
5: าก
1: ที
5: ่
1: ส
5: ุ
1: ดกิ้งก่า
8: ดูอยากเกิดเป็นกิ้งก่าชาติหน้าผมจะได้เป็นพรามตัวได้
1: เปลี่ยนสีได
8: ้ก
1: ็บ่ายๆโอ้ไม่ต้องเป็นคนในกรุงเทพเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกสีแล้ว
3: สวยครับอะไรอ่ะ
8: คนละสีนะ
1: เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าเป็นกิ้งก่าไทยหรือว่าเป็นกิ้งก่านอกอีโกน่า
3: อเมซอนเ
1: ปล่าอีโกน่าเปล่าก
5: ิ้งก่าอะไรก็ได้ค่ะที่มันเปลี่ยนสีได้
8: ต
5: ั
8: ว
3: โอเคครับ
1: อ้ามอยากเลี้ยงป่ะ
5: อยาก
1: เลี้ยงนะโอเค
5: คิงคองคร
1: ับ คิงคอง
5: ไม่ใช่คิง
1: เดี๋ยวอย่าหัวเราะเขาครับฟังเหตุผลเขาก่อน
0: ผมชอบคิงคองเพราะมันแบบมันมีพละกำลังมากกว่าสัตว์อื่นคร
3: ับ ขอดูท่าหน่อยได้ไหม
1: มีไหมกิงคองยืนได้ยืนบนนั้นแหละยืนบนนั้นเอาลองทำได้ไม่ต้องตบไม่ต้องตบลองดิ
3: ไม่ต้องซื้อแล้วเอาอันนี้แหละ
1: นี่คือความคิดเห็นของสมาชิกในสภานะครับกับที่ว่าอยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขาอยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆแล้วเขาจะเลี้ยงสัตว์อะไรครับไปชมเลยครับ
10: ไป
11: เด็กๆอยากเลี้ยงสัตว์แปลกๆหรือสัตว์ป่าหรือเปล่า
22: เลี้ยงค่ะหนูชอบสัตว์อยู่แล้วค่ะ
23: ไม่เอาครับเอาแค่กระรอกธรรมดาก็พอครับ
24: ไม่อยากเลี้ยงกลัวมันแบบกัดอะค่ะ
25: อยากเลี้ยงแบบเต่าญี่ปุ่นเนี้ยครับเหมือนอยากเลี้ยงตามชาวบ้านเขาด้วยครับแบบมันน่ารักดีก็เลยอยากเลี้ยง
26: ลูกลิงครับน่ารักดีครับมันเข้าใจภาษาคนด้วย
27: หนูคงไม่เลี้ยงมันหรอกค่ะหนูไม่รู้หนูจะเลี้ยงมันยังไงอะ
28: มีแพนด้าพ่อเป็นคนจีนเลยเคยไปที่เมืองจีนนะคะชอบหมีแพนด้าค่ะ
11: ความเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่อยากที่จะเลี้ยงสัตว์ป่าหรือสัตว์แปลกๆนะครับเหตุผลก็เพราะว่ากลัวมันทำร้ายสัตว์ป่าก็ควรที่จะอยู่ในป่าที่สำคัญมันน่ากลัวครับ แต่ก็มีบางส่วนที่อยากเลี้ยงนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเลี้ยงแล้วตื่นเต้นมันน่ารักที่สำคัญเลี้ยงตามแฟชั่นครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆท่านสมาชิกในสภาที่อยากเลี้ยงเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเกิดจากแฟชั่นความเท่บางทีที่เราอยากจะเลี้ยงสัตว์แปลกๆซึ่งจริงๆเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาความคิดต้องเปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าอย่างตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมยังเคยที่อยากจะเลี้ยงเสือเหมือนกันพี่ต้าก็อยากเลี้ยงเสือแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันเลี้ยงไม่ได้มันผิดกฎหมายลายอะไรเงี้ยเราก็ไม่เลี้ยงดีกว่า
3: สัตว์ป่านี่ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับท่านโฆษกครับว่าควรที่จะอยู่ในป่านะครับเขาก็เลยไม่อยากที่จะนำสัตว์ป่าเนี่ยมาขังอยู่ในกรงหรือว่ามาเลี้ยงไว้กับตัวนะครับ
1: เอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กับประเด็นนี้กันดีกว่าครับไปชมกันเลยครับ
10: ไปเลย
20: อันนี้ไม่ดีแน่นอน1การเอาสัตว์ป่าที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายกำหนดมาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคุณได้ถ้ามันส่งเสียงดังหรือส่งกลิ่นเหม็นหรือทำร้ายใครเข้าไปคุณก็จะมีปัญหากับทางกฎหมาย2คุณก็มีอาจจะมีส่วนร่วมในการลักลอบนำออกมาจากป่าแล้วนำมาขายให้คุณก็เป็นได้นะครับอีกอย่างนึงที่เรื่องสัตว์ป่าเนี่ยมันไม่ได้น่ารักตลอดชีวิตมันสวยตอนมันเป็นลูกพอมันโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเสียง
2: ในครอบครัวโดยรู้เท่าไม่ถึงการตัวเชื้อโรคที่อยู่ในตัวสัตว์ป่าเนี่ย นะครับมันก็จะมีค่อนข้างเยอะกว่าสัตว์เลี้ยงงั้นถ้าเอามาเลี้ยงโดยที่ไม่ระมัดระวังโดยการลักลอบเอาเข้ามาเนี่ยโอกาสที่เชื้อแรงๆพวกนี้เนี่ยจะติดต่อมาถึงสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
3: สัตว์ป่าเนี่ยครับผมว่าก็ควรจะอยู่ในป่านะครับผมก็ไม่เข้าใจนะคะว่าคนเนี่ยจะเอามาเลี้ยงทำไมนะครับโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยครับการค้าขายสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับผมเห็นมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกครับว่ารู้สึกอย่างไรกับการค้าขายสัตว์เลี้ยงครับ
1: แพนด้าครับเอาแพนด้าก่อนทุกคนครับเดี๋ยวใจเย็นครับรู้สึกไงครับ
4: เขาขายอาจจะเป็นผิดกฎหมายหรือว่าบางทีก็ถูกก็ได
1: ้เราจะรู้ได้ไงว่าถูกหรือผิดกฎหมาย
4: ถ้าคนที่นำมาผิดกฎหมายเขาอาจจะเอามาจากต่างประเทศมันก็จะอาจจะราคาสูง
1: แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้มันถูกขโมยมาหรือเปล่าด้วยหรือเปล่า
4: ค่ะ
1: แล้วอย่างพวกที่ตัดชิ้นส่วนขายอ่ะ
4: คือช้าง
1: หลายๆอย่างหลายๆอย่าง
4: งา
3: ไม่มีหลายอย่างอ
1: าจจะเป็นงาช้างหรืออาจจะเป็น
3: หนังสัตว์
4: นี่เห็นเคยมีร้านอยู่เขาตัดหัวสัตว์ขายค่ะเห็นแล้วเขาเอามาปักไว้ตรงประดับอะค่ะ
1: เราเห็นหัวสัตว์พวกนี้เรารู้สึกไงบ้าง
4: เขาตัดมาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อมาทำให้เขาดูเด่นเหรอว่าก็มีเหมือนกันนะไอ้พวกเนี่ย
1: แบบดูตัวเองว่าเท่ยิ่งใหญ่เลยใช่ไหม
4: ใหญ่เป็นนักล่าสัตว์มา
1: แบบนั่งมีเก้าอี้นั่งอยู่บนหนังเสือหนังสิงโตแล้วมีหัวแบบวันๆนั่งอยู่งั้นไม่มีงานการทำ นั่งอย่างเงี้ย
3: ขอบคุณแพนด้ามากครับ
1: ต่อมาขอนิ้งเลยนะ
6: ค่ะถ้าค้าขายสัตว์ถ้าเกิดเป็นสัตว์ถูกกฎหมายก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ที่ผิดกฎหมายหรือแอบลักลอบเข้ามาก็ไม่สมควรที่จะขายนะคะเพราะว่าสัตว์เขาอยู่ในที่ของเขาแล้วอ่ะไม่น่าจะเอามาในเมืองไทยของเราอย่างเช่นที่ออมสินบอกอ่ะที่เอานกอินทรีมาแล้วมันแข็งตายอ่ะถ้าเกิดว่ามันโดนที่เย็นเนี้ยมันก็อาจจะตายได้หรือว่าเขาเอามาเขายังไม่ได้ขายอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะช็อกตายได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นบาปได้กับสัตว์พวกนี้ค่ะ
1: แล้วอย่างเป็นพวกที่พ่อค้าที่มันค้าชิ้นส่วนของสัตว
3: ์
1: เหมือนแยกอวัยวะขายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างเวลาที่มันมีการค้าขายอวัยวะสัตว
6: ์ก็สงสารสัตว์นะคะอย่างเช่นแบบต้องไปฆ่าสัตว์แล้วเอาชิ้นส่วนอย่างช้างต้องฆ่าทั้งตัวแค่เอางามาแค่นิดเดียวอ่ะเอามาทําไมไม่เอาช้างตายดีกว่าหรอคะ
1: น่าสงสารนะ
3: ขอบคุณนิ้งครับต่อไปท่านริวครับท่านริวรู้สึกยังไงกับคนแบบนี
1: ้
7: รู้สึกไม่ถูกครับ
1: ครับ
7: ถ้าสมมุติเนี่ยเราไปเอาสัตว์ของตัวอื่นมาเนี่ยพ่อแม่มันก็เสียใจเหมือนเราเนี่ยอยู่บ้านอยู่ดีๆเนี่ยเป็นคนลักพาตัวเราไปแล้วก็เสียใจเหมือนกับพวกสัตว์ถ้าจะซื้อผมว่าควรจัดแพ็คเกจซื้อพ่อแม่ลูกยกทีมไปเลยฮะ
1: อ๋อเหรอใครไปอยู่ด้วยกัน
3: แล้วพวกนี้คือซื้อไปเลี้ยงหรือว่าซื้อไปทำประโยชน์ขายแยกชิ้นส่วน
7: ไ
3: หม
7: ซื้อไปเลี้ยงเพราะความรักครับไม่ได้ซื้อไปเพราะหวังกำไรว่าจะไปขายต่ออะไรอย่างงี
1: ้โอเคครับแต่เดี๋ยวเราไปฟังท่านสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับการค้าขายสัตว์พวกนี้ครับไปชมกันเลยครับ
10: ไปเลย
11: รู้ ้สึกอย่างไรกับการค้าขายสัตว
9: ์ถ้าถูกกฎหมายมันก็น่าจะดีนะคะแพงกว่าแต่ว่ามันถูกกฎหมายถ้าเราซื้อไปแล้วก็สบายใจกว่าที่เราไปซื้อแบบผิดกฎหมายค่ะ
25: ผมรู้สึกว่าสงสารมันครับ

0: มันโดนจากครอบครัวมันไปแล้วมันแบบมันสงสารมันนะครับมันแบบมันโดนลักลอบมาอย่างเงี้ยมันก็มาเลี้ยงทรมานมันบ้างมันไม่ดี
1: ก็แบบสัตว์ก็จะมีแบบชีวิตตามธรรมชาติค่ะไม่ควรจับมันมาทรมาน
2: น่าสงสารสัตว์ที่โดนล่าซึ่งงาช้างอย่างเงี้ยค่ะช้างตายแล้วก็เอางาของมันใช่ไหมคะมาขายแค่ราคาถูกๆ 2-3 พันก็รู้สึกน่าสงสาร
3: ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งถ้าเขาเกิดเป็นสัตว์ขึ้นมาแล้วมีคนทำกับเขาเขาจะรู้สึกยังไง
4: ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ต่างก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะครับการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราน่าจะทำให้เรื่องต่างๆเหล่านี้มีความถูกต้องและลดปัญหาได้มากขึ้นกว่านี้ครับ
5: โศกครับเนี่ยนี่นะครับผมสงสัยมากเลยครับยังมีกีฬาบางชนิดนะครับที่นำเอาสัตว์เนี่ยนะครับมาเล่นด้วยอย่างเช่นกีฬาชนไก่นะครับกัดปลาแข่งม้าวิ่งควายนะครับผมเลยอยากจะถามท่านสมาชิกว่ากีฬาเหล่านี้เนี่ยครับเป็นกีฬาหรือเป็นการทรมานสัตว์กันแน่ครับ
4: เอาล่ะสิครับประเด็นแบบนี้เด็กๆ เขาจะรู้กันหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นกันครับ
6: ทรมานสัตว์เพราะสัตว์มันเจ็บตัวแต่เราไม่ได้เจ็บตัวไม่ใช่เราลงไปเตะพอทำอะไรมันไม่ได้ก็กลับมาทำร้ายมันบอกอ้าวทำไมถึงทำอะไรไม่ได้ทำไมอย่างนี้
7: คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำให้ช้างเป็นขอทานคุณมีเวรกรรมหลายเวรแล้ว
8: เอาช้างไปปล่อยป่าเหอะเขาตามจริงเขาไม่ได้อยู่เล่ร่อนตามถนนนี
9: ้ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยที่เขาจะไปทำร้ายใครสักคนหนึ่งแต่เขาจะถูกลงโทษเขาจะถูกยิงด้วยกระสุน200 นัดบ้าง300 นัดบ้าง

0: บางชนิดนะครับที่นำเอาสัตว์นี่นะครับมาเล่นด้วยอย่างเช่นกีฬาชนไก่นะครับกัดปลาแข่งม้าวิ่งควายนะครับผมเลยอยากจะถามท่านสมาชิกว่ากีฬาเหล่านี้เนี่ยครับเป็นกีฬาหรือเป็นการทรมานสัตว์กันแน่ครับ
1: เป็นกีฬาหรือเป็นการทรมานครับมันตั้งครับ
2: เพราะว่ามันเป็นการทรมานสัตว์มากกว่าครับ
0: ยังไงเอาในลองสักกีฬาหนึ่ง
2: อย่างเช่นการตกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแบบว่ากีฬา
1: เป็นกีฬาตกปลา
2: อะไรเงี้ย
1: ชาวบ้านหรือเขาเล่นกีฬาพวกนี้ที่เอาสัตว์เนี่ยมาตีกันมาชนกันมาวิ่งแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงครับ
2: รู้สึกว่าสงสารสัตว์มากกว่าฮะแต่ว่าถ้ามันแบบว่ามันเป็นอาหารด้วยกำเนิดอย่างเช่นแล้วก็ฆ่าได้ฮะ
1: อ่ะโฟกัสครับ
3: ผมว่าเป็นการทรมานสัตว์ครับ
1: ยังไงครับ
3: อย่างเช่นวิ่งควายไหมครับเราก็ต้องไปขี่ควายเพื่อควายวิ่งใช่ไหมครับแล้วเหมือนว่าควายมันแบบว่ามันรับหนักตัวเราไม่ไหวครับเพราะควายมันแบบว่า
1: เรากำลังมองว่ามันกีฬาเพราะนี่มันเป็นการทรมานสัตว์อย่างนั้นหรือเปล่า
3: ใช่
1: อ๋อต่อไปครับริวครับ
4: เป็นทั้งการทรมานสัตว์และกีฬาครับแต่เช่นไอ้วิ่งควายอะไรเงี้ยครับกับขี่ม้าเงี้ยมันไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะครับ
5: แข่งม้าไม่ใช่ขี่ม
1: ้
5: า
1: ครับผม
4: มันก็มันจะเป็นกีฬาเหมือนกันนะครับอย่างโอลิมปิกนี่ก็รับให้ขี่ม้าเนี่ยเข้าไปร่วมในการแข่งขันได้เพราะเขาถือว่าไม่เป็นการทรมานสัตว์แต่ถ้าเอาไก่มาเตะกันเนี่ยเขาบอกเฮ้ยอันนี้แหละเป็นกีฬาแต่คนเราเนี่ยเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั่งดูเออไก่
1: เห็นไก่มันตีกันกีฬาชนไก่การตีไก่เนี่ยเราคิดว่ามันทรมานสัตว์หรือเปล่า
4: ครับทรมานสัตว์เพราะสัตว์มันเจ็บตัวแต่เราไม่ได้เจ็บตัวไม่ใช่เราลงไปเตะ
1: แล้วถ้าเปรียบเทียบการชนไก่กับมวยต่อยกันเหมือนกันไหม
4: ไก่มันพูดอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมทำตามที่เจ้าของมันต้องการฮะ
1: มันอาจจะไม่อยากตีก็ได้
4: มันไม่อยากตีแต่พอลงไปเสร็จพอทำอะไรมันไม่ได้ก็กลับมาทำร้ายมันบอกอ้าวทำไมถึงทำอะไรไม่ได้ทำไมอย่างนี้
1: แพ้แล้วต้มเลยไหม
4: ฮะเคยเจออยู่ฮะ
1: อ๋อเหรอกินป่ะ
4: กินสิครับต้มแล้วเสียของ
1: ไอ้อย่างนี้เราจะบอกว่าทรมานก็ไม่ได้เพราะไก่มันก็ต้องกิน
4: เออถ้าหิวข้าวก็ต้องกินเนี่ยฮะ
1: โอเคนิ้งครับ
6: คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์ค่ะอย่างเช่นชนไก่อย่างเงี้ยไก่มันอาจจะไม่เต็มใจที่จะมาชนกับไก่ตัวอื่นบางครั้งไก่มันอาจจะโดนจิกที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเนื่องจากมันพูดไม่ได้มันเลยไม่บอกเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเราไม่รู้ว่าไอ้ใจไก่มันคิดอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนการบังคับมันอะไปตีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ
0: ่
1: า
0: ครับผม
7: เพราะว่าคิดว่าทรมานสัตว์อย่างมากเลยครับ
0: ยังไงครับทำไมถึงคิดว่าเป็นการทรมานสัตว
7: ์เพราะว่าคนจะเอากีฬาอะไรครับอย่างเช่นขี่ม้าอย่างนะครับเพราะขี่คนก็แค่นั่งแล้วก็มี

0: เชือกเส้นหนึ่งฮะก็รัดคอมันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันก็วิ่งอย่างเดียวเราแค่นั่งอย่างเดียวสบายอย่างเดียวครับอย่างเช่นควายนะแล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็ตีตีไปควายแต่ควายมันเจ็บแล้วมันก็วิ่ง
1: ก็คือสรุปว่าไอ้กีฬาพวกนี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่กีฬาด้วยเป็นการทรมานสัตว
2: ์ท่านสมาชิกครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกับประเด็นนี้กันอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสัตว์กับมนุษย์เนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมชีวิตกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างเนี่ยก็จะเป็นการลากซุงนะแล้วก็การใช้รบด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นควายเนี่ยจะไว้ไถนาหรือแม้กระทั่งม้าเนี่ยเขาไว้ออกเดินทางนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถนำเขามาใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณเอาเขามาใช้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดแข่งขันหลังจากที่แข่งขันเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเกิดการบาดเจ็บของสัตว์นั้นๆเราต้องมีการดูแลเขามีการปฐมพยาบาลเขาดูแลเขาให้เป็นอย่างดีอย่าคิดแต่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬาหรือว่าจะเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็คิดแต่ว่าจะเอามาเล่นการพนันโดยที่ไม่ได้คิดถึงชีวิตที่มันจะต้องเสียไปครับ
1: ท่านโฆษกครับเมื่อกี้ท่านโฆษกนะครับพูดถึงช้างที่ไว้ใช้ลากส่งใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่สมัยก่อนเนี่ยครับเราก็มีช้างนะครับไว้ไม่ใช่ลากส่งอย่างเดียวนะครับไว้สำหรับเดินทางก็มีนะครับ
2: ครับ
1: ออกสื่อก็มีนะครับแล้วก็ช้างก็อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานทั้งยิ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าทุกวันนี้ครับท่านโฆษกช้างเป็นขอทานครับผมก็เลยอยากจะถามท่านสมาชิกครับว่ารู้สึกอย่างไรที่คนเราเนี่ยเอาช้างมาเดินเร่ครับที่เขามีช้างออกมาเดินตามถนน
2: ข้างบนข้างบนเอาตาลก่อนตาลครับ
3: หนูคิดว่าคือช้างเนี่ยก็อย่างที่ว่าอยู่กับเรามานานแล้วทำไมเขาถึงเอาช้างมาเล่ร่อนขอทานให้สัก10บาทเอาอ้อยให้ช้างสัก1ตัวก็ได้นะครับคนจะทำอย่างนี้ทำไมตอนแรกหนูก็เจออย่างนี้หนูยังตกใจเลยค่ะ
2: ไม่แล้วเวลาตาลเจอแล้วตาลซื้อไหมซื้อเลี้ยงช้าง
3: ไม่ซื้อค่ะ
2: อ้าวทำไมล่ะ
3: เพราะว่าถ้าเราต่อไปอ่ะเขาก็จะคิดว่าเออทำอย่างนี้ดีนะเราควรทำต่อหนูก็เลยไม่สนับสนุน
2: โอเคครับแพนด้าครับ
4: ตอนนี้ก็ไม่ดีอย่างแรงเลยค
2: ่
4: ะ
2: ไม่ดีไม่สนับสนุน
4: ไม่เลยค่ะก็ต้องบอกว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ช้างเนี่ยนะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายทวดนาอะไรประมาณนี้แล้ว
2: ครับ
4: คุณทำให้ช้างเป็นขอทานคุณมีเวรกรรมหลายเวรแล้ว
2: ไม่แล้วจริงๆไอ้ช้างพวกนี้ควรจะไปอยู่ที่ไหนอ
4: ่
2: ะ
4: ควรตั้งเป็นสวนสัตว์สงวนเลยค่ะตั้งเป็นสวนช้างไทยเลยค่ะ
1: ท่านนิ้งครับ
2: ท่านนิ้ง
5: ก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างแรงเลยค่ะ
2: อย่างแรงเลยค่ะ
5: เพราะว่าสมัยก่อนนะคะช้างอ่ะช่วยกอบกู้บ้านเมืองของเราไว้ก็คือไปทำเป็นแบบไปลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะกอบกู้บ้านเมืองของเราไว้แต่ว่าตอนนี้แบบไปเดินเล่ตามถนนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราใช้แรงงานช้างอ่ะแล้วเราแบบกลับอยู่สุขสบายแต่ช้างมันแบบมันไปเดินด้วยแบบความเหนื่อยแต่มันได้กินแบบแค่ตะกร้าเดียวเล็กๆแค่นั้นนะคะ
2: แล้วก็ไม่รู้จะอิ่มหรือเปล่า
1: คือมันดูเหมือนว่าช้างเนี่ยมีบุญคุณต่อเราแต่ว่าเราเนี่ยอักตันยูต่อช้างหรือเปล่าอะไรแบบนี
5: ้ค่ะ
1: ท่านโฟกัสครับ
2: โฟกัสครับโฟกัสรู้สึกไงเวลาที่เห็นช้างเล่ร่อนมามันอันตรายไหมถ้าเรามองเนี่ย
4: ก็อันตรายครับเพราะว่ารถขับมาเร็วนะครับแล้วมาชนช้างเนี่ยครับช้างอ่ะมันก็เหนื่อยครับไม่จำเป็นเพราะเราเหนื่อยแต่ช้างจะเหนื่อยกว่าเราเพราะมันโดนแดดแล้วมันโดนอย่างเช่นลุยน้ำดูฝนมาครับ
2: แบบนี้แล้วก็บางทีก็มาเดินบนพื้นถนนร้อนๆใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: โดยที่มันก็พูดไม่ได้ว่าเฮ้ยมันร้อนถามตัวเองบ้างสงสารช้างป่ะ
6: ก็สงสารนะ
2: แล้วเวลาเขามีอาหารมาขายให้เราเนี่ยเคยซื้อเลี้ยงช้างไหม
1: ซื้ออาหารให้เขาไหม
6: ทุกครั้งครับ
1: สั่งทั้งเส้นแล้วทำไมท่านตัวเองถึงเลือกที่จะซื้ออาหารให้เขาคะ
6: เพราะว่าแม่เปล่าเตือนครับแม่ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้
2: ก็คืออยากจะเลี้ยงไม่คิดอะไร
6: ใช่แ
1: ต่คือใจของเราอยากจะเลี้ยงให้เขา
2: อันนี้หมายถึงว่าช้างที่อยู่ในปางช้างในศูนย์อนุรักษ์หรือว่าช้างเล่ร่อน
6: เดินเล่ครับ
2: ช้างที่อยู่ข้างถนนใช่ไหม
6: ใช่ครับ
2: อ๋อที่มีไอ้แผ่นซีดีอยู่ตรงหางช้างใช่ไหม
6: ครับอันนี้ผมก็เคยเห็นแต่ผมไม่เคยซื้อแผ่นซีดีเพราะว่าผมไม่ได
2: ้แผ่นซีดีไม่เป็นไรแผ่นซีดีเนี่ยมันเอาไว้แบบว่าสะท้อนแสงตอนคืนสรุปก็คือว่าเคยซื้อนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยคิดอะไรก็แค่
1: ก็คือซื้ออยากให้เขาอิ่ม
2: โอเค
1: ช้างโอเคครับ
2: ริวซื้ออาหารเลี้ยงช้างไหมครับ
7: เคยฮะตอนนี้ไม่คิดอะไร ช้างอุ๊ยตอนเด็กเห็นช้างโอ้ช้างช้างช้างช้างให้อาหารไม่อยากจับช้างรูปช้างอะไรอย่างงี้แต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องมาทำนี้ด้วยแล้วก็รู้ทีหลังว่าเขาอ่ะเคยช่วยชาติเราผมก็เลยทำอย่างงี้ไม่ถูกผมนะก็เลยไม่ได้อุดหนุน
2: ความคิดเห็นของสมาชิกในสภาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะที่เอาช้างมาเล่ร่อนตามข้างถนนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันบ้างดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับการที่เอาช้างเนี่ยมาเล่ร่อนข้างถนนครับไปชมกันเลยครับ
1: ไปเลย
8: รู้สึกอย่างไรกับการเอาช้างมาเดินเร่ร่อน
9: รู้สึกสงสารเลยแล้วหนูก็บางทีเจอก็ไปให้มันก็ไปซื้ออ้อยให้มัน
10: มันเหนื่อยพามันจากลูกมันเดินเร่ร่อนน่าสงสารครับ
11: ถึงไม่ชอบเขาเพราะเอามาถ้าเกิดเราไม่ซื้ออาหารให้มันมันก็ไม่ได้กินเดินไปเดินมามันอาจโดนรถชนมันก็เจ็บอ่ะ
12: เอาช้างไปปล่อยป่าเหอะเขาตามจริงเขาไม่ได้อยู่เร่ร่อนตามถนนนี
13: ้คนที่เอาช้างมาค่ะทำไมต้องทำกับมันอย่างนี้ด้วยไม่ซื้อค่ะหนูไม่อุดหนุนคนที่ทำกับช้างค่ะ
14: ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการที่เอาช้างมาเดินแล้วเปรียบเสมือนเป็นขอทานแล้วเขาเครียดขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่ใช่ความผิดของเขาเลยที่เขาจะไปทำร้ายใครสักคนหนึ่งหรือรถสักคันหนึ่งแต่เขาจะถูกลงโทษเขาจะถูกยิงด้วยกระสุน200นัดบ้าง300นัดบ้างซึ่งมันเป็นความผิดของคนทั้งนั้นนะที่ไม่พิจารณาว่าก่อนที่คุณจะเอาช้างมาเลี้ยงคุณมีปัญญาเลี้ยงเขาที่ไหนอย่างไรหรือไม่คุณมาอ้างว่าคุณเลี้ยงช้างแล้วคุณต้องมีรายได้คุณพาช้างมาบังคับเดินในเมืองมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีเลยนะ
15: ช้างเร่ร่อนพวกนี้เนี่ยควรจะกลับบ้านให้หมดแล้วไปสร้างงานที่บ้านโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแล้วในอนาคตเนี่ยไม่ควรจะมีให้มีการอนุญาตให้ครอบครองช้างเพราะช้างเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะดูง่ายๆแบบสุนัข กับแมวแล้วก็เราไม่ต้องไปแสดงให้การละเล่นที่มันต้องมีการทรมานสัตว์คือต้องมีการฝึกขึ้นมาเอาธรรมชาติของเขามันก็จะมีรายได้เข้าพอมีรายได้เข้าเลี้ยงตัวเองได้นี่ก็เป็นการที่เอาช้างเนี่ยกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปพัฒนาบ้านเกิดแล้วก็ลดปัญหาให้ช้างเร่ร่อน
2: การนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อหาผลประโยชน์นี่นะครับก็คุณรู้ไหมว่ากว่าที่สัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละตัวเนี่ยจะฉลาดดูแล้วอุ๊ยทำไมฉลาดดูแล้วมีการสั่งแล้วรู้เรื่องนั่นคือสัตว์พวกนั้นเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็นานแล้วก็ต้องใช้ความทรมานในการฝึกพวกเขาด้วย
1: สัตว์เนี่ยนะครับเขาก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยนะครับก็ยังเลี้ยงเขาด้วยวิธีที่ผิดๆนะครับขาดทั้งความรักและก็ความรู้นะครับผมเลยอยากจะให้ท่านสมาชิกนะครับบอกอะไรกับคนที่เลี้ยงสัตว์หรือคิดที่จะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับ
2: บอกกับคนที่จะเลี้ยงและคิดที่จะเลี้ยงหน่อย
1: ใช่ครับ
2: โอเค
1: ท่านตัดเม้งเลย
2: ลุยเลย
6: ถ้าคุณอะเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวก็ควรพาสุนัขไปฉีดวัคซีนตามที่เขากำหนดเพราะว่าจะได้ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ก็คือดูแลเขาให้ดีนั่นเองขยับไปทางน
1: ู้
2: น
1: เร็วครับ
2: ใจเย็น
7: ควรเลี้ยงเขาด้วยความรักว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยไม่ใช่เลี้ยงเพราะว่าตามแฟชั่นความเทพเห็นเพื่อนเลี้ยงดีก็เลยอยากลองเลี้ยงบ้าง
2: คว
7: รจะเรียกว่าความรักจริงๆอยากได
2: ้โอเคออมสินครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลี้ยงหรือว่ากำลังจะเลี้ยงหน่อยเตือนเขาหน่อยไหม
16: ก็มีความรู้สึกก็มีหัวใจเหมือนกันค่ะถ้าจะเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาให้ดีอย่าไปบังคับเขาค่ะเวลาที่เลี้ยงให้เลี้ยงจากความรักค่ะไม่ใช่เห็นเพื่อนเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเพราะอยากเอามาอวดเพื่อนค่ะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตท่านเหนือก่อนท่านเหนือครับ
17: ถ้าเกิดว่าคิดจะเลี้ยงไม่ใช่ว่าเหมือนไม่ใช่ตามแฟชั่นอย่างเดียวแล้วเราต้องควรที่จะรักมันมากที่สุดไม่ใช่เลี้ยงพอมันหมดยุคเขาแล้วก็ทิ้งไป
2: โอเคโอ้นี่ก็หลายแล้วอ่ะแพนด้าครับ
18: ก็คนเขาควรศึกษาให้มากก่อนที่เขาจะไปซื้อหรือไปเลี้ยงแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เลี้ยงมาแล้วเนี่ยคุณควรจะรู้นิสัยมันบ้างว่ามันชอบอะไรชอบอยู่แบบไหนคุณต้องเข้าใจมันด้วยเวลาคุณเลี้ยงอ่ะ
2: นะผู้ใหญ่เขาต้องบางคนเนี่ยนะฮะที่เลี้ยงอยู่หรือคิดว่าจะเลี้ยงเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของคุณให้ดีด้วยแต่เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันมากดีกว่าว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเขาอยากจะบอกอะไรกับคนที่คิดจะเลี้ยงสัตว์หรือว่ากำลังเลี้ยงอยู่ไปชมกันเลยครับ
1: ไปเลย
8: อยากบอกอะไรกับคนที่เลี้ยงสัตว์หรือคิดจะเลี้ยง
19: ขอให้ดูแลสัตว์ดีๆครับเดี๋ยวสัตว์ถูกจับไปไหนครับ
20: ก็เลี้ยงตามธรรมชาติไม่ต้องไปขังมันมากเดี๋ยวมันจะเก็บกดไว้ความรู้สึกอ
21: ่ะอยากจะบอกว่าดูแลมันดูให้มันเหมือนมนุษย์สิมันก็มีชีวิตเหมือนคนครับ
22: พามันไปเดินเล่นมั่งไม่ใช่กักขังอยู่มันก็เบื่อต้องอาบน้ำให้มันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันสกปรก
23: ให้เขาศึกษาวิธีการเลี้ยงก็วิธีการดูแลที่ถูกต้องค่ะจะได้เลี้ยงมันได้อย่างถูกวิธีค่ะ
14: ฝากถึงน้องๆลูกๆหลานๆที่เลี้ยงสัตว์เขาอยากให้รับผิดชอบก่อนอื่นพ่อแม่บางคนผมชอบมากนะลูกจะซื้อสัตว์มาเลี้ยงเขาให้ศึกษาก่อนแล้วซื้อมาเลี้ยงแล้วเนี่ยเขาถามตอนลูกจะกินข้าวเขาถามลูกว่าลูกว่าสัตว์ตัวนี้มันกินข้าวหรือยังถ้ายังไม่กินลูกอยากกินนะนะคือ1รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบชีวิตคนอื่นรู้จักเมตตาสงสารนะครับแล้วก็อย่าตื่นเต้นตามแฟชั่นจะเลี้ยงสัตว์ก็ถือว่าเอาชีวิตอีกชีวิตนึงมาไว้กับเราและมันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวว่าเขาจะอยู่หรือจะตายจะมีความสุขหรือไม
24: ่พ่อแม่ก็ต้องคอยให้ความรู้คอยประคบประหงมว่าอันไหนที่ไม่ควรทำต่อสัตว์เลี้ยงอันไหนที่ควรดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไม่ควรจะทำให้สภาพจิตใจของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันเสียไปเช่นไปรังแกเขาจนสัตว์สภาพจิตเสียหรือว่าเกิดความเครียดแล้วกัดเจ้าของหรือว่าไปกัดเพื่อนบ้านนะครับอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
2: คุณผู้ชมครับเราจะมาสรุปทั้งประเด็นนี้นะครับกับสมาชิกทั้ง50ท่านเนี่ยครับในประเด็นที่ว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่เลี้ยงสัตว์หรือว่ากำลังจะเลี้ยงนะฮะคือประเด็นแรกนะครับก็คือว่าต้องมาดูแลให้ดีนะครับในเรื่องอาหารความสะอาดแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะครับในสภาเนี่ย1เสียงนอกสภาเนี่ย13เสียงคิดเป็นร้อยละ28ครับอันดับต่อไปครับต้องมีใจรักจริงๆนะฮะแล้วก็รู้จักรับผิดชอบด้วยนะครับในสภาเนี่ย5เสียงนอกสภา7เสียงคิดเป็นร้อยละ24ครับอันดับต่อไปครับศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเลี้ยงให้ดีนะครับในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงคิดเป็นร้อยละ20ครับอันดับต่อไปครับมีความพร้อมที่จะเลี้ยงนะครับอย่าเอาไปปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเนี่ยนะครับในสภาเนี่ย1เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงคิดเป็นร้อยละ16ครับแล้วก็อันดับต่อไปครับอย่ากักขังสัตว์เลี้ยงเอาไว้นะฮะควรเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วก็พาไปเดินเล่นบ้างนะครับนอกสภาเนี่ย5เสียงคิดเป็นร้อยละ10ครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับอย่าไปตีสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ความรุนแรงนะครับนอกสภาเนี่ย1เสียงคิดเป็นร้อยละ2เท่านั้นเองครับสัตว์ทุกตัวครับมีชีวิตสัตว์ทุกตัวต้องการอิสระสัตว์ทุกตัวต้องการพื้นที่ในการที่จะอยู่แบบธรรมชาตินะครับ
1: เสียงของสมาชิกทุกๆท่านนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยครับเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักนะครับแล้วก็อยากที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยครับเลี้ยงสัตว์ด้วยความรักแล้วก็เอาใจใส่ส่วนสัตว์ป่าเนี่ยครับก็อยากที่จะให้มันอยู่ในป่านะครับอย่าเอามันมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
2: ถูกต้องแล้วครับแล้วยังมีอีกหลายความคิดนะครับที่เด็กๆเนี่ยเขาอยากจะพูดแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้พูดมาก่อนเลยนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเปิดใจรับฟังพวกเขามากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาในสภาหมดลงแล้วครับกลับพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้กับสภาเสียงไร้เดียงสาครับ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภาสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: มีเรื่องเล่าว่า7มหัศจรรย์มาจากดาวเรขาคณิตรวมกันแปลงร่างได้สารพัดพวกเขาต้องผจญภัยในโลกเพราะการโคจรผิดพลาดเลยต้องสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นจนกว่าจะมีพลังงานพอเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้บ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักอยู่ใกล้ๆสระน้ำ

0: ุกเจ้าตามหาอะไรกันนะ
1: กวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวักกวัก
0: ว้าดูเหมือนเจ็ดมหัศจรรย์จะฟังลูกเป็ดไม่เข้าใจเด็กๆล่ะรู้ไหมว่าลูกเป็ดกำลังตามหาอะไรหรือตามหาใคร
2: ตามไปก่อนไหม
0: เผื่อจะช่วยอะไรได้เอ๊ะแล้วนั่นใครกันดูเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เหมือนกัน
3: ตัวใหญ่กว่านั้นคงจะเป็น
0: แม่ที่แท้ลูกเป็ดกำลังตามหาแม่เป็ดนั่นเอง

0: แย่แล้วต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆ
1: เราลงไปดูกันเถอะไปไป
2: เย้ยต้องตามเดี๋ยวก่อนสิ

0: แย่แล้วถ้าใช้เวลามากเกินไปลูกเป็ดจะสำลักน้ำตายซะก่อนเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นกุ้งกล้ามใหญ่ไปช่วยลูกเป็ดทันทีแต่ว่านับสี่ล่ะนับสี่นับสี่อยู่ไหนนับสี่นับสี่อยู่ไหน
1: โยเย
2: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและต

0: ต้องขอบคุณนับสี่ที่กล้าหาญด้วย
1: ฉันยังกล้าหาญลูกเป็ดตัวใหญ่นี้ไม่ได้หรอกนะเพราะฉันรู้ว่าพวกเรามีพลังพิเศษแต่เป็ดตัวใหญ่ตัวนี้ลงไปช่วยทั้งที่ไม่ได้มีพลังอะไรเลย
0: จะไม่ช่วยได้ยังไงนี่เมื่อฉันเป็นแม่นี่
2: แม่
0: เจ็ดมหัศจรรย์เพิ่งรู้จักคำว่าแม่เพราะที่ดาวเรขาคณิตไม่มีแม่กับลูกแต่ต่างก็ประทับใจและตื้นตันไปกับภาพที่เห็น
3: ดูเหมือนโลกนี้มีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกมากมายทีเดียว
0: ใช่แล้วเจ็ดมหัศจรรย์ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนักที่รอคอยอยู่ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ทั้งเหนื่อยและหนวกหูแต่พอพลังวาบขึ้นก็รู้สึกดีคืนนี้ดวงจันทร์เหลือเสี้ยวเล็กนิดเดียวมองดูเหมือนรอยยิ้มที่ส่งกำลังใจมาให้สู้ต่อไปอย่าท้อนะเจ็ดมหัศจรรย์
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้

0: โยดรอก
1: ฮะว้ายอู้วิ่งป้าจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะ
2: จ๊ะใช่อย่าตื่นตกใจ
3: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
3: ใช่มีสติ
1: เงียบสิ
4: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
2: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
3: หยุดก่อนหยุดก่อน
5: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
1: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหร
0: ฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ครับเราจะต้องทันเกมเพื่อคุณต้องรู้ก่อนทันทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับผู้ปกครองหลายๆคนนะฮะหลายๆครอบครัวเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะฮะใช้แท็บเล็ตมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเลี้ยงดูลูกหลานนะครับยิ่งเด็กหันไปสนใจเกมชอบเล่นวิดีโอชอบเล่นเกมก็ยิ่งทำให้พ่อแม่มีเวลาส่วนตัวมากขึ้นนะครับจนลืมไปว่าเนื้อหาบนโลกไซเบอร์เนี่ยสามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงเด็กได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมต่อสู้เกมรบราฆ่าฟันอะไรอย่างเงี้ยเลือดมันสาดดูสมจริงอย่างเงี้ยยิ่งเร้าใจให้ผู้คนที่เล่นนะฮะทั้งเด็กนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเนื้อหาแสดงความรุนแรงหยาบคายผู้เล่นนะฮะอย่างเด็กนี่จะเกิดความคุ้นเคยนะฮะกับวิธีการพูดเช่นนั้นนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะฮะการเล่นเกมที่รุนแรงหรือแสดงความก้าวร้าวเนี่ยมักจะสร้างความสนุกสะใจกระตุ้นให้อยากชนะในเกมการแข่งขันนะครับจนอาจจะกลายเป็นภัยร้ายต่อเด็กได้นะครับต่อสังคมในอนาคตก็ได้นะครับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์เนี่ยจึงสร้างเกมภารกิจต่างๆมาคอยย้ำเตือนผู้ปกครองนะฮะให้ช่วยดูแลระวังเพิ่มความรู้เท่าทันโลกไซเบอร์นะครับสาระความรู้ยังมีอีกมากมายแต่เวลาฮะบอกได้เลยอยากจะซื้อเวลา24ชั่วโมงเลยนะแต่ไม่ได้ฮะมีเวลาไม่มากนักนะฮะเราเลยมาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะฮะจะมีทีมการแข่งขันนะครับทั้งหมด2ทีมครับแต่ละทีมเนี่ยจะมีสมาชิกนะครับน้องๆ1คนนะครับและคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์กันเลยนะครับแล้วแต่ละทีมนะฮะจะต้องผ่านด่านนะครับเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดแล้วใครได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือแชมป์ออฟเดอะวีคกันนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะ2ทีมบอกได้เลยน่ารักทั้ง2ทีมไปพบคู่หูไซเบอร์คู่แรกกันเลยนะครับได้แก่ทีม To be the best คุณพ่อบีและน้องเบส
2: สวัสดีครับ
3: เขาทำไมไม่มองหน้าผมอ่ะพี่หอยหล่อไม่พอเหรอครับ
1: หล่อไหมฮะ
2: หล่อ
3: โอ้โหนะฮะเด็กเขาอยู่เป็นมากเลยนะ
1: พร้อมนะ1 2 3
4: ในเกมออนไลน์เราไม่เคยกลัวใครแต่ถึงยังไงช่วยให้กำลังใจเราด้วยนะครับ
3: โอ้โหตบมือเข้ารอบไปเลย
1: ได้ไหมน้องเบสอายุกี่ขวบครับ
2: เจ็ดครับ
1: เจ็ดขวบไหนอีก5ไปไหนอ่ะอีก5ไปไหนเมื่อกี้ชูแค่นี้เองไง5ไปอีก5ไปไหน
2: เออก็ชู7อย่างนั้นครับ
1: อ๋อชู7อย่างนี้เป็นเด็กวัยรุ่นเมื่อก่อนเราต้องชู7อย่างนี้เดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้ใช้แค่นี้พอเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือยังไงบ้างครับ
5: เลี้ยงง่ายครับ
1: ครับ
5: ก็มีดื้อบ้างน่าจะเหมือนเด็กทั่วไปครับ
1: ครับผมทั่วไปดื้อขนาดในเรื่องราวการดื้อคืออะไรฮะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่นมากกว่าครับเล่นเกมบ้างอาจจะชอบเล่นขี่จักรยานแล้วก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างนี้
1: ครับผม
5: ครับผม
1: ดื้อป่ะเนี่ยเบสดื้อไหม
2: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เวลาให้เล่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตครับก็ตอนเรียนกี่นาทีก็พูดว่าแป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: แม่อย่างเงี้ยครับ
1: ครับผมเล่าใหม่อีกครั้งได้ไหมฮะเข้าใจโตเนี่ยมันตื่นเต้นแบบมาเจออย่างนี้ก็คือก็ถึงเวลาเล่นก็เล่นอ่ะแล้วแต่นะบางทีก็ดื้อบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูก
2: ครับ
1: อ้าวนะครับขอให้โชคดีนะคุณพ่อบีและน้องเบสครับเชิญครับเข้าพี่ได้เลยฮะเด็กก็บางทีก็ตื่นเต้นนะฮะเรามาพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมที่2ครับเขามีชื่อทีมว่ามอเตอร์แรนเจอร์คุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: น่ารักจังเลย
6: สวัสดีครับพี่หอย
1: สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยนะครับเอาละครับแนะนำตัวกันครับ
7: มอเตอร์แรนเจอร์สดใสใช้ไรไม่เกรงใจใคร
8: แข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร
1: ใช่ไหมเอ๊ะน้องมอเตอร์ผมรู้สึกว่ามีลูกพี่ลูกน้องใช่ไหม
8: ครับมีพี่ครับ
1: มีพี่ชื่อ
8: พี่ชายชื่อออโต
1: ้อ๋อน้องออโ
3: อโต้แล้วก็น้องมอเตอร์ที่ผมบอกว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่า
6: ใช่ครับ
3: คุณพ่อทำอาชีพอะไร
6: ครับขายอะไหล่ยนต์รถมือสอง
3: อะไหล่รถมือสอง
6: ใช่ครับอะไหล่รถ
3: อะไหล่รถนะครับ
6: ครับ
3: คนโตกับคนเล็กต่างกันไหมฮะ
6: ก็ต่างกันสองคนเขาจะสองบุคลิก
3: คนแรก
6: คนแรกก็จะเป็นพูดดูเรื่องหน่อยแล้วก
3: ็
6: เป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาร่าเริง
3: ครับ
6: คนนี้ก็จะขรึมนิดนึงคนนี้ก็
3: เดี๋ยวขรึมมาเนี่ย
6: ขรึมขรึ
3: ม
6: แต่ถ้าเกิดอยู่กับคนรู้จักเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโซน
3: ๆ
6: พูดเยอะหน่อยเล่นเยอะหน่
3: อ
6: ยแต่ถ้าเกิดแบบต่างที่ต่างสภาพแวดล้อมอย่างเง
3: ี้
6: ยเขาก็จะมีอาการแบบเงียบๆนิดนึงขรึมขรึมนิดนึง
3: ขรึมอ่ะน่ารักนี่ผมต้องพยายามทำตัวให้เหมือนเด็กไว้ก่อนเพราะทำรายการเด็กมอเตอร์มอเตอร์ดื้อไหมลูกดื้อไหม
2: ก็ไม่ค่อยค่ะ
3: ไม่ค่อยแสดงว่ามีเชื้อดื้ออยู่นิดหน่อยเด็กเดี๋ยวนี้ยอมรับน่าดื้อแล้วเป็นไงแบบติดเกมไหมเราติดเกมไหมชอบเล่นเกมไห
2: มตอนแรกก็ติดเกมแต่ว่าตอนหลังไม่กี่เกมแล้วครับเล่นเกมนิดเดียว
3: นิดเดียวเพราะอะไรอ่ะ
2: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมก็งี่เง่านิดนึง
3: งี่เง่านิดนึงเด็กสับเด็กฮะดูงี่เง่านิดนึงเฮ้ยแต่ดี
6: ตรงตรงเลย
3: เด็กเขาตรงตรงคนนี้คือแบบตรงตรงเลยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ใช่ครับ
3: เอาล่ะแต่วันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะทั้งสองครอบครัวเลยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นขอเชิญทีมมอเตอร์แรนเจอร์เข้าที่เลยครับ
6: ขอบคุณครับ
3: ครับเอาละครับตอนนี้ทั้งสองครอบครัวคู่หูไซเบอร์ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ามุมมองความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันระหว่างครอบครัวลูกอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่อันนี้ถือเอาตรงนี้เลยนะถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยเด็กที่จะเล่นเกมเท่านั้นนะแต่ในการแข่งขันช่วงนี้เราจะมีกติกากันนะครับเราต้องดูกติกากันสักนิดว่า เราต้องการให้ลูกหลานนะครับเลิกเล่นเกมหรือว่าดูคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมดังนั้นเราจึงมีภารกิจแรกคือภารกิจนั้นก็คือเปลี่ยนเธอลูกครับ
0: กติกาเกมที่1เปลี่ยนเธอลูกการแข่งขันรอบที่1เกมเปลี่ยนเธอลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนหรือทำไม่สำเร็จทั้งสองครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
3: เอาละครับทุกทีมเข้าใจกติกากันเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันรอบที่1เรามาดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จาก2ครอบครัวนะครับซึ่งเราเนี่ยได้จำลองมาจากเรื่องราวจริงๆนะครับจากครอบครัวที่

0: เราไปสำรวจมานะครับน่าจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวนะฮะไปชมกันเลยนะครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
1: รันดูอะไรอยู่นะลูกทำไมแม่ได้ยินแต่คำพูดจาหยาบคายเต็มไปหมดเลย
2: ผมกำลังดูฮาเลเก้เขากำลังเคสเกมใหม่อยู่ครับแม
1: ่แม่ว่าอย่าไปดูเลยเขาพูดจาหยาบคายแบบนี้ลูก
2: แต่มันสนุกนะแม่มุกไม่แปลกด้วย
1: แต่แม่ว่าเขาพูดจาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะลูกแล้วถ้ารันน่ะดูแบบนี้ก็จะไปติดการพูดจาหยาบคายนักแคสเกมดีๆมีอีกตั้งเยอะนะรัน
2: แต่แคสอื่นมันไม่ตลกเท่าคนนี้นะแม
1: ่แต่ถ้ารันดูบ่อยๆอ่ะแล้วไปติดคำพูดของพวกนักแคสเกมมามันก็จะทำให้รันอ่ะติดคำพูดจาหยาบคายมาด้วยนะลูก
3: น้องเล่นเกมอะไรอยู่เลยลูก
4: ดูท่าทางน่าสนุกเชียวไหนให้พ่อนั่งด้วย
5: เล่นเกมใน iPad ครับพ่อมีแต่เกมสนุกมันทั้งนั้นเลย มีเกมสู้กับซอมบี้ฆ่าคนวางระเบิดด้วย
4: นี่ป้อมเกมแบบนี้มันไม่เหมาะกับลูกเลยนะลูกเปลี่ยนมาเล่นเกมโคดดิ้งเกมอ่ะที่พ่อโหลดไว้ใน iPad ของลูกดีกว่า
5: ป้อมไม่เข้าใจทำไมต้องแบ่งแยก iPad ด้วยเราแบ่งกันเล่นไม่ได้หรอครับพ่อ
4: ก็เพราะว่าเกมแต่ละเกมอ่ะมันเหมาะสมในแต่ละวัยลูกเกมที่มีความรุนแรงแบบเนี้ยลูกเล่นแล้วอ่ะลูกได้ประโยชน์อะไรอ่ะ
5: สนุกครับพ่อใครเครียด
4: บอมลูกเครียดเรื่องอะไรลูกบอกพ่อได้นะ
6: เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าครอบครัวใดจะทำให้ลูกเปลี่ยนจากการเล่นเกมได
0: ้นั่นแหละครับทั้ง2เรื่อง A กับเรื่อง B นะครับเอาล่ะจะต้องให้ทั้งทีม To Be The Best แล้วก็ Motor Danger เลือกกันนะฮะไม่จำเป็นนะฮะอย่าลอกกันเราอยากรู้ถึงมุมมองของแต่ละท่านระหว่างพ่อกับลูกเลยละกันนะครับเอาละครับเตรียมนะฮะเตรียมเลือกกันเลยนะครับมันมีทั้ง AB และ No ครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเอาละสิเฮ้ยสลับกันนะฮะโอ้พ่อชัยนะเลือก B แล้วก็น้องมอเตอร์เลือก No นะฮะส่วนฝั่งนี้พ่อ B นะฮะเลือก No แต่เด็กคนนี้น้องเบนเลือก B เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาทีมมอเตอร์แรงเจอร์ก่อนฮะคุณพ่อฮะทำไมถึงเลือก B ฮะเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมฮะกับการที่แบบลูกชอบเปิดออกไปแล้วเป็นเกมที่แบบรุนแรงหรือว่าแบบพูดคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยฮะ
7: ส่วนใหญ่ของลูกครับก็คือจะดูเป็นพวกคลิปตาม YouTube เป็นอย่างนั้นมากกว่า
0: ครับผม
7: ครับก็คือถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยคือวิธีที่ผมจะเลือกก็คือพยายามที่จะควบคุมอุปกรณ์ในการใช้ดีกว่ามันจะเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่แรกเลยครับ
0: ก็ถ้าสมมติพูดไปอาจจะกลับมาอีก
7: ใช่ใช่
0: มีโอกาสที่ของพ่อชาย
7: มีโอกาสที่เขาจะแบบอยู่ดีก็แอบไปดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติเราแยกอุปกรณ์ไปเลยมองว่าตรงนี้มันคือตัดตั้งแต่ปัญหาแต่แรกเลย
0: ครับโอ้โหอันนี้ตัดตั้งแต่ต้นลมเลย
7: ใช่ใช่
0: มอเตอร์ทำไมถึงเลือกโนครับ
8: เพราะว่าเวลาผมเล่นเกมตั้งแต่แรกตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมเวลาเยอะๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพ่อให้หยุดเล่นพ่อก็บอกว่าหยุดเล่นแล้ว
0: เราหยุดเล่นไหม
8: ไม่เลย
0: ไม่หยุดโอ้โหห้าวเขาเล่นแบบห้าวดีมากลูกนี่แต่ความคิดเห็นสำหรับครอบครัวไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะฮะเอาละครับนี่แบบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเลยอันนี้ห้ามก็ยังมีดื้ออยู่นะฮะแอบแต่เขาคิดเองได้ว่าถ้าหยาบคายเขาไม่พูดมาฝั่งนี้นะฮะคุณพ่อบีฮะคุณพ่อบีทำไมถึงเลือกโนฮะทั้งสองเรื่อง A กับ B
9: ก็คิดว่าจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดได้จริงแต่ว่าโอกาสที่จะห้ามแล้วเขาจะหยุดทันทีหรือว่าเขาจะไม่ดูคลิปพวกนั้นหรือว่าแคสเกมแบบนี้มันค่อนข้างจะยากเพราะนั้นก็จะเหมือนกับมักจะพยายามใช้วิธีอื่นเช่นพยายามอยากจะถามเขาว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่าไอ้ค่าฟันที่เขา

0: เลือดสาดเนี่ย
1: ครับ
0: เหมือนกับความคิดเขาอะเวลามาทำจริงอะในโลกที่เราอยู่กันเนี่ยมันทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จะเน้นการสร้างความเข้าใจมากกว่า
1: ใช้คุยเอา
0: ใช้คุย
1: ห้ามไปเลยแล้วยึดเลยอาจจะไม่เกิดผล
0: ไม่ได้
1: จะเกิดขึ้นอีกเอาคราวนี้น้องเบสทำไมถึงเลือกข้อบีอะฮะ
2: เพราะบีดีกว่าเอนิดนึงครับ
1: บีดีกว่าเอนิดนึงอันนี้เหตุผลก็ดีมากบีดีกว่าเอนิดนึงนิดขนาดไหน
2: ขนาดนี้ครับ
1: ขนาดนี้นะเป็นความคิดที่ดีบีดีกว่าเอขนาดนี้นะฮะแล้วน้องเบสเคยไหมเคยแบบว่าดูเกมที่มันฆ่ากันอ่ะมันแบบฟันกันเนอะเล่นไหม
2: เคยดู Minecraft แต่เคยเจออย่างนั้นใน Minecraft ด้วยครับ
1: เหรอ Minecraft คือเกมอะไรลูกโทษที
2: Minecraft ก็คือเกม
1: อะไรครับ
2: ที่มีบล็อกครับ
1: ที่มีบล็อก
2: แล้วก็สร้างบล็อก
1: อ๋อ
2: ขุดบล็อกครับ
1: ขุดบล็อกนี่เสียงหมาหรือเปล่าลูกบล็อก
2: หมายถึงบล็อกก็คือ
1: บล็อก
2: ขุดคร
1: ับขุดบล็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเคยมีแบบเล่นแล้วแบบดูแล้วดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำหยงคำหยาบอะไรอย่างนี้เราได้ดูไหม
2: ไม่มีหยาบจริงๆครับ
1: ไม่มีหยาบเลยเหรอนี่คุณพ่อคอยดูใช่ไหมเคยดูไหมแล้วคุณพ่อมาเคยสอนไหมครับ
0: ส่วนใหญ่ที่มันจะหยาบมันก็จะอยู่ในยูทูบอะครับที่เป็นแคสเกมเวลา
1: ส่วนคำพูดแบบมันนะนะบางทีก็พลุสวาทอะไรออกมาแต่วิธีของพ่อก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่รู้ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้ง2ทีมเลยนะฮะเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง To Be The Best แล้วก็ Motor Ranger จะได้ไปคนละกี่เหรียญครับเชิญครับ
3: นั่นก็แค่ดูสนุกแค่นั้นเองนั่นหลันก็ไม่เห็นว่าจะมีคำหยาบตรงไหน
4: หลันว่าคนที่พูดคำหยาบมีกันเยอะไป
5: เฮาลันป้าเอาขนมมาให้แล้วมาดูคลิปกันต่อเร็ว
6: เอ้าป้าแทนที่จะมาช่วยกันห้ามหลาน
5: ก็มันตลกดีนะคนนี้หลานคนเดียวเดี๋ยวฉันดูเองเธอมีอะไรทำก็ไปทำเถอะ
6: ป้าคะแต่คลิปเนี้ยมันไม่เหมาะกับเด็กดูนะป้ารัฐรันเนี่ยคุ้นชินกับการใช้คำหยาบเนี่ยแล้วก็เอาไปใช้อ่ะมันจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักนะคะป้านะลูกนะอ้าวไปไหนแล้วล่ะลันเห็นไหมล่ะป้าเนี่ยเข้าข้างหลาน
7: เนี่ยก็เครียดผมไม่อยากว่าอะไรเครียดครับพ่อง
8: ั้นเอาเงี้ยเรามาลองเล่นโค้ดดิ้งเกมกันดีกว่าเพราะว่าเกมเนี้ยเล่นแล้วไม่เครียดแล้วก็ทำให้สมองลูกอ่ะพัฒนาด้วยนะแล้วก็เกมนี้มันสามารถสร้างเกมได้ด้วยนะเป็นเกมแรกที่เริ่มต้นใช้ IoT ลูกรู้จักไหมอ่ะ
7: รู้จักครับพ
8: ่อ
7: ผมจะสร้างเกมได้จริงเหรอครับพ่ออ
8: ้าวอย่างเงี้ยไม่ลองก็ไม่รู้มาเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่านี่ไง
9: สถานการณ์จำลองนะคะครอบครัว A ผู้ปกครองพบเห็นลูกหลานเล่นหรือชมเนื้อหาที่หยาบคายรุนแรงควรถามความเห็นของเด็กก่อนนะคะว่าที่ดูสนุกไหมเป็นการเริ่มต้นที่การฟังเด็กก่อนนะคะให้เด็กบอกว่ารู้สึกยังไงกับคำพูดในคลิปนอกจากสนุกแล้วเนี่ยชอบฟังคำพูดพวกนี้ไหมเวลาเพื่อนๆดูแล้วพูดคำแบบนี้ออกมาหนูรู้สึกยังไงส่วนใหญ่ถ้าถามเด็กจะเริ่มคิดแล้วอาจบอกว่าก็น่าจะไม่โอเคนะแต่ยังดูหรือเล่นพอสนุกถ้าแม่ลูกสนิทสนมคุยกันได้ดีอาจจะบอกความรู้สึกของแม่ตรงๆว่าฟังแล้วแม่ไม่สบายใจไม่อยากให้ดูที่มีคำหยาบให้เด็กลองหาเกมหรือวิดีโออื่นๆแทนมีอันไหนไหมที่ทั้งสนุกและไม่หยาบเมื่อเด็กรู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังจะร่วมมือง่ายขึ้นถ้ายืนยันยังดูต่ออาจจะสร้างกติกาว่าบ้านเราจะไม่ใช้คำหยาบกันนะคะถ้ามีเผลอหลุดแม่อาจจะมีบทลงโทษนะเพราะผิดกฎหลักของบ้านนะคะตั้งกฎพื้นฐานในบ้านเช่นต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่ทำร้ายข้าวของนะคะต้องไม่ทำร้ายคนกรณีผิดกฎ ต้องลงโทษด้วยการงดของชอบนะคะผู้ใหญ่ควรตกลงกันก่อนว่าแค่ไหนที่รับได้กฎจะได้ไม่สับสนขัดแย้งกันเองนะคะสำหรับครอบครัวบีเน้นสอนกระชับสั้นและเริ่มกิจกรรมร่วมกันสอนกิจกรรมท้าทายจะให้ดีต้องดูด้วยกันว่าผู้ปกครองเป็นต้นแบบเล่นเกมรุนแรงเองด้วยไหมถ้าเป็นไปได้ควรเลี่ยงไม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้รู้สึกว่าทำไมผู้ใหญ่กับเด็กถึงแตกต่างกันหรือถ้าอยากลองเล่นเกมด้วยกันให้เล่นร่วมกันจะได้สอนว่าแค่ไหนพอดีแค่ไหนเหมาะสม
1: นั่นแหละครับโอ้โหมีคนตอบถูกนะฝั่งหนึ่งเป็นคุณพ่อฝั่งหนึ่งเป็นคุณลูกโอ้เพราะฉะนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม To Be The Best ครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญครับ
10: เก่งมากครับ
1: ไม่ได้ตอบถูกนะครับเอาละครับและอีกทีมหนึ่งนะครับ Water Ranger นะครับได้คะแนนรวมไป100เหรียญเช่นกัน
7: ก็บอกใหม่มาเท่ากัน
1: เท่ากันต้องเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งไปตกใจเพราะตอนนี้เสมอกันอยู่เดี๋ยวอาจจะมีอะไรพลิกแพลงก็ได้นะฮะเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลากำลังเข้มข้นกันเลยเราไปดูกันนะครับว่าเกมที่2เป็นเกมอะไรนะฮะผมนะฮะเชื่อว่าผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถนะฮะตามดูเด็กๆไปตลอดเวลาได้นะครับในตอนเล่นเกมหรือว่าเปิดดูคลิปนะครับเราได้ดูกับเขาไหมตลอดเวลาไหมก็น่าจะไม่นะฮะวันนี้เรามีวิธีแก้ง่ายๆนะครับมาแนะนำให้นะครับมาแนะนำให้ผู้ปกครองสามารถซ่อนแอปนะฮะเพื่อจะป้องกันให้ลูกๆหลานๆเราที่อาจจะมีความรุนแรงที่เราดูเนี่ยหรือความหยาบคายในคลิปวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีแรงจูงใจที่จะไปดูนักแคสเกมที่ใช้คำหยาบคายนะครับคือเกมที่ทุกคนเล่นเนี่ยในการแข่งขันภารกิจที่2ที่เรานำเอามาเกมชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบนครับ
11: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
1: นั่นแหละครับกฎกติกาของเกมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนะฮะทั้ง2ทีมมอเตอร์แรนเจอร์แล้วก็ To Be The Best นะฮะขอให้ช่วยกันเพราะมันต้องใช้ความสามารถทักษะทางด้านการบวกเลขน้องมอเตอร์อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยว่าเด็กเล็กนิดนึงน้องเบสอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีการใส่รหัสอะไรลงไปอย่าลืมนะฮะพอเสร็จแล้วปั๊บกดอันนั้นดิเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอ
7: ยัง
1: เลยนะฮะอันไหนคุณพ่ออ่ะลองกดอันน้องเบสกดดิ
7: ว้าว
1: โอ้โหเรียบร้อยกลัวกระดิ่งเราพังใช่ไหมเอาละครับเอาละถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวพวกเราเตรียมตัวน้องมอเตอร์เตรียมตัวน้องเบสเตรียมตัวหน่อยเตรียมตัวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับนี่ยืนตรงนี้ตรงนี้นะยืนตรงนี้อับดีมากลูก
11: คุณผู้ชมครับได้ชมความน่ารักสดใสของทีมน้องเบสและน้องมอเตอร์กันแล้วนะครับตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเราจะได้เห็นโหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของคู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมใครจะถอดรหัสได้เสร็จก่อนกันและคุณพ่อทีมใดจะบล็อกหรือแบนได้เร็วกว่ากันกับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนและมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์คุณพ่อร่วมมือกับลูกๆฝ่าด่านเกมโค้ดดิ้งกับภารกิจร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วอย่าลืมมาติดตามเชียร์น้องเบสกับน้องมอเตอร์ในรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ตอนต่อไปกันด้วยนะครับ

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ไรอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: เยอะแยะ
1: หัวแหลม

กลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
1: ครับผม6ตอนที่ผ่านไปนะครับพี่มารายการเป็นพ่อเป็นแม่นะครับก็ได้นำเสนอถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับไล่มาตั้งแต่เรื่องของคู่รักเตรียมตัวก่อนแต่งงานนะครับแต่งงานท้องนะครับแล้วก็มาจนถึงการอุ้มท้องในช่วงตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายเลยครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในตอนที่7นี้นะคะก็สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังจะได้เห็นลูกน้อยลืมตาดูโลกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของการคลอดนั่นเองค่ะ
1: แต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR ทบทวนพัฒนาการของทารกนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนแรกจนถึง9เดือนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณแม่รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของคุณแม่ในช่วงนี้กันครับ
2: หลังจากการปฏิสนธิซึ่งเกิดบริเวณท่อรังไข่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วซึ่งเรียกว่าไซโกตจะเริ่มแบ่งเซลล์และเคลื่อนไปยังผนังมดลูกซึ่งหนาตัวขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวโดยกลุ่มเซลล์ที่ยึดเกาะติดฝังตัวลงในเยื่อบุโพรงมดลูกเรียบร้อยดีแล้วจะเรียกว่าตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอระยะนี้จะมีการสร้างรกสายสะดือถุงน้ำและมีการแบ่งเซลล์เจริญเติบโตพัฒนาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆต่อไปโดยประมาณสัปดาห์ที่5จะเป็นระยะที่ประจำเดือนของคุณแม่ขาดหายไปและมีอาการสัญญาณต่างๆที่ทำให้คุณแม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์
3: อย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนหัวหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
4: เหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู
3: ่แกงปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยาก
2: ในช่วง 1-3 เดือนแรกตัวอ่อนจะพัฒนาอย่างรวดเร็วอวัยวะต่างๆเจริญมากขึ้นเริ่มปรากฏอวัยวะเพศภายนอกกระดูกภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูกแข็งเรียกตัวอ่อนระยะนี้ว่าฟีตัสคุณแม่ที่รู้ตัวว่าท้องคุณหมอจะแนะนำว่าควรจะไปฝากครรภ์เพื่อรับคำแนะนำในการดูแลครรภ์และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่
5: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: ดีค่ะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
5: คันแรกค่ะ
6: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
5: ไม่มี
6: ไม่มีนะคะเดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
5: ไม่มีค่ะ
2: ขณะเดียวกัน3เดือนแรกของการตั้งคันก็เป็นช่วงที่เสี่ยงที่สุดของการแท้งตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนสามารถทราบเพศของลูกน้อยได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์

ระหว่างนี้คุณแม่ควรไปพบคุณหมอที่สถานพยาบาลที่ฝากครรภ์ไว้อย่างสม่ำเสมอให้ความสำคัญในเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกาย

0: และการควบคุมอารมณ์เพื่อให้สุขภาพร่างกายและจิตใจของคุณแม่และคุณลูกสมบูรณ
1: ์ที่นี่พ่อฟังหน่อยเลยครับ
0: ช่วง3เดือนสุดท้ายเป็นระยะที่ทารกในครรภ์เจริญเติบโตเร็วมากโดยเฉพาะเดือนที่9ซึ่งใกล้จะคลอดแล้วร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากครับ
2: ช่วงตอนคันใกล้ครบกำหนดนะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่างนะครับคุณแม่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสุขสบายมันมีเจ็บตรงนู้นปวดตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะครับทุกคนจะต้องเกิดขึ้นอาจจะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือเกิดจากมดลูกที่มีขนาดใหญ่นะครับมันก็จะเกิดการกดเบียดอวัยวะภายในช่องท้องนะครับทำให้บางทีเราหายใจก็รู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกหายใจไม่อิ่มทานอาหารก็รับประทานแทบจะกินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามดลูกเนี่ยมันขึ้นมาสูงมันมีการไปเบียดกระบังลมทำให้เราหายใจไม่อิ่มทำให้กระเพาะอาหารมันถูกกดเบียดก็จะทำให้กินไม่ได้อาการท้องผูกก็จะเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคุณแม่หลายๆท่านจะมีอาการปัสสาวะบ่อยจะมีอาการปวดหลังเยอะเดินก็อุ้ยอ้ายไม่ค่อยถนัดนะครับในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของการตั้งครรภ์เนี่ยก็จะพบว่ามันมีอาการเตือนที่บอกว่าคล้ายๆใกล้จะคลอดละนะครับนั่นคืออาการที่มดลูกเริ่มหดตัวตามธรรมชาตินะครับก็จะมีสัมผัสได้ถึงอาการท้องแข็งนะครับอาการท้องแข็งคือมดลูกเนี่ยมันเริ่มหดตัวตามธรรมชาติยิ่งใกล้ครบกำหนดเนี่ยมันก็จะหดตัวบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับอาการอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะรบกวนคุณแม่ในช่วงนี้คือลูกดิ้นนะครับตอนนี้เขาตัวใหญ่ละบางคนตอน3กิโลกว่าเตะทีทีนึงเนี่ยบางทีคุณแม่ถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกก็มีหลายๆที่ลูกดิ้นเยอะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วถ้าคุณแม่รับทราบก็จะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับอาการต่างๆเหล่านี้ได
3: ้แหมก็เชื่อนะคะว่าเป็นเวลานะคะที่ทุกๆคนในครอบครัวรอคอยค่ะโดยเฉพาะนะคะคุณแม่มือใหม่หลายๆคนนะคะก็จะมีความวิตกกังวลหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ใกล้คลอดค่ะหมอรุธเพราะว่าจะกังวลว่าเอ๊ะเจ็บท้องคลอดเป็นอย่างไรนะคะจะมีอาการอะไรบ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
4: ผมประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงเลยนะครับพี่หมาก็คือว่าโดยปกติเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าการคลอดนั้นนะครับเราก็จะเบ่งคลอดออกมาทางช่องคลอดนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ไม่สามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติแล้วก็ถ้าจะคลอดเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับลูกแล้วก็คุณแม่ได้นะครับจึงมีวิธีการคลอดอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือการผ่าตัดคลอดนั่นเอง
3: ขอยกมือเลยค่ะเพราะว่าเป็นวิธีการผ่าคลอดค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ก็จริงๆแล้วความตั้งใจแรกตอนที่ตั้งท้องเนี่ยอยากที่จะคลอดลูกเองค่ะหมอรุธเพราะว่าอยากจะรับรู้ความรู้สึกของคนเป็นแม่เนาะเวลาคลอดลูกรู้สึกอย่างไรค่ะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนที่ตั้งท้องเนี่ยคุณหมอก็วินิจฉัยพบความผิดปกติมีก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกขนาดตั้ง8เซนติเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงใกล้คลอดประมาณสัก8เดือนกับอีก2สัปดาห์ก็เลยปรึกษาหารือกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกพบความผิดปกติอย่างนี้แล้วเนี่ยควรอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องผ่าคลอดค่ะ
4: ครับผมอย่างพี่มานี่นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับผมมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่ก็ต้องผ่าคลอดเช่นเดียวกันส่วนคุณแม่เหล่านั้นจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องผ่าคลอดเดี๋ยวไปชมกันครับ
5: ชื่อแม่พึ่งนะคะ
6: ชื่อแม่หนึ่งนะคะ
7: อุ้มนะคะ
8: ชื่อแม่เล็กนะคะ
9: ชื่อนีนะคะ
5: ของพี่ผ่าคลอด
10: นี่ผ่าคลอดค่ะ
11: น้องวาวาผ่าคลอดค่ะ
12: ผ่าคลอดค่ะ
11: ที่ผ่าคลอดก็เพราะว่าในช่วงตอนท้องเนี่ยมีปัญหาเรื่องของหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทค่ะ
5: รูปร่างพี่เป็นคนสรีระค่อนข้างเล็กก็คือเชิงกรานเล็กหมอก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าคลอดดีกว่า
7: คือตอนแรกตั้งใจว่าอยากคลอดเองเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณหมอเขาดูให้ตอนช่วงที่ใกล้คลอดแล้วเนี่ยก็คือหัวน้องเนี่ยดูจากอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยมันก็คือมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะคลอดเองได้อะค่ะก็เลยต้องเชื่อคุณหมอ
10: คือคลอดก่อนกำหนดที่นัดคุณหมอเอาไว้แล้วก็เจ็บท้องมากคือทนไม่ไหวก็เลยขอผ่าเลย
12: น้องเริ่มไม่ดิ้นแล้วเพราะว่าระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมัน10เดือนแล้ว10เดือนพอดีเลยหมอก็เลยเกรงว่าเป็นอันตรายอะไรแบบนี้ก็เลยให้ทำการเร่งคลอด
7: คุณหมอให้ช่วงวันมาค่ะก็ด้วยว่าเป็นคนจีนนะคะก็จะมีเชื่อในเรื่องของแบบซินแสอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าก็จะมีเอาฤกษ์เอาอะไรไปให้เขาดูอะค่ะว่าควรที่จะเป็นวันไหนดีที่จะเหมาะกับเด็กที่จะเกิดในช่วงนั้นค่ะ
4: ของพี่มาก็เป็นกรณีหนึ่งผ่าคลอดเหมือนกันขอ3คำช่วงหลังคลอดครับพี่มา
5: เจ็บเหนื่อยแล้วก็เครียดมากเลย

0: คือความรู้สึกตอนที่ฤทธิ์ยามันหมดไปแล้วนะครับแล้วต้องมาอยู่กับภาวะที่มีแผลผ่าตัดอยู่ที่ท้องตอนนั้นมันทรมานมันเป็นยังไงบ้างพี่มา
1: คือหมอรุดคือแบบไอไม่ได้จามไม่ได้นะแล้วเวลาจะลุกเข้าห้องน้ำก็ต้องใช้แบบสเตรัดหน้าท้องอ่ะไม่ใช่ไม่ให้ไขมันอ่ะมันไปโดนแผลเราอ่ะเออเจ็บขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ครับผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าต้องเจ็บจากแผลผ่าตัดรู้ทั้งรู้ว่าจะต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างในการผ่าคลอดนะครับแต่ก็ยังมีคุณแม่จำนวนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจอีกนะครับว่าอยากจะผ่าคลอด
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเชื่อเรื่องของดวงเรื่องของโชคชะตาราศีฤกษ์นะครับว่าจะคลอดวันไหนเพราะว่าการผ่าคลอดนั้นสามารถกำหนดวันคลอดได้นั่นเองครับ
1: พักหลังๆมานี้นะคะคุณแม่หลายๆท่านตัดสินใจที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: และนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่เราจะนำมาพูดคุยกันนี้ด้วยนะครับว่าการคลอดแบบธรรมชาติแล้วก็คลอดแบบวิธีการผ่าคลอดนั้นมีความแตกต่างข้อดีข้อเสียกันอย่างไรบ้างนะครับ
2: ต้องเรียนคุณแม่ว่าการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างเราสร้างมนุษย์ผู้หญิงให้มีการคลอดทางช่องคลอดเป็นวิธีธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในความเห็นหมอเนี่ยมันก็คงจะต้องเน้นเรื่องการคลอดธรรมชาติก่อนแต่แน่นอนแต่ละวิธีมีข้อดีมีข้อเสียมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในกรณีที่คุณแม่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดเนี่ยการคลอดทางธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อดีคือคุณแม่ฟื้นตัวเร็วมากนะครับหลังคลอดวันรุ่งขึ้นเนี่ยสามารถลุกเดินเหินช่วยเหลือตัวเองเลี้ยงลูกอุ้มลูกให้นมลูกได้ตามสบายนะครับอาการเจ็บแผลผ่าตัดหน้าท้องก็ไม่มีการฟื้นตัวเข้าสู่ระบบต่างๆก็จะเป็นไปอย่างตามธรรมชาตินะครับอาจจะมีหลายๆท่านทราบข้อเสียนั่นคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับระยะคลอดเนี่ยมันมีการอาการเจ็บท้องซึ่งหลายๆคนก็ได้รับการบอกเล่ามาว่ามันรุนแรงจนกระทั่งทำให้เกิดความหวาดกลัวก็เลยไปเลือกการผ่าตัดคลอดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวดจากระยะที่เราเจ็บท้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเรียนคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งกลัวเกินกว่าเหตุนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามียาที่ช่วยในห้องคลอดเพื่อระงับความเจ็บปวดให้คุณแม่ได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถึงแม้มันจะเจ็บแต่อดทนได้แน่นอนนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ได้คลอดธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกได้สัมผัสของความเป็นแม่อย่างเต็มที่รวมถึงการฟื้นตัวหลังคลอดก็จะเร็วกว่าการผ่าตัดคลอดอาจจะทำให้คุณแม่หลีกเลี่ยงการเจ็บท้องเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงระหว่างที่เรากำลังจะคลอดได้แต่แน่นอนการผ่าตัดคลอดมีแผลผ่าตัดหน้าท้องนะครับก็จะยังคงมีอาการเจ็บแผลจากการผ่าตัดหน้าท้องอยู่ตรงนี้แหละที่ทำให้การฟื้นตัวหลังคลอดเนี่ยช้ากว่าการคลอดธรรมชาติเพราะว่าพอเจ็บแผลปุ๊บมันก็จะมีอาการลุกเดินได้ไม่เต็มที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างจำกัดนะครับการที่จะไปดูลูกการจะให้นมลูกเนี่ยก็จะถูกจำกัดด้วยแผลที่ผ่าตัดหน้าท้องนะครับความสำคัญอีกประการนึงครับถ้าคุณแม่ผ่าตัดคลอดไปแล้วครั้งนึงการคลอดครั้งต่อไปก็จะต้องเป็นการผ่าตัดซ้ำการผ่าตัดครั้งที่2ยากกว่าการผ่าตัดครั้งแรกภาวะแทรกซ้อนมากกว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อการตกเลือดอะไรต่างๆยากกว่านะครับยิ่งผ่าตัดซ้ำหลายครั้งความเสี่ยงยิ่งสูงขึ้นนะครับมีภาวะอันนึงที่อันตรายมากทีเดียวคือภาวะที่รกมันฝังตัวแน่นลงบนผนังมดลูกตรงแผลผ่าตัดถ้าเกิดภาวะนี้ขึ้นโอ้เรื่องใหญ่นะครับคุณแม่จะต้องรับการผ่าตัดเรียกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งทั้งอันมีการเสียเลือดมากมายต้องชั่งน้ำหนักดีๆนะครับว่าเราจะเลือกวิธีไหนซึ่งในความเห็นหมอแล้วเนี่ยหมอสนับสนุนว่าการคลอดอย่างที่บอกมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกคนผ่านได้อยู่แล้วยังไม่น่าจะต้องกลัวหรือว่ากังวลไปก่อนนะครับ
1: อย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วนะคะว่าการคลอดเป็นกระบวนการทางธรรมชาติก็ควรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการผ่าคลอดจะมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าทั้งคุณแม่และคุณหมอก็ควรจะพิจารณาใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ
0: ถึงแม้ว่าในช่วงที่คุณแม่ต้องเบ่งคลอดแล้วก็คลอดเองตามธรรมชาติจะมีความเจ็บปวดอยู่มากนะครับแต่เชื่อนะครับว่าช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเช่นเดียวกันของคุณแม่นะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันเพื่อให้คุณแม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกวิธีการคลอดแบบไหนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับครอบครัว2ครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั้นก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะครับที่ตัดสินใจเองนะครับว่าจะคลอดเองตามธรรมชาติแล้วก็มีคุณแม่ที่ตั้งท้องใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับ2ครอบครัวนี้เราจะตามติดชีวิตตั้งแต่ตอนนี้จนกระทั่งจนถึงหลังคลอดเลยนะครับ
3: คุ
1: คู่แรกนะคะสามีก็คือน้องตุ่นอายุ26ปีค่ะแล้วก็ภรรยานั่นก็คือน้องหมวยอายุ19ปีค่ะอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักวัยรุ่นนะคะแต่ว่าพอทราบว่าตัวเองตั้งท้องจะมีลูกแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะโดยที่น้องตุ่นเองนะคะก็จะช่วยเหลือน้องหมวยนะคะในการเป็นธุระดูแลในเรื่องของงานบ้านงานเรือนให้ด้วยนะคะ
3: ช่วยตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือ นตั้งแต่รู้ว่าโอเคลูกเริ่มตัวใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มมาช่วยอย่างซักผ้าอย่างของหมวยกับแฟนก็คือจะใช้วิธีการซักมือเพราะว่าเหมือนกับช่วงนั้นเราไปซักเครื่องไงแล้วผื่นขึ้นแฟนเขาจะเป็นคนแพ้ง่ายเดี๋ยวซักน้ำเปล่าซักแป๊บไปนะอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ตากก็จะช่วยส่วนล้างจงล้างจานบางทีเขาตื่นมาทันก็จะช่วยเราล้างทำห้องหรือว่าเก็บห้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยเพราะว่าผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยเราต้องซักเองเขาก็จะมาช่วยเราทุกอย่างปัดฟงปัดฝุ่นเขาจะช่วยทุกอย่าง
1: เวลาเราออกไปทำงานข้างนอกเหนื่อยๆกลับมาแล้วยังต้องมาทำงานบ้านเนี่ย
4: ก็ต้องทำครับ
1: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหม
4: ก็เหนื่อยถามว่าเหนื่อยก็เหนื่
1: อ
4: ยแต่ก็ไม่อะไร
1: เพราะอะไร
5: เพราะอะไร
1: เ
4: พราะมี
1: เพราะว่ากำลังจะมีน้องใช่ไหมคะกำลังมีลูกเนาะ
3: ก็จะเป็นบันทึกลูกรักค่ะจะใช้คำว่าบันทึกลูกรักก็จะเริ่มเก็บตั้งแต่ช่วงที่รู้ว่าท้องเราไปฝากท้องว่าครั้งแรกเมื่อไหร่นี่นะเราบำรุงลูกยังไงอย่างแบบบางทีเหมือนก็จะเขียนว่าหุ้ยแม่จ้าวันนี้แม่เห็นขาหนูสองข้างเห็นแขนหนูสองข้างเห็นหัวหนูอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกไหนขอดูหัวหน่อยหนูกลับเอาหัวหลบแม่ก็จะตื่นเต้นได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกมันคือความรู้สึกตอนที่คนเป็นแม่เนาะความรู้สึกครั้งแรกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้รู้ว่าวันแรกที่แม่มีหนูแม่ดีใจนะอะไรอย่างงี้เราอยากให้เขาแบบซาบซึ้งในตัวหนังสือไม่ใช่ว่าจะเขียนยังไงก็ได
5: ้แต่จริงๆมันคือออกจากความรู้สึกของคนเป็นแม่ของคนเป็นพ
1: ่อตอนนี้คิดเอาไว้หรือยังคะว่าจะคลอดแบบไหน
3: ตั้งใจว่าจะคลอดเอง อยากรู้ว่าความรู้สึกช่วงนั้นเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือได้ยินจากคนอื่นเขามาโหเหมือนตายทั้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะถึงขั้นแบบขนาดนั้นเลยเราอยากรู
1: ้อ
3: ีกอย่างก็คือหมวยจะได้แบบพอลูกออกมาปุ๊บตัดสายสะดือปุ๊บคำแรกที่เราได้ยินก็คือว่าลูกคุณนะคือครบแล้วนะ32อะไรอย่างงี้เราอยากได้ยินคำนั้นมากกว่า

0: คู่นี้นะครับคุณพ่อออฟนะครับอายุ29ปีซึ่งเป็นพ่อบ้านนะครับส่วนคุณแม่นะครับก็คือน้องก้อยอายุ27ปีนะครับตอนนี้ก็อายุครรภ์อยู่ที่38สัปดาห์แล้วนะครับเหลืออีก2สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะครบกำหนดคลอดแล้วครับ
1: ตอนนี้ก็จะมีลูกแล้วพอช่วงคล้ายๆของการตั้งครรภ์เนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างมันอึดอัดมันมีอะไรแตกต่างจากช่วง3เดือน6เดือนแรกมั้ยครับ
2: ก็อึดอัดมากขึ้นแน่นจะมีแต่ว่าถ้าช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นหายใจขัดๆแต่ช่วงนี้ก็โล่งแล้วไม่ค่อยเท่าไหร
1: ่กังวลไหมพอใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยครับ
2: ก็มีความกังวลมากขึ้น
1: เรื่องอะไรบ้างครับที่กังวล
2: ก็เรื่องกลัวคลอดเองไม่ได้กลัวมันกังวลไหลเพราะช่วงที่แรกๆก็เหมือนจะไม่กังวลแต่พอใกล้คลอดมามันก็มีเข้ามามีกลัวนู่นกลัวนี่
1: ครับเราอยากคลอดธรรมชาติอะไรอย่างนี้เนาะแต่สุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีเหตุสุดวิสัยก็อาจจะต้องผ่าคลอดกลัวไหมถ้าสมมติว่าเอ๊ะมันจะต้องผ่าคลอดอะไรเงี้ย
2: กลัว
1: อะไรครับเรามีข้อมูลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไหม
2: ก็มีดูทางเว็บมากว่าผ่าคลอดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ความรู้สึกก็เหมือนกับว่าการคลอดเองกับผ่าคลอดคลอดเองมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าผ่าคลอดมันจะผ่ากลัวเป็นแผล
1: ครับผม
3: ค่ะและทีนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของคุณแม่ตั้งครรภ์นั่นก็คือในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนการคลอดนั่นเองค่ะ
0: ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างนี้นะครับว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าการตั้งครรภ์อยู่ที่9เดือนหรือว่า36สัปดาห์แต่ตามทฤษฎีของการตั้งครรภ์ปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่40สัปดาห์หรือ280วันซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอยู่ระหว่าง37ถึง42สัปดาห์ครับทั้งหมดนี้นะครับก็แล้วแต่เหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะครับ
3: ช่วงเวลาที่คลาดเคลื่อนนี้แหละค่ะก็เลยทำให้คุณแม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะว่าจะคลอดในช่วงวันและเวลาไหนค่ะแต่ว่าถือเป็นโค้งสุดท้ายของการอุ้มท้องค่ะและสิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องทำนั่นก็คือไปพบคุณหมอตามที่นัดไว้ค่ะ
0: ช่วงนี้สำคัญอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การไปพบคุณหมอตามนัดหมายนั้นจำเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลศิริราชกันครับ

0: ตอนนี้หนูเหมือนกับท้องมันเริ่มแข็งขึ้น
1: มาธรรมดาเธอเพราะมีใกล้คลอดน้องดิ้นเยอะมั้งใช่ไหม
0: ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดิ้นน้อยกว่าปกติ
1: ประมาณแสบขัดตกเขา
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีปัญหาผิดปกติเช่นปวดหัวตาโมนะจ๊ะนะรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยนะมีเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีตกขาผิดปกติเนี่ยก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะแต่เนื่องจากว่าหนูยังอายุน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
0: คุณหมอบอกไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในการที่อยู่ช่วงใกล้คลอดแล้วแล้วก็เด็กอ่ะเกิดมดลูกเกิดการหดตัวเกิดการบีบรัดตัวมากขึ้นแล้วตอนนี้ลูกก็หัวของลูกเข้าไปอยู่ในเชิงกลางมากขึ้นแล้วหมอก็บอกไม่ต้องเป็นกังวลมากไม่ต้องไปเครียด
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ท้องแรกนะครับ
3: ค่ะ
2: วันนี้เดี๋ยวหมอไล่อายุครรภ์แป๊บหนึ่ง38สัปดาห์4วันอาการทั่วไปเป็นไงบ้างสบายดีไหม
3: ก็จะมีท้องแข็งท้องเกร็ง
2: ท้องแข็งบ่อยแค่ไหนช่วงนี
3: ้มันก็จะถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าไม่
2: ครับ4-5ครั้งหรือถี่กว่านั้น
3: ประมาณ
2: นั้นอาการเจ็บท้องยังไม่มีเนาะมีแค่ท้องแข็งอย่างเดียว
3: ไม่ค่อยมีจะมีแค่ปวดหน้าขา
2: ขับถ่ายเหร
3: อปกติค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวหมอก็มาดูเด็กก่อนไปเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นมาบนเตียงให้หมอดูลูกหน่อยนอนลงครับเปิดท้องขนาดเด็กโอเคนะคุณแม่ตัวเด็กหมอว่าขนาดกำลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่หัวเด็กลงไปแล้วนะคุณแม่หัวเริ่มมุดลงลึกละตรงนี้จะทำให้เราเกิดอาการถ่วงๆตรงขาหนีบพอสมควรเพราะหัวเด็กเขาลงไปกดมาเดี๋ยวฟังเสียงหัวใจกันหน่อย
3: ก็ดีเสียงหัวใจลูกก็ดิ้นเต้นปกติค่ะแล้วก็จะมีที่คุณหมอบอกว่าน้ำหนักไม่ขึ้นก็จะมีเรื่องน้ำหนักไม่ขึ้นนิดนึงหมอก็จะแจ้งว่าก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์นึงก็จะใกล้คลอด
4: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
5: คุณหมอครับช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งท้องก่อนใกล้จะคลอดเนี่ยนะครับจริงๆการมาฝากครรภ์เนี่ยหัวใจสำคัญของมันคืออะไรครับ
2: เราเน้นความสำคัญคือตรวจให้พบความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้าย
5: คือช่วงนี้มันสำคัญมากถ้ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ
2: มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราละเลยไม่ตรวจแล้วเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาเสียใจทีหลังเพราะท้องมา9เดือนแล้วมาพลาดตรงช่วงสุดท้ายเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะอาจจะนัดดูกันบ่อยนิดนึงการที่คุณแม่มาแต่ละครั้งเนี่ยเราเช็คข้อมูลซึ่งบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกว่าหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างชั่งน้ำหนักคุณแม่ก็จะสงสัยว่าชั่งทำไมทุกครั้งเลยนะครับน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่บอกความปกติสุขของคุณแม่นะครับคนปกติในช่วงท้ายเนี่ยน้ำหนักต้องขึ้นแบบสม่ำเสมอสัปดาห์ละครึ่งกิโลน้ำหนักที่ไม่ขึ้นหรือน้ำหนักที่ลดลงเป็นตัวบอกแล้วว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความดันเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญเพราะว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนอันหนึ่งเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษนะครับภาวะนี้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์ความดันจะสูงขึ้นเรื่อยซึ่งถ้าสูงมากคุณแม่จะมีอาการชักแล้วก็เป็นอันตรายต่อทั้งตัวคุณแม่แล้วก็เด็กในท้องด้วยการตรวจปัสสาวะก็เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติของการทำงานของร่างกายหรือเปล่านะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น
5: อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับว่าทำไมคุณแม่เนี่ยจะต้องมาพบกับคุณหมอเป็นประจำตามที่นัดให้แบบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับ
2: โดยเฉพาะท้ายๆที่จะ

0: นัดถี่ขึ้นคุณแม่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ตอนนี้คงจะเข้าใจมากขึ้น
1: ครับผม
0: นะครับ
2: ในช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนคลอดนี้นะครับคุณแม่ก็จะเจอภาวะรุมเร้าต่างๆนานานะครับแต่ก็ต้องให้สติเตือนสติกันอย่างนี้นะครับว่าทำใจให้สบายๆนะครับอย่าเป็นกังวลแล้วก็อย่าเครียดมากนะครับ

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลัดคิวหมอนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์2ท่านด้วยกันนะคะนี่คือรายการสดที่จะให้คุณผู้ชมสามารถถามคำถามนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าในช่วงนี้หลายๆท่านก็ไม่อยากจะออกมาที่โรงพยาบาลหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่ที่บ้านเราก็สามารถมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยได้นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญที่อยู่กับเราค่ะเป็นอาจารย์2ท่านท่านแรกค่ะอาจารย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภินเกียรติบุรณกุลจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอาจารย์โสสวัสดีค่ะอาจารย์โสทราบว่าช่วงนี้ยุ่งอยู่กับเรื่องของโควิดด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าวิธีการปฏิบัติตัวหรือสถานการณ์โควิดในตอนนี้เป็นอย่างไรอัปเดตนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านมาจากสาขาวิชาโรคจอตาและวุ้นตาจากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติกุลลีละวงนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะเรื่องของตาก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปัญหาที่รอไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมมีคำถามสามารถฝากมาได้2ช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้สามารถโทรเข้ามาได้เลยฝากคำถามสดๆกับเรานะคะ023547105 023547105หรือติดตามฝากคำถามพิมพ์เองได้เลยนะคะในไลฟ์สดของเราทาง Facebookรามาชาแนลค่ะเดี๋ยวเราก็จะอ่านคำถามแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันกับคุณผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์สดแล้วสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะก่อนที่จะไปถึงคำถามจากคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์โสเล่าให้ฟังหน่อยอัปเดตสถานการณ์โควิดตอนนี้หลายคนบอกตัวเลขก็แกว่งไปแกว่งมาแต่ยังเป็นหลักพันไปปลายเป็นยังไงบ้างคะตอนน
1: ี้วันนี้ก็ยัง 2,000 นะคะแล้วก็ที่เราต้องติดตามดูคือจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะที่ยังเลข2หลักแล้วดูเหมือนยังเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็31คนนะคะ20กว่ามา2วันวันนี้ก็31คนเพราะนั้นก็คงต้องติดตามแต่จริงแล้วก็ไม่อยากให้ติดตามเยอะเพราะมันจะเครียดนะคะคือเราคืออยากให้อยู่กับตัวเองแล้วก็เราก็คือป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ทำเหมือนเดิมอยู่นะคะสิ่งต้องทำแล้วก็ต้องให้เคร่งครัดมากขึ้นนะว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างการไม่เข้าไปในที่แออัดนะคะแล้วก็ถึงการที่ต้องเอาใจใส่ตัวเองว่าให้ถ้าฉันเริ่มป่วยก็ให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วถ้าบวกกับมีความเสี่ยงด้วยเนี่ยจะได้รีบเข้าสู่การวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การรักษานะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือวัคซีนถ้ามาแล้วมีแล้วคุณพร้อมก็ฉีด
0: กำลังจะถามเรื่องวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานนี
1: ้
0: วันแรกสำหรับการ
1: ลงทะเบียน
0: วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงใครบ้างที่ควรฉีดในล็อตนี้คะ
1: จริงๆแล้วก็ถ้าเข้าไปมันก็จะมีเขียนอยู่ 7-8 ข้อนะคะก็คืออันแรกคือผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีซึ่งเราถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะอันที่2ก็จะเป็นโรคร่วมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังนะคะโรคตับโดยเฉพาะตับแข็งนะคะโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะอ้วน
0: ค่ะ
1: นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
0: ความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะได้รับวัคซีนในล็อตแรกนี้วันนี้ก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วก็ทางไลน์ด้วยนะคะ
1: ก็อยากให้เชิญชวนให้ลงนะคะถ้าใครมีความเสี่ยงอันนี้เขาก็ให้ความสำคัญกับเราว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็อยากพิจารณาให้ลงทะเบียนแล้วก็เพื่อจะได้จัดสรรวัคซีนแล้วก็ได้ฉีดตามที่กำหนดนะคะ
0: ทีนี้วัคซีนนะคะอาจารย์หลายคนบอกว่าถ้าเป็นสูงอายุ60ขึ้นไปก็คือของ AstraZeneca ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า60
1: ก็จะเป็น Sinovac
0: ของ Sinovac
1: ตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อนะคะ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของโรงพยาบาลก็เขาจะมีให้เลือกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆแล้วแล้วแต่การจัดสรรด้วยนะคะว่าแต่ว่านักคร่าวๆตอนนี้เราก็จะแบ่งด้วยอายุเป็นหลักตามนี้นะคะแต่ถ้ามีมากกว่านี้ค่อยว่ากันอีกทีนึง
0: ค่ะดิฉันลองเข้าไปลงทะเบียนแล้วเขาจะมีให้
1: แบบว่าสูงอายุใช่ไหมคะถึงแล้ว
0: ยังสิคะจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือเขาจะมีให้เลือกว่าเป็นโรงพยาบาลที่เรามีประวัติการรักษาหรือโรงพยาบาล

0: บ้านภูมิลำเนาก็คือใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้มีคำถามตกค้างจากเรื่องของตาอาจารย์ขาคงต้องเรียนถามอาจารย์กิตติกุลก่อนระหว่างที่รอคำถามนะคะมีคุณผู้ชมส่งคำถามมาอายุ67ปีเป็นเพศชายค่ะบอกว่าสูบบุหรี่เป็นประจำและโรคประจำตัวคือโรคความดันโลหิตสูงค่ะมีลักษณะก้อนคล้ายต่อมไขมันอยู่ที่หัวตานะคะส่งรูปมาด้วยบอกว่าก้อนเนี่ยอยู่ที่เปลือกตาด้านในแต่คิดว่าน่าจะเป็นบริเวณต่อมหนังตาเป็นก้อนมานาน 1-2 ปีแล้วโตขึ้นเล็กน้อยมีอาการเคืองตามีขี้ตาเยอะขึ้นลักษณะเป็นเมือกๆอยากจะทราบว่าสิ่งที่เป็นนี้คืออะไรอาจารย์คะมีภาพประกอบมาให้ดูเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสูบบุหรี่ไหมอาจารย์
1: อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ดูรูปมันไม่ค่อยชัดนะว่ารูปมันก็เป็นสีขาวดำ
0: ไขมันคล้ายๆเป็นก้อนไขมัน
1: ก็บางทีอายุเยอะผมว่าควรจะไปตรวจเมื่อตรวจดีกว่าครับ
0: คือควร
1: ดูว่ามันเป็นเนื้ออะไรเพราะว่ามันอยู่ที่เยื่อบุตามันไม่ได้อยู่แทรกอยู่ที่หนังตา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: เยื่อบุตาหมายความว่าตรงที่เราเปิด
1: เปลือกตาขาว
0: ใช่ไหม
1: คะใช่ไหมครับ
0: เราเห็น
1: ประมาณนั้นนะครับ
0: เพราะว่าคุยกับคุณหมอตาหรือจักษุแพทย์หลายๆท่านส่วนใหญ่เนี่ยการเล่าอาการเฉยๆบางครั้งอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยได้ละเอียดเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีอาการ
2: แต่ทีนี้ถ่ายรูปมาก็ดีแล้วแต่เผอิญอาจจะไม่ชัด
0: เป็นขาวดำนะคะนะคะมีคำถามจากทางบ้านมาแล้วค่ะอาจารย์โซค่ะคุณน้อยอายุ71ปีนะคะน้ำหนัก56ส่วนสูง155เซนติเมตรบอกว่าเป็นเส้นเลือดขอดที่ขาทั้งสองข้างแต่ทีนี้เนี่ยด้วยเกณฑ์ของอายุคือ71เนี่ยต้องฉีดวัคซีนของ AstraZeneca เห็นว่าฉีดแล้วเนี่ยเส้นเลือดจะอุดตันอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับประชาชนบางส่วนได้รับข่าวสารข้อมูลเช่นนี้ก็เลยกังวลว่าจะเป็นอันตรายหรือไม
2: ่ก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเส้นเลือดขอดที่คุณน้อยเป็นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวคือมันจะคนละประเด็นกันเส้นเลือดขอดก็คือที่ขาที่เราเป็นก็เกี่ยวกับการยืนนานๆเดินนานๆนะคะก็ทำให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ส่วนเรื่องของเส้นเลือดอุดตันเนี่ยมันจะคนละเรื่องกันนะคะแต่จริงโอเคเราได้ยินข่าวว่าวัคซีนของแอสตราเนี่ยมีทำให้อาจจะเกี่ยวข้องทำให้เกิดเรื่องของเส้นเลือดอุดตันได้เช่นเส้นเลือดสมองอุดตันอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ถามว่าจริงแล้วตัวเลขอ่ะที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยไม่ได้เยอะ
0: ค่ะ
2: และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปแล้วก็คือไม่ได้มากกว่าประชากรทั่วไปนะเพราะนั้นโดยภาพรวมก็ยังถือว่าวัคซีนเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นก็แนะนำยังแนะนำอยู่ว่าให้สามารถฉีดได้
0: เพราะฉะนั้นคุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะ
2: เพราะเส้นเลือดขอดที่เป็นมันก็คนละเรื่องกันอยู
0: ่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนแล้วก็ผลข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีนนั้นเนี่ยเมื่อชั่งน้ำหนักกับผลดีที่จะได้รับกับการป้องกันแล้วคุ้มกว่าอาจารย์แนะนำว่า
2: ให้ฉีด
0: ควรจะฉีด
2: ลงทะเบียนเลยค่ะ
0: ลงทะเบียนเลยนะคะถ้าไม่ได้
2: ก็ลงทะเบียน
0: หลายๆครั้งตอนนี้ได้แล้วง่ายแล้ว
2: ถ้าไม่ได้ก็ให้ลูกหลานช่วยลงนะคะเพราะบางทีลงไม่ได้ผู้สูงอายุบางทีก็ลงไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่
2: ก็ใช้ลูกใช้หลานลงให้นิดนึงนะคะ
0: นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่ทันใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะให้ลูกหลานนะคะลงให้ได้1คน1 account สามารถลงได้หลายคนเราจะให้เพิ่มแบบว่าเป็นบิดามารดา
2: เพิ่มชื่อได้
0: เพิ่มชื่อได้นะคะมีคำถามจากไลฟ์ทาง Facebook ของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะมีคุณผู้ชมถามว่าคุณรัชนีบอกว่าถามเรื่องโควิด-19 ถ้าผู้มีความเสี่ยงสูงได้รับผลตรวจว่าเนกาทีฟคือไม่พบเชื้อหลังจากพบกับผู้ป่วยยืนยันมาแล้ว7วันอยากถามว่าผู้ที่พูดคุยกับกลุ่มเสี่ยงนี้ถือว่าปลอดภัยหรือยังคะอาจารย
2: ์เดี๋ยวนะมันจะงงๆนิดนึง
0: สมมติเราพบผู้เป็นโควิดยืนยันพบมาแล้ว7วันไปตรวจเป็นเนกาทีฟไม่พบเชื้อปลอดภัยหรือยัง
2: เราใช่ไหม
0: เรา
2: เนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าโดยถ้าเราได้ยินข่าวก็คือเวลาเจอกลุ่มเสี่ยงหรือเจอผู้ที่เป็นโรคคือเรามีความเสี่ยงเนี่ยก็คืออย่าไปต้องรีบไปตรวจ
0: ค่ะ
2: อันนี้เราได้ยินหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจเนี่ยมันลบอยู่แล้ว
0: ยังไม่เจอ
2: ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าที่เล่ามาคือไปตรวจครั้งแรกคือช่วงวันที่7ไปแล้วเนี่ยซึ่งถือว่าจริงๆแล้วมีโอกาสถ้าติดอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วที่จะเจอเชื้อได้เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5วันถึง7วันเต็มที่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทราบคือระยะฟักตัวจริงๆอ่ะมันแกว่งตั้งแต่2วันจนถึง14วัน
0: แล้วแต่คน
2: เพราะนั้นเรามีโอกาสที่อาจจะเจอเชื้อหลังจาก7วันก็ได้นะคะเพราะนั้นจริงๆก็คือถามว่า7วันแล้วเป็นลบเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมจริงๆก็ปลอดภัย

0: ือบจะ 90% แล้วแหละแต่มันก็บอกไม่ยากแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องดูให้ถึง14วันทีหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะปลอดภัย 100%
1: ตามข้อปฏิบัติก็คือยังต้องกักตัวอยู
0: ่ใช่ก็ต้องกักไปจนทั้งถึงวันที่เราเจอเขาว่าไป14วัน
1: แล้วต้องตรวจอีกรอบไหมอาจารย์
0: จริงแล้วถ้าไม่ได้มีอาการเราก็จะไม่ได้แนะนำให้ตรวจ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีอาการแน่นอนออกมาตรวจได้เลย
1: ค่ะค่ะอันนี้คือข้อปฏิบัติสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยยืนยันนับจากวันที่เราเจอผู้ป่วยยืนยัน
0: ใช่ไป14วัน
1: ไปอีก14วันเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับใครกักตัวแล้วก็ไปตรวจหลังจากที่เจอเขาประมาณ5วัน
0: 5-7วันอันนี้ตรวจวันที่7แล้วก็คือโอเค
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ลองดูแต่ว่าคุณรัชนีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะ
0: กักให้ครบก่อน
1: กักตัวให้ครบ14วันเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วอย่างจะบอกรายละเอียดนิดนึงว่าบางทีการที่เราเจอคนคนนั้นน่ะจริงๆแล้วในรายละเอียดมันมีเยอะว่าเราเจอเขาแค่ไหนเราแค่เดินผ่านเราแค่ใช้ลิฟต์เดียวกันเราแค่ใช้ห้องเดียวกันแต่ไม่ได้เจอกันอันนี้มันโอกาสมันติดมันน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นอยากจะไม่ได้แบบให้กังวลจนเกินไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงเนี่ยคือต้องทั้งเวลาและสถานที่เดียวกันนะคะคือไม่ใช่ว่ามีผู้ป่วยในห้องนี้แต่ออกไปชั่วโมงนึงที่แล้วแล้วเราเข้ามาตอนเย็น
1: อัน
0: นี้ไม่ต้องกังวลจริงแล้วโอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
1: นั่นคือ
0: มันต้องแบบละเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันแล้วก็ใกล้ชิดกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ด้วยกันนานๆมันคือมันหลายปัจจัยมาก
1: ค่ะ
0: ที่จะทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะ
1: แต่อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามขั้นตอนของทางการแพทย์นะคะตอนนี้คุณปุญญานุชหลายๆคนส่งมาวันนี้อาจารย์โสน่าจะฮอตพอสมควรเพราะว่ามีคนสนใจเรื่องของวัคซีนนะคะคุณปุญญานุชบอกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อวันที่28เมษายนเนี่ยค่ะถ้าจะฉีดโควิดต้องเว้นระยะกี่วันเพราะเขาต้องลงทะเบียนเขาต้องให้จองวัน
0: ก็คือปกติแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้ไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกเองหรือว่าทางฝั่งอเมริกาเองก็แนะนำว่าควรจะฉีดห่างอย่างน้อย2สัปดาห์นะคะเพื่อประเมินเรื่องของผลข้างเคียงเดี๋ยวฉีดใกล้กันแล้วผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นหรือไม่รู้เป็นของตัวไหนนะคะก็อย่างน้อย2สัปดาห์ถ้า4สัปดาห์ได้ก็ดีนะเพราะนั้นจริงตอนนี้ถ้าทุกคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเร็วสุดน่าจะเป็นมิถุนาอยู่แล้วที่ได้ฉีดนะเพราะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับไข้หวัดใหญ่ที่เพิ่งฉีดไปนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือถ้าใครอยากฉีดสมมุติว่าวัคซีนยังไม่มา
1: ค่ะ
0: อยากฉีดแค่ใบใหญ่ฉีดไปก่อนเลย
1: แล้วก็2สัปดาห์
0: แล้วก็อย่างน้อย2สัปดาห์พอวัคซีนโควิดมาพอดีช่วงมิถุนาที่เราจะได้เริ่มฉีดกันนะก็พอดี
1: ก็เริ่มฉีดได้นะคะจะแนะนำว่าควรจะเว้นห่างประมาณ2สัปดาห์สำหรับการรับวัคซีนอย่างน้อยคนละตัวนะคะมีคุณวีระค่ะอายุ71ปีส่งคำถามมาทางหมายเลขโทรศัพท์บอกว่าเป็นผู้สูงอายุอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องฉีดวัคซีนและ71แอสตราเซเนกาอยากทราบว่าถ้าฉีดไปจะอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมอาจารย์หลายๆท่านกังวลฉีดหรือไม่ฉีดดี
0: ก็จริงๆแล้วอย่างที่เรียนไปก็คือโดยภาพรวมตอนนี้เราก็จะบอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนเนี่ยมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องกังวลคือการฉีดเนี่ยก็จะคุ้มค่ากว่าการที่เราจะต้องกังวลเรื่องของผลข้างเคียงนะคะก
1: ็
0: จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเองเนี่ยฉีดแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะเนื่องจากวัคซีนที่เหลือมาจากรุ่นแรกก็ฉีดไปคุณพ่อก็80ละคุณแม่78ก็ฉีดไปประมาณ 3-4 วันยังเรียบร้อยดีอยู
1: ่ครบ2เข็มแล้วมั้ยคะ
0: ไม่ใช่เพิ่งเข็มแรกเพราะว่าแอสตรามันเพิ่งมาเพราะนั้นยังไม่มีใครได้2เข็ม
1: เข็มแรก
0: ใช่
1: นะคะก็ยังแข็งแรงดี
0: แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรใครเคยตอนแรกก็กังวลจะไข้ไหมจะเพลียไหมจะซึมไหมก็เรียบร้อยดีสบายดีก็ไปมีทำงานกินข้าวอะไรได้ปกติ
1: อย่างคนที่มีอาการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าหลายๆคนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะมีผลไหมคะว่าการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจำเป็นต้องแพ้วัคซีนโควิดด้วย
0: จริงแล้วต้องดูในส่วนประกอบของวัคซีน
1: ค่ะ
0: ว่าการถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นการแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องเอาส่วนประกอบมาดู
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาเทียบกับส่วนประกอบของโควิด
1: ว่ามีอะไร
0: ว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยแน่นอนเราก็คงเป็นข้อห้ามนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดแต่ละยี่ห้อส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันนะคะเช่นตอนนี้ที่เรามีอยู่2ยี่ห้อคือของแอสตราเองของซิโนแวคเองเมื่อส่วนประกอบมาดูแล้วเนี่ยปรากฏไม่เหมือนกันเลยเช่นพวกสารที่เขาใส่พวกเป็นส่วนประกอบหรือสารที่เขาใส่ไม่ให้กันเสียเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นเราถึงได้แนะนำตอนนี้ว่าเป็นวัคซีนโควิด2ยี่ห้อเองคือใครแพ้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแพ้แบบรุนแรงเราแนะนำว่าให้คุณสามารถ
1: เปล
0: ี่ยนยี่ห้อได้เพราะเรามั่นใจว่าส่วนประกอบของทั้งสองอันนี้ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นต้องมาเทียบ
1: เราอาจจะแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในวัคซีน
0: ถ้ามันมีที่เหมือนกันคือแพ้สมมติว่าแพ้ไข้หวัดใหญ่แล้วมาเทียบดูเฮ้ยตรงกับโควิดอันนี้แน่นอนก็คง
1: ไม่แนะนำ
0: ก็อาจจะไปดูยี่ห้ออื่นเพราะอย่างที่เรียนไปก็คือแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ทีนี้อีกหนึ่งคำถามเกี่ยวกับวัคซีนถ้าสมมติคนหนึ่งรับวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเกิดอาการแพ้รุนแรงไปต่อยังไงคะอาจารย
0: ์ก็จริงแล้วถ้าในกรณีที่เกิดผลข้างเคียงนะคะที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงที่ ที่เรารู้อยู่แล้วเราเรียกว่าอาการข้างเคียงนะคะเช่นปวดบวมแดงร้อนหรือมีไข้จริงๆเราอยากให้รายงานถ้าจริงในหมอพร้อมเนี่ยก็จะมีที่ให้รายงานได้นะคะหรือจริงอาจจะรายงานไปสถานที่ที่คุณฉีดก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เก็บข้อมูลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในการศึกษาเองเนี่ยจริงๆปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเจอได้ 30-40% สบายเลยนะคะแต่ว่าที่เราดูข้อมูลเพิ่มได้มีโอกาสทบทวนข้อมูลด้วยจริงๆคนไทยเราที่ฉีดไปแล้วเนี่ยรายงานกันแค่10%เองเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมีน้อยจริงๆหรือ
1: ไม่ได้
0: รายงานนะคะจริงๆเราอยากให้รายงานเยอะๆนะคะรวมถึงผลข้างเคียงที่รุนแรงด้วยคือแพ้แบบรุนแรงเราก็อยากให้รายงานเพราะว่าเราจะมีคณะกรรมการที่พิจารณาว่าตกลงอาการที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยมันคือการแพ้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะถ้าไม่ใช่เนี่ยเราก็จะได้แนะนำว่าโอเคคุณสามารถฉีดวัคซีนชนิดเดิมได้แต่ถ้าใช่เราพิจารณาอย่างละเอียดแล้วเราก็จะบอกว่าให้เปลี่ยน
1: ยี่ห้อ
0: แทน
1: อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ
0: ้
1: น
0: ถ้าคุณอยากให้รายงานแล้วก็เราจะมีคณะกรรมการช่วยพิจารณาให้แล้วก็จะส่งเรื่องกลับไปให้คุณว่าเราจะแนะนำคุณยังไงดี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลตอบกลับข้อมูลหลังจากฉีดไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญในการพิจารณาของคณะแพทย์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มเดียวก็ดี2เข็มไปแล้วก็ดีถ้ามีผลหรือไม่มีผลอย่างไรอาจารย์อยากให้รายงานกลับ
0: มีผลข้างเคียงก็คืออยากให้รายงาน
1: ค่ะ
0: จะได้เราจะได้เก็บข้อมูลด้วยนะคะอย่างที่เราก็ได้ยินเรื่องของชาใบหน้าครึ่งซีกอะไรกันเนี่ยเป็น100คนนะคะตอนนี้
1: ค่ะก็จะได้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไปสำหรับคณะทำงานด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามอาจารย์กิติคุณฟังไปด้วยกันนะคะฟังไปกับดิฉันนี่แหละเรื่องวัคซีนมาฮอตจริงๆคุณวีถามว่าถ้าฉีดวัคซีนไปแล้วอาจารย์จะไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นใช่หรือไม
0: ่ค่ะ
1: และอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนให้ความสนใจฉีดไปแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนคะ
0: ค่ะเอาคำถามแรกก่อนแล้วกันนะคะก็คือถามว่าวัคซีนเนี่ยที่เราจะฉีดกันเนี่ยมันป้องกันอะไร
1: ค่ะ
0: มันป้องกันการติดมันป้องกันการเจ็บป่วยธรรมดาป้องกันเจ็บป่วยรุนแรงป้องกันการเข้า ICU หรือป้องกันการตายนะคะจริงแล้วข้อมูลจากตอนนี้วัคซีนทุกยี่ห้อตอนนี้ป้องกันการตายแน่นอน
1: ค่ะ
0: เกือบ 100% นะคะหรือว่ารวมไปถึงป้องกันการมีโรคที่รุนแรงนะเช่นต้องนอนโรงพยาบาลเนี้ยอันเนี้ยทุกวัคซีนก็คือมีข้อมูลแล้วว่า 90% จนถึง 100% ในส่วนนี้นะคะแต่ข้อมูลที่ยังค่อนข้างน้อยคือการติด
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นอย่างไข้หวัดใหญ่เองที่เราฉีดกันเนี่ยมันก็ไม่ได้การติดนะคะแต่มันการตายได้
1: การถ้าเป็นแล้วจะไม่รุนแรง
0: ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราเอาง่ายๆคือการตายนะคะแต่ว่าไม่ได้การติดเพราะนั้นในส่วนของโควิดตอนนี้เนี่ยข้อมูลการติดยังมีค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถามว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราก็คงได้ยินข่าวว่าฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันลดความรุนแรงของโรคนะคะเพราะนั้นเราถึงแนะนำว่าถึงแม้ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังก็คงยังต้องปฏิบัติตัว
1: ใส่แมส
0: เพื่อป้องกันเหมือนเดิมไปก่อนณจุดนี้นะคะเช่นล้างมือใส่แมสไปเนี่ยจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนที่มากจนถึงระดับนึงที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของภูมิคุ้มกันหมู่
1: กลุ่มค่ะ
0: ภูมิคุ้มกันกลุ่มนี่แหละนะเพราะว่าอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาอาจจะเคยได้ยินแล้วว่าสหรัฐอเมริกาก็ฉีดไปเยอะระดับนึงแล้วหรือในอิสราเอลที่เราได้เห็นข่าวนะคะอิสราเอลก็ฉีดไปเยอะมากเพราะประชากรเขาน้อยนะคะเราเห็นว่าอิสราเอลได้มีการประกาศว่าคุณอาจจะไม่ใส่หน้ากากได้แล้วในที่ที่คุณ
1: ไปในที่สาธารณะ
0: กลางแจ้งนะคะหรือคุณสามารถรวมกลุ่มได้ในคนที่ฉีดวัคซีนทั้งหมดเช่นทุกคนไปที่นั้นฉีดวัคซีนหมดเลย
1: สามารถที่จะแบบมารวมกันได
0: ้อะไรประมาณนี
1: ้
0: ประมาณนี้นะเพราะนั้นเราถ้าเราอยากจะเห็นจุดนั้นก็คือเราต้องร่วมกันฉีดวัคซีนน
1: ะ
0: คะอันนี้คำถามแรกก่อนนะเพราะนั้นโดยสรุปก็คือการวัคซีนไม่ได้การติด
1: การตายไม่กันติด
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือความเข้าใจที่ถูกต้อง
0: ค่ะอันที่สองคือถามว่าฉีดไปแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะนั้นคำถามนี้ยังไม่มีคำตอบนะคะไม่ได้กวนนะคะมันไม่มีคำตอบจริงๆ เพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสองปัจจัยหลักๆนะคะปัจจัยแรกก็คือฉีดไปแล้วภูมิจะอยู่ได้นานเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะนั้นถ้าฉีดไปแล้วภูมิอยู่ได้ไม่นานเช่นภูมิมันตกลงมันก็ไม่เพียงพอในการป้องกันโรคอาจจะต้องฉีดเช่นทุก6เดือนทุก1ปี
1: ค่ะ
0: อันนี้รอข้อมูลนิดนึงนะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่เราที่เราต้องฉีดทุกปี
1: 1
0: นะคะประเด็นที่2คือไวรัสกลายพันธุ์มั้ย
1: ค่ะ
0: ถ้าไวรัสกลายพันธุ์เราก็ต้องเปลี่ยนวัคซีนให้ตรงกับไวรัสที่กลายพันธุ์เหมือนไข้หวัดใหญ่เหมือนกันถูกมั้ยคะเพราะนั้นเหตุผลไปได้ไม่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่เลยที่ทำให้เราต้องอย่างไข้หวัดใหญ่เรารู้ตัวเลขแล้วคือฉีดทุกปี
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยเรายังไม่ทันรู้ว่าจะปีนึงได้ไหมนะคะหรือจะต้องสั้นกว่านั้น
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่อยากฉีดบ่อยเนาะจริงเนาะ
1: ใช่
0: เรื่องปีนึงนี่ ปีหนึ่งพอรับได้
1: ใช่ใช่ใช่
0: ฉีดปีละครั้งเนาะจะฉีด6เดือนครั้งนี่
1: ดูถี่ไปแล้วต้อง2เข็มอีกครั้งไหม
0: ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวรอข้อมูลนิดนึงแนวโน้มอาจจะต้องฉีดซ้ำ
1: เนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่
0: ใช่
1: ดังนั้นเรายังไม่ไปถึงสุดขอบของวงรอบ

0: เพราะว่าวัคซีนจริงๆถามว่าที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีเลยที่ใช้กัน
1: ถือว่าออกมาเร็วมากแล้วก็ไวรัสก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างที่อาจารย์บอกค่ะจะทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามนะคะอาจารย์กิติคุณฉีดยังคะ
2: ฉีดแล้วครับ
1: ฉีดเรียบร้อยกี่เข็มแล้วอาจารย
2: ์สอง
1: แล้วอาจารย์มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะ
2: ก็ไม่มีอะไรก็เจ็บๆนิดหน่อย
1: ปกติดีนะคะส่วนใหญ่บุคลากรการแพทย์ก็จะเป็นด่านหน้าที่จะได้รับวัคซีนแล้วตอบคำถามคุณวีสรุปนะคะฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะติดได้ไม่ได้การติดแต่การถ้าติดแล้วคนที่ฉีดวัคซีนนั้นจะเป็นโรคที่รุนแรงจนอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนค่ะมีคำถามค่ะขออนุญาตนะคะชื่อคุณเป็นภาษาจีนมาแต่ถามบอกว่ามีกรณีหนึ่งแม่บ้านนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีเด็กนักศึกษาที่เช่าหอพักแถวหมู่บ้านติดโควิด-19แล้ว2คนอาจารย์แล้วก็ไปซื้อของที่ร้านขายหมูร้านขายของชำในหมู่บ้านแต่ร้านขายหมูร้านขายของชำไม่กักตัวอย่างนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมอาจารย
0: ์คือนักศึกษาไปซื้อของที่ร้านใช่ไหม
1: ป่วยเสร็จไปซื้อของร้านขายของชำในหมู่บ้าน
0: ค่ะจริงๆอย่างที่บอกคือเราต้องดูเหตุการณ์ด้วยนะคะเช่นนักศึกษาที่ไปเขาใส่แมสหรือเปล่าแล้วเขาอยู่นานไหม
1: ค่ะ
0: แล้วตอนไปซื้อหมูซื้อหมูใช่ไหมซื้อหมู
1: ซื้อหมู
0: ร้านขายของชำ
1: ที่ร้านขายของชำ
0: แล้วเจ้าของร้านคนที่ขายอ่ะใส่แมสไหม
1: ค่ะ
0: คุยกันนานไหมมันอาจจะคุยแค่หนึ่งนาทีหยิบหมูให้อันนี้ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค
0: ่ะถือว่าใส่แมสทั้งคู่เนี่ยโอกาสเสี่ยงมันลดลงไปเยอะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกักตัว
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ถ้าไม่ใส่แมสด้วยคุยกันด้วยอยู่กันนานด้วยอันนี้แน่นอนเสี่ยงสูงอันนี้ต้องทั้งกักและทั้งตรวจ
1: คือเป็นปัจจัยที่เราเจอในเหตุการณ์
0: คือต้องดูหลายๆส่วน
1: ปัจจัยแวดล้อมนะคะในเหตุการณ์นั้นด้วยหลายๆคนเชื่อว่าตอนนี้มีความกังวลเพราะฉะนั้นรายการเราก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มีหนึ่งท่านค่ะคุณหนูมินนี่บอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาวด้วยสวัสดีค่ะบอกเป็น FC อาจารย์หมอโสทุกช่องทางของช่องนี้เลย อยากสอบถามปัญหานะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับโควิดบอกว่าอายุ52ปีน้ำหนัก47อาจารย์ส่วนสูง155เดี๋ยวดูอาจารย์สองท่านจะพอตอบคำถามได้ไหมคุณหนูมินนี่บอกว่าแต่งงานมาประมาณ20ปีแล้วไม่มีบุตรค่ะปัญหาสุขภาพตอนนี้คือมีน้ำใสๆออกมาจากหน้าอกทางด้านขวาด้านเดียวเป็นตอนกลางคืนทุกเช้าจะเห็นวงบนเสื้อน่าจะเป็นไหลออกมาจากเต้านมนะคะอาจารย์ไม่มีอาการเจ็บไม่มีก้อนหรืออะไรที่หน้าอกเลยค่ะไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยไม่ทราบว่าเป็นอะไรอาจารย์พอจะ
0: ห้าสิบกว่าใช่ไหม
1: ห้าสิบสอง
0: จริงๆแล้วก็ไม่ควรจะมีคล้ายๆกับว่ามีคือมีอะไรก็ตามที่ออกมาจากหัวนม
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วก็แนะนำให้ไปตรวจดีกว่า
1: ถึงแม้จะไม่เจอก้อนก็ตาม
0: บางทีเราคลำเองไม่เจอ
1: ค่ะ
0: ต้องอาจจะต้องไปแมมโมแกรมหรือว่าให้คุณหมอมีทั้งอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรมซึ่งจะสามารถดูก้อนได้ละเอียดมากขึ้นนะคะอาจจะไปที่แผนกสัญญกรรม
1: เร่งด่วนไหมคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้บอกเป็นนานๆเท่าไหร่เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ให้คือถ้าเร็วที่สุดได้ก็ดีเอาที่ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคุณหนูมินนี่ถ้าเกิดมีอาการหรือคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้คือมีของเหลวน้ำอะไรผิดปกติออกมาจากเต้านมอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปตรวจนะคะวันนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของโควิดเข้ามาเยอะมากๆจริงๆเลยนะคะคุณชุมศักดิ์อายุ65บอกแพ้กลุ่มยากลุ่มซันฟาถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะมีผลไหมอาจารย
0: ์จริงๆแล้วคนที่มีประวัติแพ้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมาก่อนนะโดยเฉพาะถ้าเป็นแพ้อาหารก็จะมีคำถามมาเยอะเช่นแพ้อาหารคนแพ้กุ้ง
1: ค่ะแพ้อาหารทะเล
0: แพ้อาหารทะเลหรือบางคนแพ้ฝุ่นแพ้อะไรล่ะแพ้ยา
1: ค่ะ
0: นะคะอย่างคุณชูมศักดิ์ก็แพ้ซันฟาจริงๆแล้วถามว่าการแพ้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นตัวทำนายว่าคุณจะแพ้วัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็คือก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่ไม่สบายใจเอ๊ะฉันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสามารถถ้าอยากจะกินยาป้องกันจริงๆให้กินยากลุ่มต้านเราเรียกยากลุ่มต้านฮิสตามีนแบบไม่ง่วงได
1: ้
0: เช่นยาชื่อลอราตาดีนเซติรีซีนนี่ฮะอันนี้บอกชื่อยาอาจจะงงเข้าไปดูในดราม่าชาแนลเรามีอินโฟกราฟิกอันนี้อยู
1: ่
0: ว
1: ่
0: ามีชื่อยาอยู่2ตัวนี้ก็กินไปก่อนสัก30นาที
1: ก่อนฉีด
0: แต่ยาง่วงไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้กินดักโดยทั่วไปเราจะมีชื่อยาอยู่ในอินโฟกราฟิกอันนั้นเราสามารถใช้ได
1: ้หรือว่าแจ้งสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เราจะฉีดวัคซีน
0: แล้วก็อันนึงที่แนะนำคือให้แจ้งเจ้าหน้าที่หน้างานเขาจะได้สังเกตเราเป็นพิเศษเพราะว่าทุกคนแล้วเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้อง นั่งอยู่ตรงนั้น30นาทีอยู่แล้วแต่ว
1: ่
0: าถ้าเราบอกว่าเราเคยมีหวัดแพ้อะไรมาก่อนแล้วแพ้แบบเฮ้ยเป็นลมพิษด้วยนะแพ้แบบรุนแรงนิดนึงเนี่ยเขาจะได้สังเกตเราอย่างใกล้ชิดเช่นจัดอยู่แถวหน้าเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะก็จะได้อยู่แถวหน้าดูกันใกล้ๆนะคะ
1: เพราะนั้นเรื่องของการแจ้งประวัติการแจ้งรายละเอียดของตัวของเราเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนมีความสำคัญสมมติจะพาคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเนี่ยเตรียมให้เรียบร้อยนะคะบางทีเราแพ้ตัวนี้เรามีประวัติอย่างนี้แจ้งให้เรียบร้อยกลับมาถามที่อาจารย์กิติคุณนิดนึงเรื่องของข้อสังเกตของคนที่ติดโควิดมันจะมีเรื่องของตาแดงด้วยอาจารย์อยากจะทราบตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับตายังไงคะ
2: โอ้ยจริงๆการติดเชื้อหลายอย่างมันก็มีอาการตาแดงบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไวรัสอะไรอย่างนี้ก็มีได้ครับก็ผมว่าก็โอเคก็ปกติ
1: คือหลายคนตอนนี้แบบว่าดูตาทุกเช้าเลยถ้าฉันตาแดงหรือเปล่าอาจารย์มันจะมีความแตกต่างกับตาแดงทั่วไปฝุ่นเข้าตาหรืออาการอย่างอื่นยังไงคะ
2: ครับมันคงต้องมีอาการอย่างอื่นนะฮะมีอาการทางระบบ
1: หายใจ
2: อะไรประมาณอย่างนั้นร่วมด้วยแต่จริงๆของตาเองก็มีพวกที่เป็นไวรัสทั่วๆไปก็อาจจะมีอาการพวกนั้นได
1: ้
2: นะครับบางทีมันก็คงบอกยากผมคิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดด
2: ู
1: อาการอื่นๆประกอบด้วยไม่ได้ตื่นมาตาแดงแล้วตกใจมากนึกว่าเป็นโควิดอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะคุณวนิดาอายุ70ปีบอกว่าเป็นความดันกับไขมันอาจารย์คะถามว่าตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีเสมหะเยอะก่อนนอนทานยาผสมทานยาผงผสมน้ำเพื่อละลายเสมหะอยากทราบว่าต้องกินนานแค่ไหนจึงจะหายการตื่นขึ้นมาแล้วมีเสมหะเยอะอาจารย์ต้องแก้อย่างไรได้บ้างคะ
0: คือจริงๆเราต้องไปดูที่สาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุมากกว่าเพราะว่าการกินยาละลายเสมหะก็คือมันเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ
1: ค่ะ
0: นะคะถามว่ากินนานเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณไม่มีเสมหะคุณก็ไม่ต้องกินแหละนะคะแต่ประเด็นก็คือทำไมถึงมีเสมหะอาจจะต้องมาดูว่าถ้าเป็นตอนนอนคือที่นอนเรามีปัญหาไห
1: ม
0: ฝุ่นเยอะแพ้ฝุ่นมีภูมิแพ้หรือเปล่าหรือมีปัญหาเรื่องของไซนัสที่มันทำให้มันไหลลงคอหรือมีปัญหาที่หลอดลมอะไรอย่างนี้ค่ะคืออาจจะต้องมาตรวจแล้วก็ว่าจะเป็นแผนกหูคอจมูกหรือว่าคุณหมอโรคปอดมาดูอีกทีนึงนะคะเพราะยาละลายเสมหะที่กินก็แค่บรรเทาอาการ
1: ปลายเหตุ
0: ยังไม่ได้รู้สาเหตุจริงว่าทำไมเราถึงเสมหะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ที่ต้นเหตุแล้วน่าจะได้ไม่ต้องมานั่งกินยาละลายเสมหะทุกคืน
1: อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ว่าทานไปนานแค่ไหน
0: เพราะว่าอันนี้เป็นยาบรรเทาอาการคือสามารถกินได้อยู่แล้ว
1: ค่ะแต่ถ้าเกิดเราหาสาเหตุได้เจอว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปแก้ตรงนั้นจะตรงจุดมากกว่านะคะ
2: ถ้าไม่มีโรคข้อห้ามอะไรนี่จริงๆควรจะทานน้ำเยอะๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ด้วยค่ะ
2: แต่สำคัญ
0: บางทีผู้สูงอายุบางทีก็จะปัญหาปัสสาวะบ่อยอีกก็จะทำให้นอนไม่หลับอะไรด้วยนะมันก็จะมีตามมาอีก
1: ค่ะคุณวนิดาก็ลองหาสาเหตุดูเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้ฝุ่นหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปไหมตอนนอนตอนกลางคืนนะคะแล้วก็แก้ที่สาเหตุแต่ถ้ายังไม่หายจันบอกว่าก็สามารถทานได้เรื่องของยาลายเสมหะหยุดเมื่อเสมหะไม่มีก็สามารถที่จะหยุดได้อาจารย์คะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องตาอันหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันตาชิดกับตาเหล่เหมือนหรือต่างกันยังไงอาจารย์ ตาชิด
2: คือถ้าตัวตามันเข้ามาชิดกันมากเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายๆว่ามันตาเหล่ได
1: ้บางคนบอกว่าเวลาที่เขาทำตาเหล่เหมือนเล่นตลกกันอย่างเงี้ยเขาก็จะ
2: เอาตาเข้าเหมือนเรามองใกล้พยายามตั้งใจที่จะมองใกล
1: ้
2: เราก็จะมองตามันก็เข้ามาหากันอยู่แล้ว
1: ค
2: ่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเรามองใกล้ถ้าคนอื่นที่เขาดูมาจากที่ไกลๆเขาจะรู้สึกว่าเราตาเขเข้าข้างในอะไรประมาณน
1: ั้
2: น
1: ตาดำ
2: ใช่
1: เข้าข้างในนะคะ
2: เพราะนั้นโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เราทำมันได้แต่จริงๆมันไม่ได้เขไม่ได้เหล่อะไรเพียงแต่ว่าเรามองใกล้ทีนี้ในเด็กหรือว่าในเด็กส่วนใหญ่จะเป็นเด็กบางคนที่ตรงระหว่างจมูกมันเข้ามาใกล้กันเนี่ยบางทีหรือว่ามันห่างกันเนี่ยมันจะทำให้ตามันดูเหมือนเข้าไปชิด
1: ตา
2: ด้านตรงกลางด้านตรงกลางแล้วก็จะดูเหมือนว่าตาเขแต่จริงๆเราตรวจได้พวกนี้ตาจริงๆมันจะตรงเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเราปิดตาเนี่ยตามันจะไม่มีการขยับ
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: เราแก้ไขได้ไหมอาจารย์ถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆเนี่ยค่ะ
2: คือถ้าเป็นตาเขจริงๆเนี่ยตั้งแต่เด็กจริงๆ
0: ตาเขกับเหล่ได้เหมือนกันไหมอาจารย์
1: ต่างกันยังไง
2: เหมือนกันสองคำนี้เราใช้อันเดียวกันนะครับถ้ามันเขหรือเหล่ตั้งแต่เด็กจริงๆเนี่ย ควรจะไปตรวจก่อนหนึ่งคือมันต้องหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรและอันที่เรา

0: เจอบ่อยๆก็คือมันมีสายตาผิดปกติถ้าง่ายๆเราก็อาจจะใส่แว่นช่วย
1: คือ
0: ได
1: แล
0: ้
1: ้วแต่สาเหตุอีกอาจารย์ก็
0: แต่ว่าอย่างอื่นเราต้องพยายามหาสาเหตุอย่างอื่นเพราะมันมีอย่างอื่นได้โดยเฉพาะประสาทตาจอตาบางครั้งมันมีโรคมันมีอะไรอย่างเนี้ยเราต้องขยายม่านตาดูให้ดีว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมที่ทำให้มันเข
1: ม
0: ัน
1: เ
0: ห
1: ล
0: ่
1: ไปมีโรคอะไรที่แอบแฝงอยู่
0: แล้วก็ถ้าพบว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นจากกล้ามเนื้อตาเองเราก็มีวิธีผ่าตัดนะครับก็ถ้าเราทิ้งไว้นานตาที่มันเขเนี่ยมันจะมองภาพไม่ได้พร้อมกันเพราะนั้นมันจะมีการกดไว้ข้างหนึ่งเพื่อไม่ให้เรามองเห็นภาพซ้อนพอมันกดไปกดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ตาข้างนั้น
1: ไม่ได้ใช้งาน
0: ขี้เกียจก็จะการมองเห็นข้างนั้นก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอันพวกนี้เราป้องกันได้ด้วยการที่เราไปแก้ไข
1: ตรงที่มีปัญหา
0: หรือว่าจำเป็นอาจจะต้องมีการผ่าตัด
1: อันนี้คือแนวทางของการรักษาถ้าเกิดเราพบว่าคนในบ้านลูกหลานของเรามีดวงตาที่แบบไม่เท่ากันเขหรือเหลนี่เหมือนกันก็มาพบจักษุแพทย์ได
2: ้แต่เด็กๆนี่จะลังเหลได้นิดๆใช่ไหมอาจารย์เด็กน้อย
0: เด็กต้องเด็กเล็กๆเลยจริงๆเพิ่งเกิด
2: อ๋อเหรอฮะ
0: อาจจะสังเกตว่ามันเหลได้บ้าง
2: แสดงว่าถ้าโตกว่า
0: ได้สักเดือน2เดือน
2: โตกว่านั้นถือว่าผิดปกติแล้ว
0: ถ้าโตกว่านั้นถ้ายังเหลจริงก็ถือว่าผิดปกติ
1: ส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าตาขี้เกียจในเด็กกันนะคะยังไงก็คือ
0: มันก็จะตามมาด้วยเรื่องตาขี้เกียจ
1: ก็คือตาข้างนั้นไม่ได้ใช้งาน
0: ครับ
1: ถูกไหมคะอ่ะอันนี้คือเรื่องของตามีคำถามทยอยเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ทางไลฟ์สดของเราใน Facebook นะคะคุณป้าตุ๊กอายุ62ปีน้ำหนัก55สูง163บอกมีโรคประจำตัวคือหอบหืดปัจจุบันทานยาขยายหลอดลมหลังอาหารเช้าแล้วก็สูตรยาเช้าเย็นคำถามคือป้าตุ๊กควรฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม
2: ่ค่ะก็ตอบเลยว่าเรื่องคิดฉีดค่ะ
1: เพราะว่ามีปัญหา
2: ใช่เพราะว่าโรคปอดเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็เป็นความเสี่ยงอายุด้วยอายุเท่าไหร่นะ
1: 62
2: อายุ1อายุเกิน60 2โรคร่วมที่มีคือโรคปอดเรื้อรังนะคะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยง2อย่างเลยต่อโควิด-19 ที่รุนแรง
1: ค่ะมีข้อบ่งชี้ทั้ง2กรณีคือ1สูงอายุ2คือมีโรคประจำตัวโรคปอดเพราะฉะนั้นคุณป้าตุ๊กต้องลงทะเบียนไปฉีดนะคะทีนี้ถามว่าเป็นวัคซีนชนิดไหนก็ต้องเป็น
2: ถ้าเป็นของไทยตอนนี้ก็ยังเป็นก็ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นแอสตราเซเนกา
1: แอสตราเซเนกานะคะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามนะคะคุณของที่ซอยเดิมชื่อน่ารักมากอาจารย์คุณหมอทั้งสองท่านอยากสอบถามค่ะมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเจ็บคอมาประมาณ5วันแล้วอาจารย์ไม่มีไข้ไม่ได้ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงอะไรเลยอาการเจ็บคออย่างนี้ใช่โควิดไหมครับ
2: คือถามว่าอาการเจ็บคอก็เป็นหนึ่งในอาการของโควิดได้อยู่แล้วก็คือเหมือนเราติดเชื้อไวรัสทั่วไปเป็นหวัดอะไรแล้วก็เจ็บคอเพราะโควิดก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูความเสี่ยงแต่ว่าบางคนก็ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เสี่ยงดูไม่ได้แล้วแต่จริงเราประเมินตัวเองได้พอสมควรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นไวรัสธรรมดาเพราะไวรัสมีเป็น10 20ชนิดที่ทำให้เกิดอาการของติดเชื้อทางเดินหายใจได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไม่แน่ใจจริงก็ไปตรวจได้นะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงเพราะปรากฏว่าตอนนี้มันอยู่รอบตัวเราไปหมดแล้วการประเมินความเสี่ยงก็อาจจะ
1: ยาก
2: เพราะนั้นแต่บางคนก็มาแย้งมาบอกคุณหมอบอกให้ไปตรวจมันมีที่ตรวจตรงไหนอ่ะ
1: ม
2: ันไม่เห็นมีให้ตรวจเลยนะคะจริงๆแล้วก็ยังพอมีที่สำหรับตรวจอยู่แต่เราไม่อยากโฆษณาเยอะนะคะ
1: ค่ะให้คนที่เขาเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆไปตรวจ
2: จริงๆตอนนี้เราหลักการจริงเราอยากตรวจให้เยอะจริงๆเหมือนกันเพราะเราอยากจะค้นหาผู้ป่วย
1: เพราะว่าเขามีการตรวจเชิงรุก
2: ใช่
1: ในหลายๆที่เห็นทราบว่าในกรุงเทพมหานครก็มีไปตามเขตต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ละวันคุณชมสามารถเซิร์ชแล้วฟังประกาศ
2: แต่ถ้าเราประเมินจริงจะถามว่าเราประเมินตัวเราเองได้ดีที่สุดแหละนะคะถ้าเราเมื่อฟองโฮมา14วันก็ไม่ต้องไปมันก็คือ
1: ไม่ได้เจอใครเลยไม่ได้ไปไหน
2: ก็จะไม่ได้เป็นจากโควิดแหละนะคะ
1: ค่ะยังไงคุณคอยน้องที่ซอยเดิมก็สังเกตอาการก่อน
2: แต่อันนึงที่จะดูได้ก็คือโควิดเนี่ยถ้ามันจะรุนแรงมันจะรุนแรงไม่เกิน7วันนี้แหละ
1: นี่คือ5แล้ว
2: ใช่ถ้าคุณยังสบายดีอยู่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรละถึงเป็นโควิดก็อาจจะหายเองละ
1: แต่ว่าควรจะแยกตัวจาก
2: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆถ้าไม่แน่ใจตัวเองว่าเราโควิดหรือเปล่าเนี่ย
1: คนใกล้ชิด
2: ก็ต้องทำปฏิบัติตามเหมือนเราจะเป็นหรือเปล่าก็ต้องแยกตัวกักตัวไป
1: เพื่อการป้องกันนะคะอาจารย์มีคนสนใจกันมากเลยตอนนี้ในเฟซ

0: Facebook ในสื่อออนไลน์ก็คือเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนะคะคุณ New Normal ค่ะชื่อโอ้โหทันสมัยมากคุณ New Normal ถามมาว่าการวัดออกซิเจนในเลือดสามารถวัดที่ข้อมือได้ด้วยไหมครับเพราะว่าเห็นนาฬิกาสมาร์ทวอชบางรุ่นสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดได้จริงหรือไม่ปกติเราจะเห็นที่นิ้ว
1: ก็จริงๆอยากจะเรียนแบบนี้ค่ะว่าการตรวจออกซิเจนจริงๆที่เราวัดทางการแพทย์ตอนนี้เราก็จะใช้ที่มือเป็นหลักที่นิ้วนิ้วนะคะเป็นหลักนะคะถามว่าการใช้แบบข้อมือจริงๆใช้ได้ไหมก็คือต้องมาดูรายละเอียดเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างสมาร์ทวอชเองก็มีหลายยี่ห
0: ้อ
1: แล้วแต่ละยี่ห้อนั้นมีการทดสอบหรือมีการรับรองแล้วหรือยังว่ามันเมื่อเทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับวิธีปกติแล้วมันไปได้กัน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นถ้าเราดูในกระบวนการหรือดูในเอกสารแล้วเนี่ยว่ารับรองแล้วภาษาอังกฤษคือ validate คือเทียบเคียงแล้วทำคู่กันแล้ว
0: ก็
1: คือใกล้เคียงกับของที่เราใช้หนีบนิ้ว
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือถือว่าโอเคนะคะแต่บางทีสมาร์ทวอทช์ก็อย่างที่บอกมีตั้งแต่พันกว่าบาทยังมีเลย
0: ใช่ใช
1: ่ถึง30,000-50,000ถูกไหมคะ
0: มันแล้วแต่คุณภาพของสมาร์ทวอชด้วยแล้วก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเทียบเคียงกับอันนั้นที่จะ
1: ว่าแล้วรับรองหรือยังว่าใช้ได้นะคะเพราะจริงๆถามว่าถ้ามันใช้ได้มันก็คือน่าจะโอเคว
0: ัดอะไรอาจารย์ตอนนี้ที่หลายๆคนซื้อไปไว้ที่บ้าน
1: จริงๆแล้ว
0: มันจะบอกอะไร
1: จะบอกว่าไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าไปแล้วจะประสาทเสีย
0: หลายคนพกใส่กระเป๋าเลยอาจารย์
1: เพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีหลายยี่ห้อมากนะคะมีตั้งแต่หลักร้อยของจีนหรือยี่ห้ออื่นทั้งถึง 4-5,000
0: ในพวกแอปช้อปปิ้งมีหมดเลย
1: ใช่ทั้งถึง 4-5,000 ก็มีนะคะเพราะนั้นจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงบางทีวัดมาเฮ้ย90ก็ใกล้ๆแล้วนะอะไรนะเพราะนั้นจริงเราไม่ได้อยากให้ซื้อมาวัดโดยที่เราไม่ได้ป่วยหรือมีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถามว่าถึงจุดๆนึงเช่นสมมติรัฐบาลให้โควิดรักษาที่บ้านหรือคุณรับยาที่บ้านอันนี้อาจจะมีความจำเป็นในการที่เราจะติดตามออกซิเจนในเลือดว่าถ้าเราเป็นโควิดแล้วเราอยู่บ้านเราแย่ลงไหมเรารับยาเรากินดีขึ้นหรือเปล่าน
0: ะ
1: แต่ณจุดนี้ก็คือ เคสที่เป็นโควิดทุกรายเนี่ยเราให้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฮอสพิทอลซึ่งจะมีเครื่องนี้ใช้ติดตามอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จริงเราไม่อยากแนะนำให้ซื้อกันทุกบ้านหรือซื้อกันทุกคนนะอย่างที่บอกเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะเครียดไปกันใหญ่นะเพราะนั้นจริงตอนนี้แค่ฟังข่าวทุกวันรับรู้ข่าวสารทุกวันก็เครียดอยู่แล้วถ้าต้องมาจับออกซิเจนเช้าเย็นเช้าเย็นที่ก็วัดไข้อีก
0: ใช่ค่ะ
1: วัดไข้เช้าเย็นจับออกซิเจนอีกนับการหายใจด้วยมันจะประสาทกิน
0: เขาจะมีแอปที่แบบว่าให้กดคุณผู้ชมหลายๆท่านคงได้รับจับแชร์กันสมมติว่าเป็นแอปอาจารย์โสแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าหมุนได้กั้นหายใจได้5รอบคือปกติ7รอบคือแบบปอดแข็งแรง10รอบ
1: มันก็ไม่ได้ 100% เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ 100% มันจะมีวิธีการทดสอบดีแต่ที่อาจารย์บอกดีที่สุดคือสังเกตตัวเองเราไปในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่นะคะ
1: ถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็มาตรวจ
0: ดีกว่าดีที่สุดอย่าเพิ่งไปบางคนแอสเซสซอรี่เยอะไปหมดเลยแล้วก็เครียดเองนะคะมีคุณอู๋ๆค่ะถามว่าคุณพ่ออายุ86ทานยาเบาหวานและหัวใจควรฉีดวัคซีนไหมฮะกลัวผลข้างเคียง
1: ก็ยังตอบคำถามตอบคำตอบเดิมนะคะว่าจริงๆแล้วทั้งผู้สูงอายุบวกกับโรคร่วมที่มีเนี่ยก็เป็นความเสี่ยง
0: ค่ะ
1: นะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองโรคหัวใจเองบวกอายุด้วย
0: ค่ะ
1: ก็แนะนำให้ฉีดนะคะส่วนผลข้างเคียงจริงๆอย่างที่บอกอาการข้างเคียงมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่บางคนก็ไม่เกิดก็ได้อย่างคุณพ่อที่ฉีดไปก็ไม่มีอะไรเลยบางคนก็อาจจะปวดบวมแดงร้อนอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าแพ
0: ้ค่ะ
1: อย่าทำความเข้าใจว่าคนเรียกว่าแพ้ไม่ใช่แล้วจะกลัว
0: ค่ะ
1: เรียกว่าอาการข้างเคียงซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดการไว้อยู่แล้วว่าจะเกิดได้นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนอาการแพ้รุนแรงจริงๆก็คือเกิดได้ค่อนข้างน้อยนะ
0: ปวดบวมแดงร้อนก็เป็นวัคซีนทั่วไป
1: ใช่ยี่ห้ออื่นวัคซีนอื่นก็เป็นแค่หวัดใหญ่แล้วก็เป็นได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็บวกกับอายุกับโรคร่วมที่มีก็แนะนำให้สำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เขาเปิดลงทะเบียนแล้วเป็นโอกาสของเราแล้วอยากให้ลงทะเบียนกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนนะคะ
0: วันนี้มีคำถามเยอะมากจริงๆระหว่างที่รอคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์กำลังพิมพ์อยู่นะคะมีคำถามบอกว่าขอรบกวนคุณหมอทั้งสองท่านถามเรื่องโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างไรเพราะดิฉันกินยาขยายหลอดเลือดอยู่ตลอดอาการคือจะปวดหัวตาลายคลื่นไส้อาเจียนแต่พอกินยาขยายหลอดเลือดแล้วมันหายอันนี้ใช่หลอดเลือดสมองหรือไม่อาจารย
1: ์อยากรู้ชื่อยา
0: ถ้ายังงั้น
1: พิมพ์ชื่อยามาได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าลองดูนะคะลองพิมพ์ชื่อยามาให้เราหน่อยนะคะอยากจะอ่านชื่อจังเลยแต่ว่าชื่อเป็นภาษาจีนนะคะลองพิมพ์ชื่อยาให้จันดูหน่อยว่ามันเป็นยาอะไร
1: แต่เขาพิมพ์มาภาษาไทยใช่ไหม
0: พิมพ์มาภาษาไทย
1: คุณดาวอ่านภาษาจีน
0: แต่ชื่อภาษาจีนอาจารย์อ่านภาษาจีน

0: ไม่ได้
1: ไม่มีใครอ่านได้ในห้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นรบกวน
0: ขอชื่อยาจะได้รู้ว่ากลไกของยาคืออะไรแล้วมันตรงกับอาการที่เล่ามาหรือเปล่านะคะก็ถ้ามีชื่อยาก็พิมพ์มาเลยดีกว่านะคะ
1: อีกท่านหนึ่งค่ะคุณสุปันนภักถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยบอกว่าปวดศีรษะไม่มีไข้มีเสมหะเล็กน้อยเช้าๆทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหมมีเสมหะเล็กน้อยเฉพาะตอนเช้าไม่ได้มีทั้งวันต้องไปตรวจโควิดไหม
0: คืออย่างที่บอกคืออยากให้เราประเมินตัวเองด้วยนะเพราะจริงๆอาการของระบบทางเดินหายใจมันก็คือมันไม่จำเพาะอยู่แล้วอะไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเจ็บคอไอเสมหะน้ำมูกเนี่ยถ้าเราไปดูมันก็คืออาการมันก็เป็นอาการของไวรัสติดเชื้อได้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ประเมินเรื่องของความเสี่ยงเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็ไปตรวจ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราจะดูได้คร่าวๆคือถ้าเป็นนานแล้วอ่ะไม่ใช่แน่เช่นเป็นมาแล้ว
1: ยังไม่หายสักที
0: คือถ้าโควิดนะถ้า10วันถ้ามันจะแย่มันจะแย่แล้ว
1: อาจารย์บอกว่าประมาณ 5-7 วัน
0: ปลายสัปดาห์แรกมันจะเห็นแล้วเฉพาะระลอกนี้เนี่ยบางทีเห็นเร็วด้วยบางที3วันแย่ก็มีหรือเราเคยได้ยินข่าวบางทีวันเดียวแย่ก็มีคือรอบนี้มันจะดูแย่เร็วกว่ารอบก่อนๆ
1: เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์
0: เป็นเพราะเราเชื่อว่าก็คือ1ไวรัสที่เป็นตอนนี้ที่ติดอยู่คือสายพันธุ์ที่เป็น B1117นะหรือสายพันธุ์ที่เราคุ้นปากคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยซึ่งทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็อาจจะติดเชื้อได้รุนแรงมีปริมาณเชื้อเยอะมากกว่าสายพันธุ์เก่าที่เราติดเชื้อรอบก่อนๆ
1: อย่างสมุทรสาครเป็นสายพันธุ์เก่า
0: อะไรประมาณนั้น
1: ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือติดง่ายแล้วก็อาจจะมีอาการรุนแรง
0: มีเชื้อเยอะด้วย
1: แล้วเชื้อเยอะอาการออกได้รวดเร็วกว
0: ่า
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆบางคนเป็นมา2อาทิตย์
0: แล้ว
1: อาจจะไม่ใช่
0: อาจจะเป็นภูมิแพ้ไหมนะคะหรือเราแพ้อากาศอยู่อะไรก็ต้องไปไซนัสหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปดูตรงนั้นนะคะ
1: มีคำถามเรื่องของสายตาด้วยค่ะอาจารย์คุณนงนุชบอกว่าขอสอบถามคุณหมอนะคะมองหน้าจอคอมและแสงไฟนานๆเนี่ยตอนนี้หลายท่าน work from home นะคะแล้วน้ำตาไหลอาจารย์ค่ะอาการเหล่านี้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาไหมคะ
2: จริงๆก็มีโอกาสได้คือพวกนี้เรียกว่าเป็นแบบตาแห้งดีกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับเวลาเราตั้งใจดูอะไรตามันก็จะไม่ค่อยกระพริบแล้วก็อาจจะพอมันแห้งมากๆมันก็จะมีน้ำตาไหลมีอะไรออกมานะครับพวกนี้จะมีอาการแสบตามีอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับหรือว่าถ้าบางคนมีอาการแบบปวดหัวด้วยบางทีมันก็เป็นจากตัวไอ้คอมพิวเตอร์เองเวลาเราดูเราพยายามเพ่งมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหยุดพักสัก10นาทีแล้วค่อยมาทำใหม่
1: ค่ะบางคนตอนนี้นะ work from home จ้องตลอดอาจารย์แล้วปวดกระบอกตามาก
0: อาจารย์ให้จ้องได้กี่นาทีคะอาจารย์เคยแนะนำ
2: ก็ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่คนถ้างานมันไม่เยอะมากก็2ชั่วโมงได้เราพักสัก10นาทีแต่ถ้ารู้สึกว่างานมันเยอะจริงๆก็ชั่วโมงแล้วก็พัก5นาที10นาทีพอไหวแล้ว
1: ควรจะพักสายตานะคะ
2: ก็สำคัญคืออย่าทำต่อกันนาน
1: ๆ
2: ควรจะหยุดแล้วก็พักนี่คือพักจากจอไปดูอย่างอื่นเน
1: า
2: ะไม่ได้ดูโทรศัพท์ไปดูอะไรไกลๆไปคุยอะไรกับคนอื่นบ้าง
0: ก็ไม่ควรดู
2: ก็ไม่ได้
1: อะไรที่ไม่ใช่จออ
2: ะไรที่เป็นจอที
1: ่
2: เป
1: ็
2: นไฟอะไรอย่างเงี้ย
1: คุยกับแมวคุยกับสุนัขอย่าง
2: น
1: ี้อ
2: ะไรประมาณนั้น
1: นะคะพักสายตาแต่ตาแห้งไม่ใช่โรคใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ตาแห้งไม่ใช่โรคไอ้การทำคอมพิวเตอร์แล้วมันแห้งมันก็เรื่องปกติประมาณนั้น
1: นะครับ
2: ก็เป็นอาการแล้วก็อาจจะใช้น้ำตาเทียมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ได
1: ้นะเป็นกำลังใจให้กับ work from home ทุกคนเลยตอนนี้นะคะต้องจ้องจอต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์อยู่กับโทรศัพท์มือถืออาจารย์คะมีเรื่องวัคซีนมาอีกแล้วค่ะบอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้สะเก็ดเงินคุณอุบลทิพย์ฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมแล้วจะได้ฉีดวัคซีนตัวไหนน่าจะขึ้นกับอายุถูกไหมอาจารย
0: ์ขึ้นกับอายุด้วยส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสะเก็ดเงินต้องขอดูนิดนึงว่ามีกินยากดภูมิไหม
1: น
0: ะคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเองก็คิดว่ายากดภูมิไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าบางท่านแพทย์บางท่านก็จะกังวลหรือคุณแพทย์เองก็จะกังวลคือมันจะเป็นในแง่ที่ว่ากินยากดภูมิอ่ะไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงหรอกแต่ว่าฉีดไปแล้วภูมิมันจะขึ้นหรือเปล่า
1: อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าไม่
0: ผลที่ได้ใช่ผลที่ได้จากวัคซีนอาจจะไม่ได้เต็มที่หรือเต็มเท่าคนอื่น
1: เต็มประสิทธิภาพ
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากินยากดภูมิอยากให้ปรึกษาคุณหมอที่ดูอยู่นะคะเพราะว่าจริงแล้วทางสมาคมภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ออกแนวทางปฏิบัติมาว่าถ้าคุณกินยาตัวนี้บางตัวอาจจะพิจารณาให้หยุดก่อนสั้นๆก่อนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อจะได้ให้ผลของวัคซีนได้เต็มที่นะคะเพราะนั้นก็ถ้าเป็นสะเก็ดเงินทีม

0: เป็นแค่ยาทา
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่มียากดภูมิอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับวัคซีนอยู่แล้วนะคะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกสำคัญคือต้องแจ้งประวัติน
0: ะคะ
1: แล้วก็ยาที่เรารับประทานแล้วก็โรคประจำตัวให้กับแพทย์ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะได้ส่งข้อมูลมาที่บอกว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะคะบอกว่าขอโทษค่ะคุณหมอที่โรงพยาบาลจ่ายมาบอกว่าเป็นยาขยายหลอดเลือดเม็ดแคปซูลเล็กๆสีดำแดงอาจารย์เป็นแคปซูล
0: ยากละ
1: อาจารย์ก็ไม่สามารถที่
0: จะแต่มันน่าจะมีฉลากนะ
1: ถ้ามีส่งมาหน่อย
0: เพราะว่าถ้ายิ่งได้จากโรงพยาบาลเนี่ยมันจะต้องมีชื่อยาอยู่แล้วแต่ที่ถ้าได้จากคลินิกบางทีไม่แน่บางทีคลินิกเขาจะแบบใส่ซองมาให้เราเลยแกะฉลากอะไรแกะแผง
1: แล้วก็ใส่ถุงของเขา
0: ใช่
1: แล้วก็เขียนเอง
0: ถ้าจากโรงพยาบาลน่าจะมีแปะอยู่ข้างหน้าไม่น่าจะน่าจะทราบชื่อค่ะเพราะว่าแคปซูลดำแดงนี่โหเยอะมาก
1: แล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าอยากแน่ใจจริงๆก็ต้องกลับไปถามโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่จ่ายยาว่าถ้าฉันกินตัวนี
0: ้แล้วเป็นแบบนี้
1: ฉันฉีดได้ไหมอย่างนี้น่าจะ
0: ไม่อันนี้เขาถามเรื่องอาการไม่ใช่หรอ
1: เขาถามเรื่องฉีดด้วยอาจารย์เขาบอกว่าพอจะได้รู้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนต้องฉีดหรือเปล่ากลัวค่ะ
0: เรื่องหลอดเลือดสมอง
1: ใช่
0: พอถ้าถามแค่นี้ตอบได้แต่แรกนี่เราถามว่ายานี้คืออะไรแล้วมีคือถ้าเป็นแค่โรคหลอดเลือดสมองเฉยๆ
1: คือเขาอาจจะสงสัยว่าเขาเป็นหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพราะเขาต้องยาเขาได้รับยาขยาย
0: ยานี้อยู่อ๋อยาก็อาจจะมีผลเนาะเพราะเราจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่
1: เพราะนั้นกลับไปที่โรงพยาบาลที่มีประวัติ
0: แต่ถ้าพูดตอบไปเลยแล้วกันนะถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สามารถได้รับวัคซีน
1: ค่ะ
0: ได้
1: ไม่มีเอฟเฟค
0: คุณแม่ก็เป็นเหมือนกันก็รับไปแล้วเรียบร้อย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมมั่นใจนะเพราะว่าคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นบุคคลสำคัญสำหรับเราอาจารย์โสถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจารย์โสฉีดวัคซีนแล้วแสดงว่ามีความมั่นใจประชาชนฉีดตามได้
0: เมื่อพิจารณาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็บอกว่าให้ฉีดไปก่อน
1: ดีกว่าน
0: ะคะ
1: นะคะเยอะมากอาจารย์วันนี้คำถามมาเยอะมากจริงๆนะคะมีอีกหนึ่งคำถามในแฟนเพจของเราบอกว่าปวดท้องค่ะปวดท้องข้างขวาล่างไปหาหมอบอกว่ากล้ามเนื้ออักเสบ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะปวดเฉพาะจุดเป็นมาต่อเนื่องแล้วคุณข้าวนอกนาเป็นอะไรอาจารย์
0: ไม่ได้บอกว่ากี่วันเนาะ
1: ไม่ได้บอกค่ะ
0: คือจริงๆแล้วถ้าปวดขวาล่างก็มีอยู่2อันก็คือกล้ามเนื้อไหมเช่นบางคนซิทอัพวิดพื้นอะไรนะซิทอัพเนาะก็จะเป็นเกร็งตรงนี้หรือว่าเป็นกล้ามเนื้อได้หรือ2ก็คือที่เราจะกังวลคือไส้ติ่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะไส้ติ่งคืออยู่ขวาล่างนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ้าคิดว่าไม่ใช่หรือคิดว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมคือดีไส้ติ่งมันจะมีไข้หรือว่ามีอาการท้องเสียอย่างเงี้ยบางคนมีอาการอื่นร่วมหรือว่าท้องเริ่มปวดมากขึ้นเงี้ยก็อาจต้องกลับไปให้คุณหมอประเมินอีกทีว่าตกลงมันเป็นยังเป็นกล้ามเนื้ออยู่หรือว่ามันเป็นเรื่องของไส้ติ่ง
1: หรือเป็นจากข้างในกันแน
0: ่ใช่นี่ผู้หญิงไหมผู้หญิง
1: ค่ะอ
0: ย่างนึงคือถ้าขวาล่างผู้หญิงก็จะมีระบบสืบพันธุ์ก็คือพวกรังไข
1: ่
0: ที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็จะเป็นระบบที่ต้องอาจจะต้องไปตรวจภายใน
1: มีหลายสาเหตุ
0: มีหลายสาเหตุนะคะ
1: ขออาการที่เรามาค่อนข้างกว้างคุณวิภาค่ะเป็นคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ขาวันนี้ค่อนข้างยาวพอสมควรเดี๋ยวฉันจะอ่านสรุปนะคะคุณวิภาอายุ59บอกว่าแพ้ไอบูโพรเฟนและอัลตราไตตินนะอาจารย์เป็นยาปฏิชีวนะเส้นเอ็นอักเสบนิ้วชี้บวมแดงช้ำเป็นมา3เดือนคุณหมอให้ยามาทาเป็นครีมร้อนแพ้เป็นผื่นตอนทาก็คือหมายความว่าทาครีมแล้วแพ้เป็นผื่นนะคะเปลี่ยนเป็นกินยา
0: อะคอกเซีย
1: อะคอกเซีย90มิลลิกรัม
0: หรือมื้อค่ะแล้วยาแก้ปวด
1: แล้วก็เรพาริล20มิลลิกรัม3มื้อกินมื้อแรกอึดอัดแน่นโทรถามเภสัชกรให้หยุดยาแล้วก็กินยาแก้แพ้อาการก็หายไปพอไม่กินอาการปวดบวมแดงช้ำก็กลับมาอีกคำถามคือควรใช้ยาอะไรได้บ้างถ้าต้องประคบควรประคบร้อนหรือเย็นหรือควรปล่อยให้หายเองได้หรือไม่กินแอมอกซิลินแทนได้ไหมเพราะไม่แพ้อ
0: ันนี้ต้องย้อนกลับไปดูข้างต้นนิดนึงนะคะขอดูเป็นเส้นเอ็นอักเสบถูกไหมคะเพราะนั้นในร่างกายวันนี้ฉายก็เป็นเส้นเอ็นอักเสบนะคะเพราะนั้นแอมอกซิซิลินไม่ช่วยแน่นอนแอมอกซิซิลินคือยาฆ่าเชื้อบางทีเราจะเรียกสับสนระหว่างยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อซึ่งทีละคนละอย่าง
1: คนจะคิดว่าเป็นแก้อักเสบ
0: ใช่เพราะนั้นอันนี้คือการอักเสบเพราะนั้นยาฆ่าเชื้อไม่ช่วยแอมอกซิซิลินไม่ต้องกินเพราะนั้นกลับมาเรื่องของการอักเสบนะคะเพราะนั้นการอักเสบเนี่ยก็คือต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบไม่ใช้ยาได้ไหมนะคะเช่นหนึ่งก็คือต้องพักแน่ๆ อันนี้ไม่ได้บอกว่าที่ไหนเนาะข้อมือหรือนิ้ว
1: ไหม
0: น
1: ิ้ว
0: ใช่ไหม
1: นิ้วค่ะ
0: นั้นอันดับแรกคุณต้องพักถ้าคุณยังใช้นิ้วนั้นอยู่ไม่มีทางหายแน่นอนแล้วเส้นเอ็นบางทีใช้เวลาเป็นอาทิตย์เป็นเดือน
1: ค่ะ
0: นะพักได้ไหมเช่นถ้ามันไม่ได้กลัวจะเผลอก็ต้องหาที่ดามหรือไปซื้อแบบที่มันจะมีที่ดามว่านิ้วไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ให้มัน
0: ข้อมือใช่ไม่ให้เราเผลอต้องใช้งานตลอดนะ
1: คะ
0: อันที่สองคือแช่น้ำอุ่นไปก่อนนะคะเช้าเย็นอันที่3ก็คือถ้าแพ้ ไม่แน่ใจเรื่องของการแพ้ยาแก้ปวดเนี่ยก็อาจจะเป็นยาทาอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: ไม้ที่บอกทาแล้วแพ้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อดูไปก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องกินถ้าไม่หายก็ต้องไปด้วยยากินที่เป็นยาแก้เสบ
1: ค่ะแต่อาจารย์มองว่าก็คือต้องหยุดพฤติกรรมที่การใช้
0: การใช้
1: ใช้นิ้วใช้มือ
0: แช่น้ำอุ่นได้เช้าเย็นแล้วก็ไปด้วยยาทาถ้าไม่หายก็ต้องยากิน
1: แต่อะม็อกซิซิลินไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เพราะเป็นยาฆ่าเชื
1: ้อไม่เกี่ยวนะคะขออนุญาตดูคำถามจากแฟนเพจตอนนี้เยอะจริงๆเลยค่ะบอกว่าอยากจะสอบถามคุณหมอค่ะว่าอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มนะคุณนงนุชถามมาพอรู้สึกก็ตื่นมากลางดึกแล้วหัวใจเต้นเร็วอาการเหล่านี้เป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม
0: ่คืออันนี้ต้องดูว่าไม่ใช่ฝันเนาะไม่ใช่แบบว่าบางทีมันฝันตื่นเต้นม
1: ัน
0: ต
1: ื่
0: นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้แต่ถ้าเป็นอาการที่เราจะต้องกังวลหรือคิดถึงจริงๆคืออาการของโรคหัวใจนะคะบางคนก็คือจะมีอาการนอนอยู่ก็คือมันมีแน่นหน้าอกแล้วอันนี้เป็นอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั้นถ้าบวกกับอายุอันนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดอย่างอื่น
1: ไม่ได้บอกรายละเอียด
0: นั้นถ้าอายุเยอะด้วยมีโรคร่วมอื่นด้วยที่จะส่งผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เช่นเบาหวานก็เป็นไขมันก็เป็น
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นทั้งหมดนี้มันก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้อาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกได้ตื่นมาหอบมาเหนื่อยได้กลางคืนนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ก็คืออาจจะต้องไปตรวจดูอีกทีนึงว่าเรามีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าอายุน้อยไม่มีอะไรเลยอายุ20สมมติ
1: อาจจะไม
0: ่
1: ใช่
0: ก็ไม่น่าจะมีอะไร
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อาจจะเป็นกรดไหลย้อนได้ไหมอาจารย์แน่นหน้าอกก
0: ันได้กรดไหลย้อนได้ก็ต้องดูว่าอ้วนไหมกินดึกไหมกินแล้วนอนเลยไหมนะคะอันนี้ก็มันต้องดูหลาย
1: ปั
0: จจัยแล้วก็ดูในประวัติด้วยดูความเสี่ยงด้วยโรคประจำตัวด้วยนะคะ
1: วันนี้คำถามเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเยอะอาจารย์คะบอกคุณแอมถามว่าเป็นคนที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE
0: นะคะ SLE
1: ก่อนฉีดวัคซีนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างต้องหยุดทานยาหรือไม่ตอนนี้ทานยากดภูมินะคะ
0: ค่ะ
1: อาซา
0: ไทโอปีน
1: ใช่อาซาไทโอปีน50มิลลิกรัมวันละ1เม็ด
0: ค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกคือถ้ามีโรคจริงแล้วโดยภาพรวมคือคนที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้วัคซีนอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกนะประเด็นที่2คือวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ก็คือปลอดภัยนะสามารถให้ได
1: ้
0: รับได้นะฮะอันที่3คือต้องหยุดยาไหมจริงๆก็คือมีคำแนะนำอย่างที่เรียนไปมีคำแนะนำออกมาจากสมาคมแล้วว่ามียาตัวไหนบ้างที่ท่านต้องหยุดยาตัวไหนบ้างที่ท่านไม่หยุดอันนี้เฟิร์นจำไม่ได้ว่าเอซ่าไทโอปีนต้องหยุดหรือเปล่าแล้วหยุดกี่อาทิตย์นะ
1: คะ
0: ให้ถามคุณหมอที่เป็นคนดูนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองนี่ความเห็นส่วนตัวนะว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะคะก็ฉีดไปเลยรวมถึงอาจารย์บางท่านเองที่เป็นหมอภูมิแพ้เองก็ยังบอกว่าไม่ต้องหยุดหรอกนะเพราะนี้ก็อาจจะมีความเห็นที
1: ่ขัดแย้งก
0: ันไม่ตรงกันนิดหน่อยนะคะอย่างที่เรียนไปมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้มีอะไรกับผลข้างเคียงแต่เรากลัวว่ากินยากดภูมิอยู่ฉีดไปแล้วภูมิไม่ขึ้น
1: แค่นั้นเองผลของวัคซีนอาจจะ
0: ไม่ได้ดีเท่าที่ควรอะไรประมาณนี้นะคะ
1: แล้วก็
0: การหยุดยามันก็ต้องช่างว่าหยุดยาแล้วโรคจะกำเริบไหมจะหยุดสั้นๆหรือหยุดนานเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็จะมีหลายๆคำถามอยู่เพราะนั้นอยากให้ปรึกษาคุณหมอคนที่ดูด้วยนะคะ
1: ดีกว่าเป็นการประกอบกันในหลายปัจจัยวันนี้คำถามเยอะคุณบัวบูชาอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่าน้อยใจแล้วคุณดาวไม่อ่านคำถามเลยหาอยู่คุณบัวบูชาคือบางคำถามน่ะมันจะขึ้นมาไม่ตรงกับที่เราเห็นคือเราเห็นของเราว่าเราขึ้นแล้วแต่บางทีเนี่ยทางเพจส่วนกลางมันอาจจะยังไม่ขึ้นคุณบัวบูชาขออภัยเดี๋ยวจะเก็บคำถามเอาไว้ให้นะคะเป็นคำถามเก็บตกแล้วก็คุณมะหน่วยกล้วยบอกว่าขอบคุณผู้ถามและคุณหมอวันนี้ได้รับสาระความรู้มากๆเลยจริงๆขอบคุณอาจารย์กิติคุณด้วยวันนี
0: ้
1: เราได้รับความรู้กันเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหรือว่าเยอะจริงๆวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนที่มีความเข้าใจแล้วก็หลายคนมีความตื่นตัวสนใจเรื่องของวัคซีนอาจารย์โสเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทำวิจัยด้านนี้อยู่ด้วยให้กำลังใจนะคะทราบว่าอาจารย์โสก็ต้องไปตรวจตราเรื่องของ
0: คนไข
1: ้ Hospital การกำบริหารจัดการเต็มกำลังอาจารย์ผอมลงนะนิดนึง
0: ใช่ผอมลงนิดนึง
1: ให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านและช่วยกันส่งกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรัดคิวหมอนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคุณผู้ชมคำถามไหนที่เก็บตกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะเก็บคำถามเนี่ยมาถามให้กับคุณหมอหรือว่าวันต่อๆไปด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำเหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีละทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่

0: มาแล้วเร็วเด้อโอ้ยพี่เซฟครับครับนี่คือรายการอนุบาลสมองนะครับเด็กๆทุกคนมีความสามารถอย่างมากมายเลยใช่ไหมแน่นอนครับทุกครั้งที่เราเจอกันเราจะมีภาพหลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันหรือยังถ้าอยากดูแล้วนะครับหลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบที่มีเส้นอยู่4เส้นนะครับลากเป็นรูปคล้ายๆสี่เหลี่ยมเอียงๆแบบนี้ระหว่างนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วยลากให้น้องๆเลยครับให้เวลานะครับ1 2และ3นะครับเอาละเด็กๆทั้งบ้านคิดออกหรือยังเออแล้วเราอนุบาลชันสมรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยวาดได้เลยครับเอาเลย

สำหรับการระบายสีนะครับถ้าน้องๆคนไหนระบายสีลงไปแล้วสีอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เห็นจริงๆคุณพ่อคุณแม่ครับอย่าเพิ่งไปบอกน้องๆว่าผิดนะครับเพราะบางครั้งต้นไม้แบบของน้องที่ระบายเป็นสีลุ้งเป็นความสวยงามแบบเด็กๆครับซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราคิดไม่ถึงนะครับ

0: พี่เซฟจะนับถอยหลังแล้วนะครับเวลาใกล้หมดแล้วเริ่มจาก5 4 3 2 1และ0หมดเวลาแล้วครับตอนนี้มาถึงช่วงในการอธิบายภาพนะครับเด็กๆครับพร้อมไหมครับงั้นเรามาเริ่มจากคนแรกเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องบอสนี่เป็นแบบนี้เป็นไงระบายสีทั้งภาพเลยใช่ไหมครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: เครื่องยนต์ตัดไม้ครับ
0: เครื่องยนต์ตัดไม้ไหนเครื่องยนต์อยู่ตรงไหนไม้อยู่ตรงไหนครับ
1: เครื่องยนต์อยู่ข้างในครับ
0: เครื่องยนต์อยู่ในนี้แล้วไม้ล่ะครับ
1: ไม้คือพวกนี้ครับ
0: ไม้คือพวกนี
1: ้แล้วมีคนบังคับอยู่ในห้องอะครับ
0: มีคนบังคับอยู่ในห้องเหรอครับ
1: ค่ะ
0: แล้วตรงนี้ครับที่เราเห็นเนี่ยสถานที่นี้อยู่ที่ไหนครับ
1: ป่าลึกครับ
0: อยู่ในป่าลึกนะครับโอ้โหนี่ถ้ามองดีๆนะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นรูปแบบเหมือนต้นไม้เขียวๆอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแล้ววาดสีเต็มกระดาษขนาดนี้นี่เลอะมากไหมเนี่ยมือขอดูหน่อยขอดูมือหน่อยไหนโชว์ให้กล้องดูหน่อยโอ้โหเลอะมากเลยกลัวเลอะไหมครับเนี่ยไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับ
2: ส
1: ีล้างได
0: ้สีล้างได้นะครับเอานี่ผลงานของน้องบอสปรบมือหน่อยปรบมือตัวเองด้วยครับเก่งมากเลยเรามาดูน้องคนต่อไปเลยนะครับน้องแพนนะครับนี่โชว์ผลงานของน้องแพนหน่อยนี่นะครับน้องแพนวาดอะไรลงไปเยอะแยะเลยเนี่ยตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: เจ้าหญิงหาแหวนเพชรได้
0: เจ้าหญิงหาแหวนเพชรได้พี่เซฟต้องให้น้องแพนเล่าให้ฟังแล้วล่ะไหนเจ้าหญิงแล้วไปหาแหวนเพชรตรงไหนครับ
3: ก็ตรงนี้ไงคะ
0: เดินทางไปทางไหนไหนเล่าหน่อย
3: ก็ไอ้เอวังสีที่ลึกมากที่สุดและมืดไปหมดเลย
0: โอ้มืดหมดเลยด้วย
3: ใช
0: ่แล้วเดินไปทางไหน
3: แล้วก็หนาวมากเลยแล้วก็มาเจอกับเพชรไง
0: อ๋อมาเจอกับเพชรด้วย
3: แล้วก็มีหิมะลงมาด้วย
0: มีหิมะด้วยนะครับน้องแพนจินตนาการจากเส้นที่มีให้สี่เส้นล้อมอยู่นี่เป็นอะไรอะครับ
3: ที่อกเนี้ยที่ปิดเนี้ยค่ะก็จะเปิดได้ปิดได้เปิดได้ปิ

0: แล้วเจ้าหญิงคนนี้ชื่ออะไรครับ
1: แพนค่ะ
0: ชื่อแพนเหรอเจ้าหญิงแพนก็คือเจ้าหญิงคนนี้เหรอเจ้าหญิงแพนมีเพลงประกอบเรื่องเจ้าหญิงแพนไหมเนี่ย
1: ม
0: ีเหรอครับมีจริงๆเหรออ่ะร้องเป็นไหม
1: เป็น
0: เอาละ1 2 3
1: เจ้าหญิงไปหาวันเทพ
0: ยืนไหมยืนไหม
1: วันเทพก็ใส่ใจแม่มดเอามาซ่อน
0: แม่มดเอามาซ่อน
1: แล้วเจ้าหญิงก็หาเจอเป็นความที่ดีในที่สุด
0: โอ้โหปรบมือหน่อยเจ้าหญิงไปหาแหวนเพชรแม่มดเอามาซ่อนนะแล้วก็สุดท้ายเจ้าหญิงไปหาเจอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้โหเนี่ยครับนี่คือเจ้าหญิงกำลังไปหาแหวนแล้วเจ้าหญิงคนนั้นก็คือเจ้าหญิงแพนนะครับปรบมือน้องแพนหน่อยเก่งมากน้องคนที่3ของเรานะครับเคนนี่ครับชื่อภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
2: ประสาทฟอสเซน
0: ประสาทฟอสเซนนะฮะอธิบายซิมีอะไรอยู่ในภาพนี้บ้างครับ
2: นี่เอลซ่าเป็นพี่ของแอนนาแอนนาเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นประสาทคนที่พ่นน้ำแข็งมาได้
0: พ่นน้ำแข็งได้สร้างน้ำแข็งได้ใช่ไหมครับ
2: นี่คือประสาทน้ำแข็ง
0: โอ้ทั้งหมดนี่คือประสาทน้ำแข็งเหรอครับแล้วจินตนาการว่าเส้นที่มีให้ตอนแรกเป็นส่วนไหนของประสาทครับ
2: แบบนี้
0: นี่คือเส้นตรงนี้คือส่วนไหนของประสาทครับ
2: ส่วนนี้ส่วนที่ตรงนี้มันเป็นแบบคล้ายๆของประสาทมีอยู่เส้นเดียว
0: โอ้เป็นอะไร
2: ก็คือเส้นแบบนี้
0: เป็นพื้นหรือเป็นหลังคาครับ
2: เป็นหลังคา
0: เป็นหลังคาของประสาทนะครับต
2: ้
0: องใช้จินตนาการนะและนี่นะครับคือภาพปราสาทฟอสเซนของน้องแคนนี่นะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับกับปราสาทฟอสเซนต่อไปเรามาดูน้องคนที่4กันนะครับน้องดีทูนะครับน้องดีทูครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
3: ลูกโป่งกับต้นไม
0: ้ลูกโป่งกับต้นไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ลูกโป่งอันนี้ต้นไม
0: ้
3: คนถือดีดุ
0: คนถือดีอยู่ถือดีอะไรอ่ะถือดี
4: ดีอะไร
3: ดีสองไง
0: ดีสองอ๋อเป็นคนชื่อดีสองก็คือดีทูนั่นเอง
3: ใช่
0: ครับ
3: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆมา
0: คนเก็บลูกโป่งเยอะๆเลย
3: ใช่เก็บลูกโป่ง
0: อ้าวนี่คือผลงานของน้อง
3: ดีทูครับ
0: ดีทูนะครับปรบมือให้หน่อยเรามาถึงน้องคนสุดท้ายแล้วนะครับน้องแพรวาตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ของขวัญให้แม
0: ่ของขวัญให้แม่นะครับภาพนี้ทั้งหมดนี้เป็นภาพอะไรครับเนี่ย
5: ภาพกล่องของขวัญ
0: กล่องของขวัญนี่น้องแพรวานะครับจินตนาการเพิ่มเติมจากลายเส้นที่เรามีให้ต่อเติมให้กลายเป็นรูปกล่องของขวัญนะครับใช่ไหมครับแล้วกล่องของขวัญ นี้มีลวดลายหรือว่ามีอะไรอยู่บ้างครับอธิบายหน่อย
5: มีโบตรงนี
0: ้มีโบติดตรงนี้นี่เนี่ยของขวัญ นะครับ
5: แล้วนี่มีเส้นสายไว้ตรงนี
0: ้เป็นโบผูกเป็นริบบิ้นใช่ไหมครับ
5: แล้วอันนี้จะเป็นลายหัวใจให้แม
0: ่อ๋อหัวใจให้แม่นะครับนี่คือผลงานของน้องแพรวานะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากดูสิครับว่าความคิดของเด็กตัวเล็กๆเด็กอนุบาลแค่นี้นะครับสามารถคิดออกมาได้อย่างหลากหลายเลยจากลายเส้นที่เหมือนกันแต่คิดออกมาแล้วไม่เหมือนเลยนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆที่บ้านต่อเติมเป็นรูปอะไรบ้างคราวหน้านะครับเด็กๆครับให้คุณพ่อคุณแม่ลองลากเส้นเป็นตัวอย่างก็ได้แล้วคิดเล่นๆกันอยู่ที่บ้านก่อนเลยก่อนที่จะมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาติสมอง

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
4: ฟ้าแฟนตองและตาม
5: ฉากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้ว7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: สารศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอม
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โจแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีหนึ่งพอสีแห้งเรียบร้อย
3: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
2: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่า

0: นะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับจบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิ

0: ที่เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
2: ้โยเย
3: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้ง7คือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: เมืองถูกทำลายเละเทะอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
1: โอ้ยังกันในหนังสงครามเลยอ่ะ
2: ทุกคนบุกเข้าไปจัดการข้าเด็ดขาดเลย
3: เมืองของเราไม่เคยมีการสู้รบกันมาก่อนอาวุธที่จะทำร้ายกันก็ไม่มีต้องเอาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านมาใช้ป้องกันตัวอาวุธร้ายแรงที่สุดที่เรามีก็มีแต่หมอนข้างตีให้ตายยังไงก็ไม่ชนะได้หรอกครับ
2: เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วล่ะครับร้อยเอกไรโน่จากกองร้อยกระสู้รายงานตัวครับ
4: กองไรโน่หมายความว่ายังไงพี่บอกว่าเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเมืองอื่นแล้วนะ
2: ก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละครับตอนนี้เราสามารถเอาชนะทูบได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นเพราะว่าเรามีสิ่งนี้อาวุธชนิดนี้เรียกว่าปืนใหญ่อนุภาพทำลายล้างสูงมากยิงแค่ครั้งเดียวสามารถถล่มบ้าน10หลังให้กลายเป็นจุนได
4: ้ฮะแรงกว่าหมอนข้างเยอะเลย
3: มันไม่น่าจะมีอะไรเบากว่าหมอนข้างแล้วล่ะครับ
2: อาวุธนี้แหละที่จะสลายทูบได้แล้วทุบตัวแรกที่เราจะทำลายก็อยู่ตรงหน้าของเรานี่แล้วตายซะเถอะเจ้าทุบ5 4 3 2 1
0: หยุดก่อนหยุดก่อนครับทุกคน
5: เหรอ
0: วิธีรุนแรงน่ะใช้กับทูบไม่ได้ผลหรอกครับ
4: พวกเธอเป็นใครแล้วรู้ได้ยังไงว่าวิธีรุนแรงไม่ได้ผลต้นกล้าเป็นคนที่ช่วยพวกเราไว้จากทูบครับ
5: ใช่ๆพวกเราโดนทูบโจมตีแต่ต้นกล้าช่วยพวกเราไว้แล้วก็จัดการกับทูบซะอยู่หมัดเลย
3: ท่านนายพลเด็ก2คนนี้เป็นคนของเมืองเราไงล่ะครับ
0: ผมเคยสู้กับทูบมาแล้วยิ่งต่อยมันเท่าไหร่มันยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นความรุนแรงน่ะจะยิ่งทำให้ทูบแข็งแกร่งขึ้นทุกๆคนในเมืองนี้ที่เคยสู้กับทูบมาก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ไร้สาระปืนที่ฉันได้มานี้พลังทำลายล้างสูงมากมากกว่าหมอนงี่เง่างี่เง่าและกระปั้นกระจอกกระจอกของแกเยอะของพวกนั้นอาจจะทำให้ทูบดูตัวใหญ่ขึ้นแต่ปืนนี้จะทำลายทูบให้กลายเป็นผุยผงไม่มีโอกาสได้แผลงฤทธิ์อีกต่อไป
0: ไอเดียเนี่ยเอาละ
2: หลบไปซะเจ้าหนูไม่หลบฉันจะยิงแกไปด้วย
0: ไม่หลบครับ
3: คือท่านนายพลเอาไงดีครับ
4: นี
0: ่ฮะเฮ้ยแย่แล้ว
4: ย่าแล้วทำไงดีอ่ะ
2: มาโถ่ไว
0: ้
2: นี่หลีกไปเรียบปืนใหญ่เราจะยิงมันเลย
0: นี่เหรอก้นกล้าไปไหนอ่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะผมจะจัดการกับทูบเอง
6: เดี๋ยวรอด้วยฉันไปด้วยสิ
5: ระวังตัวนะ
0: ไม่ต้องห่วงผมจะจัดการเองทุกคนห้ามลงมือทำอะไรเด็ดขาดเลยนะ

0: อร่อยมาเลยฮะน่ากินก็จะไปได้
1: เตรียมปืนใหญ่พร้อมแล้วครับกองไรโน่จะยิงเลยไหมครับ
2: ยิงได้เลย
3: โซ่ yes sir
4: เฮ้ยจะบ้าเหรอยิงได้ยังไงอ่ะ
1: นั่นสิต้นกล้าบอกว่าไม่ให้ลงมือยังไงล่ะแล้วถ้ายิงไปโดนต้นกล้าไปด้วยจะทำยังไง
2: เฮ้ย

0: เหล็กดึบเข้าแล้วสำเร็จแล้ว
1: เลย
0: ติดกับดักกาวดักทุบสูตรเดี่ยวพิเศษที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นมาจนได้นี่แล้วทำไงต่อดีอะโนแลน
1: แหมมันต้องจับเอาไว้ให้แน่นหนาเลยจะได้ไม่หลุดออกมาอีก
0: แล้วจะมัดยังไงดีอ่ะ
1: นายก็อ่านหนังสือลูกเสือดูสิจะได้ผูกเงื่อนเป็น
0: โอ้จริงด้วยแฮะเสร็จแน่

0: ทำไมเย็นป่านนี้แล้วยังไม่กลับไปอีกเนี่ยไปนานเกินไปหรือเปล่านะ
1: หรือว่า
0: อะไรเดี๋ยวพูดเวลาไม่ดีนะ
1: โอ้หรือว่าขากลับต้นกล้าจะแวะซื้อของมาฝากพวกเราก็เลยนานแหละคิดดีไหม
2: พวกเธอก็ไม่ต้องรอแล้วล่ะป่านนี้ยังไม่กลับมาก็คงจะโดนทุบจัดการเรียบร้อยไปแล้วล่ะ
0: ไม่จริงหรอกทุบแค่ตัวเดียวทำไมต้นกล้าจะจัดการไม่ได้อะ
1: ใช่ต้นกล้าแวะซื้อข้าวหลามมาฝากพวกเราต่างหากก็เลยยังไม่กลับมา
0: เราเห็นต้นกล้าจัดการทุบมาแล้วกับตาต้นกล้าต้องไม่เป็นไรแน่นอน
2: พวกเธออย่ามาพูดจาเพ้อเจ้อนะขณะทหารทั้งกองรออย่าทำอะไรทุบไม่ได้แล้วเจ้าเด็กนั่นคนเดียวจะไปทำอะไรได้ยังไง
1: มันก็จริงหรือว่า
0: เฮ้ยไม่หรอกหน้าบัฟฟี
1: ่
0: ต้นกล้าต้องไม่เป็นอะไรสิ
1: หรือว่าร้านข้าวหลามคนเยอะต้นกล้าก็เลยต้องต่อคิวนานอ่ะ
2: ชิงั้นพวกเธอก็นั่งรอไปเถอะยังไงเจ้าเด็กนั่นก็ไม่กลับมาหรอก
0: ต้นกล้ากลับมาเร็วๆสิ
3: ทุกคนฉันกลับมาแล้ว
1: เ
0: ย้นี่ไงเห็นไหมพวกไรโน่ต้นกล้ากลับมาแล้วผมบอกแล้วว่าต้นกล้าแวะซื้อของฝากก็เลยกลับมาช้าน่ะ
1: เดี๋ยวๆประโยคนั้นจะเป็นคนพูดไม่ใช่เหรอ
0: ใครจะพูดกับช่างเธอหน้ารีบไปหาต้นกล้ากันเถอะ
1: จริงด้วย
0: ทำไมไปนานจังเลยล่ะต้นกล้า
3: อุ้ยไม่อยากจะคุยจริงๆแล้วเราจับทุบได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ต้นกล้ามัวแต่ทำรถที่จะใช้ขนทุบมานะสิก็เลยนานไปหน่อย
0: ทีนะจะทำรถหรูขนาดนี้ไปทำไมเล่า
3: แหมก็พอแปลงร่างเป็นช่างไม้วิญญาณช่างบันเข้าสิงก็เลยลืมตัวไปหน่อยอะ
0: โถเอ้ยเสียแรงเป็นห่วงจริง
1: ๆแต่ฉันว่ามันก็สวยดีนะ
3: เห็นมะ
1: แล้วไหนละข้าวหลาม
2: เยี่ยมมากเจ้าหนูจับทุบมาได้จริงๆไม่น่าเชื่อทุบที่ทหารของเราทั้งหมดยังไม่มีปัญญาทำอะไรได้พล่าสั่งการออกไปเรียกประชุมทุกหน่วยในหมู่บ้าน
4: เซอร์เยสเซอร์

0: ฮะเธอคือผู้กล้าในตำนานงั้นล่ะเนี่ย
1: ท่านน่าจะรู้ตั้งแต่เห็นเขาแปลงร่างได้แล้วนะครับ
2: ท่านอภรณ์ครับทุกกองร้อยพร้อมแล้วครับ
3: ร้อยเอกไรโน่แห่งกองร้อยกระสู้รายงานตัวครับ
4: ร้อยเอกซีบราแห่งกองร้อยมาลายรายงานตัวครับ
5: ร้อยเอกเมียแคทแห่งกองร้อยพังพรรายงานตัวครับ
6: ร้อยเอกโกคูแห่งกองร้อยนกขาวรายงานตัวครับกรู
0: เอาละทุกคนมากันพร้อมแล้วฉันจะขอปรึกษาเรื่องทุบหน่อยเราจะทำยังไงกับมันดี
3: ผมเสนอให้ข้าทุบตัวนี้ทิ้งทันทีเลยครับ
7: ไม่ได้นะครับ
3: ทำไมจะไม่ได้มาทำลายบ้านเมืองเรายับขนาดนี้จะปล่อยมันไว้เฉยๆได้ยังไง
7: แล้วข้าทุบทิ้งจะได้อะไรขึ้นมาล่ะเมืองเราก็ต้องทำลายมันกลับอย่างนั้นเหรอครับถ้าเรารับมือกับความรุนแรงด้วยความรุนแรงแล้วตัวเราก็จะโดนความรุนแรงกลืนกินไปด้วยนะครับ
3: แล้วสิ่งที่เราสูญเสียไปล่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบนายอย่างนั้นเหรอผู้กล้าในตำนาน
7: คือ
0: ผู้กองซีบราดเธอมีความเห็นว่ายังไง
4: ถึงเราจะฆ่าทุบตัวนี้ทิ้งเพื่อแก้แค้นแต่เราก็ฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีนี่ครับในเมื่อยิ่งทำร้ายมันก็จะยิ่งตัวใหญ่และแข็งแกร่งขึ้นแบบนี้จะฆ่ามันให้ตายได้ยังไง
3: ก็ใช้ปืนใหญ่ไงล่ะยิงสายมันก็ไปเต็มๆดูสิว่าจะยังรอดอยู่ได้อีกไหม
5: ผู้กล้าเพิ่งบอกไปไม่ใช่เหรอว่ายิ่งใช้ความรุนแรงมากแค่ไหนมันจะยิ่งขยายขนาดเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นถ้าปืนใหญ่ของผู้กองไรโน่รุนแรงขนาดยิงบ้าน10หลังแหลกเป็นผงได้จริงๆทุกตัวนี้ไม่ยิ่งขยายขนาดจนสูงเสร็จฟ้าอย่างนั้นเหรอ
3: มันไม่ได้ขยายขนาดหรอกเพราะมันจะต้องแหลกเป็นผงก่อน
6: แล้วถ้าเรายิงทุกตัวนี้ตายไปจริงๆแล้วตัวอื่นแหกกันมาแก้แค้นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะกรู
3: ก็ยิงมันให้ตายให้หมดเลยสิตอนนี้เราก็มีอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้กับพวกทูบแล้วเราไม่ต้องกลัวพวกมันอีกแล้วเราจะยิงมันให้ตายให้หมดด้วยปืนใหญ่ที่ได้มาน
8: ี่ต้นกล้าฉันว่ามันแปลกๆนะผู้กองไรโน่ไปเอาปืนใหญ่มาจากไหนอะในเมื่อดินแดนแห่งนี้ไม่เคยมีการสู้รบมาก่อนอาวุธแบบนี้มันจะมีอยู่ได้ยังไง
7: โอ้จริงด้วยลองถามผู้กองไรโน่ดูดีกว่าอะ
4: นายมันก็ดีแต่ฉันกำลังท่าเดียวด้านล่าง
3: อย่างนี้มันหาเรื่องกันดีกว่า
7: ขอโทษครับเลิกทะเลาะกันสักที
5: ไ
8: งล่ะต้องให้เด็กดุ
7: ขืนเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีทูบบวกเข้ามาเมืองนี้ก็พินาศอยู่ดีนั่นแหละครับ
5: อ้าว
3: เฮ้ยจ้าอุ้ยเฮ้ยคำก็รุนแรงสองคำก็รุนแรงถ้าทุกคนไม่คิดจะต่อสู้เอาแต่วิ่งหนีหลบๆซ่อนๆแบบนี้ก็ตามใจฉันจะไม่ปกป้องหมู่บ้านนี้อีกต่อไปขอออกไปอยู่คนเดียวดีกว่าจะต้องทนอยู่กับไอ้พวกขี้คลาดอย่างพวกแก
7: เดี๋ยวก่อนครับคุณไรโน
4: ่ปล่อยเข้าไปเถอะพวกเราก็ไม่มีใครอยากอยู่กับอันธพาลแบบนั้นเหมือนกันอย่าไปใส่ใจคนแบบนั้นเลย
7: เฮ้ยแย่แล้วล่ะทำไงดีอะโนแลนขึ้นเป็นแบบนี้ต่อไปคนในเมืองนี้จะต้องแตกความสามัคคีจนบ้านเมืองแย่แน่ๆเลย
8: เมืองพิสเฟเล่แห่งสันติกลายเป็นเมืองอะไรไปแล้วล่ะเนี่ย
7: ฮะ
0: เอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
8: มาจากไหนอ่ะ
5: ทุบร้องครับเสียงมันเหมือนกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเลยครับ
0: ส่งสัญญาณฮะแย่แล้ว
6: แย่แล้วทุกคนทุกกำลังบุกเข้ามาที่ค่ายแล้ว
7: ฮะ
0: สู้สงครามมาด้วยคราวนี้มันจะแย่แน่แน่ฮะฆ่ากันเองเลยเหรอ

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาจึงน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: แปลงกายแยกย้าย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
6: โห
5: นี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมายเจ็ดมหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: จ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครวญครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกละเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
0: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จ

0: ำเร็จไหมนะโยเย
1: หัวแหลม
0: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: หากและฉาย
0: นับสี่7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

0: พวกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ขอบพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปให้ไกลๆจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: เพิ่มพลัง7มหัศ

0: ็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่าแฟ้มประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดู

้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบ๊ทสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบ๊ทได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่บอลเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะเราก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะ
ทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

คะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2 อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซเนอร์ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่ง

ามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อน้องนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่รอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นป่ะกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากรรไกรขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะ
ทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทําเหมือนเดิมเลยน้องก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอ่ะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

Ooh.

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเปเป้กันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้มาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเปเป้ครับ

จ้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเปรียบเสมือนเป็นการปิดทองหลังพระซึ่งราษฎรอาจจะไม่รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีป่าไม่มีน้ำนะครับมันก็ไม่มีชีวิตไม่มีความชุ่มชื้นนะครับผม